0: ของขวัญมาไม่ต้องมีราคาแพงใช่ไหมคะอาจจะเป็นของที่เด็กๆมีอยู่แล้วหรือเป็นของที่เด็กๆเนี่ยประดิษฐ์ทำด้วยหัวใจนะคะเอาละค่ะน้องปลื้มเดี๋ยวน้องปลื้มหยิบของของน้องปลื้มมา1ชิ้นค่ะชิ้นไหนเป็นของน้องปลื้มคะนี่เลยนะคะกล่องสีสดใสเลยนะคะนี่เลยค่ะน้องปลื้มกับกล่องของขวัญสี
1: ชมพ
0: ูเดี๋ยวให้น้องปลื้มถือแล้วให้เด็กๆหลับตาเด็กๆทุกคนหลับตาค่ะเด็กๆปลายทางร่วมกันลุ้นด้วยนะคะว่าน้องปลื้มจะไปให้ใครเดี๋ยวให้น้องปลื้มเดินเบาๆนะคะไปให้คนๆนั้นได้เลยอย่าให้คนๆนั้นรู้ตัวนะคะเด็กๆต้องมีความซื่อสัตย์ไม่แอบมองเพื่อนนะคะไปแล้วค่ะ1 2 3ลืมตาคนที่น้องปลื้มให้เดี๋ยวเชิญออกมาทั้ง2คนเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะปรบมือให้น้องปลื้มและน้องเจ้านายค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไมโครโฟนกลุ่ม1หน่อยค่ะน้องปลื้มเลือกมอบของขวัญให้ใครคะ
2: เจ้านายครับ
0: เจ้านายทำไมถึงเลือกมอบของขวัญชิ้นนี้ให้เจ้านายคะ
2: เพราะว่าเจ้านายมีน้ำใจครับ
0: เพราะว่าเจ้านายมีน้ำใจกับน้องปลื้มนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เจ้านายนะคะรับของขวัญเวลาที่เรารับของจากผู้อื่นถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนเราควรจะกล่าวอย่างไรคะ
1: ขอบค
0: ุณหรือขอบใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้น้องเจ้านายนะคะรับของจากเพื่อนได้เลยค่ะเด็กๆประมือให้เพื่อนค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะและคนต่อไปวันนี้น้องณัฐพัฒน์เตรียมของมามอบให้เพื่อนไหมคะเดี๋ยวฝากคุณครูไว้ก่อนนะคะด้านนี้นะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆหลับตาเดี๋ยวน้องเจ้านายหยิบของขวัญแล้วไปยืนให้เพื่อนที่จะมอบให้ได้ไหมคะ
3: ได
0: ้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวทุกคนหลับตานะคะไปหยิบของขวัญได้เลยค่ะใครนะ1 2 3ลืมตาใครเอ่ยน้องปลื้มคนเดิมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้น้องปลื้มกับน้องเจ้านายออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะขอเสียงต้อนรับคู่นี้อีก1ครั้งค่ะนี่เลยเดี๋ยวให้น้องเจ้านายบอกว่าทำไมถึงเลือกของขวัญชิ้นนี้ให้น้องปลื้มคะ
3: เพราะว่ามีน้ำใจและแบ่งปันครับ
0: เพราะว่ามีน้ำใจและแบ่งปันของขวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญที่หนูทำเองใช่ไหมคะ
3: ทำเองครับ
0: นี่เลยทำเองเด็กๆลองดูเพื่อนเรียกว่าสร้างสรรค์เป็นเรียกว่าเหมือนกล่องจุ่มใช่ไหมคะแต่อันนี้เหมือนเป็นเรียกว่าสร้างสรรค์ปรับแต่งเขียนว่าอะไรคะเด็กๆได้ตุ๊กตา1ตัวใช่ไหมคะคืออะไรเอ่ยมีบอกสีด้วยลองดูนี่เลยค่ะมีบอกสีด้วยน้องปลื้มอยากได้สีอะไรคะ
4: ส
0: ี
4: ฟ้า
0: น้องปลื้มบอกว่าอยากได้สีฟ้าตัวซีเกรตหรือเปล่าเดี๋ยวเด็กๆคะเดี๋ยวมาดูกันน้องปลื้มอยากเปิดเลยไหมคะอยากเปิดเลยไหมคะอยากเปิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นพร้อมกันนับ5 4 3 2 1เปิดได้เลยค่ะค่อยๆเปิดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่น้องเจ้านายเนี่ยตั้งใจทำมาให้น้องปลื้มโดยเฉพาะเลยนะคะเด็กๆลุ้นกันว่าจะได้ตัวซีเคร็ตสีฟ้าที่น้องปลื้มอยากได้หรือเปล่าแทนแทนแดนแทนแทนแทนแทนแทนได้อะไรคะหยิบออกมาได้เลยค่ะ1 2 3นี่ได้ตุ๊กตา2ตัวเหมือนสีเหมือนที่น้องปลื้มอยากได้เลยใช่ไหมคะอยากได้เลยนะคะเอาละค่ะปรบมือให้น้องเจ้านายและน้องปลื้มนะคะเดี๋ยวน้องเจ้านายเอาของขวัญกลับไปด้วยค่ะและคนต่อมานะคะที่เรียกว่าอุตส่าห์เตรียมอุปกรณ์เสริมมาจากบ้านไม่เรียกออกมาไม่ได้แล้วคือใครคะน้องการหรือน้องประภัสราค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้น้องการหยิบของขวัญให้เพื่อน1คนคนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแลกเปลี่ยนตอนท้ายชั่วโมงนะคะเด็กๆน้องการอยากเลือกของขวัญให้ใครเดี๋ยวให้น้องการวันนี้เตรียมของขวัญมาไหมคะเตรียมของขวัญมาเด็กๆเหมือนเดิมค่ะหลับตาไป ให้หยิบของขวัญแล้วเดินไปมอบให้เพื่อนได้เลยค่ะหลับตานะคะไปถึงคนคนนั้นแล้วค่ะลืมตาเอาละค่ะเดี๋ยวให้น้องการนะคะกับน้องจันเช้าออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะทำไมน้องการถึงเลือกมอบของขวัญชิ้นนี้ให้น้องจันเจ้าคะ
3: เพราะว่าจันเจ้าเป็นเพื่อนรักค
0: ่
3: ะ
0: เพราะว่าจันเจ้าเป็นเพื่อนรักนั่นเองเอาละค่ะปรบมือให้น้องประภัสราผู้ให้ของขวัญจันเจ้านะคะขอบใจนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้าทำกิจกรรมหรือว่าทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเนี่ยต้องลุ้นแน่เลยใช่ไหมคะว่าใครจะมอบของขวัญให้กับใครซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเรียกว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของเราเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเข้าสู่ในเรื่องของของขวัญแทนใจนั่นเองนะคะเหมาะสมกับขั้นนำของเราเลยนะคะเหมาะสมกับขั้นนำของเราเลยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตอบคำถามและบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อ่านเรื่องของขวัญแทนใจให้คุณพ่อได้รวมทั้งมีมารยาทในการอ่านนั่นเองนะคะจากในต้นชั่วโมงเห็นไหมคะเด็กๆมันจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนคือการมอบของขวัญเห็นไหมคะของขวัญที่เพื่อนนำมาอาจจะเป็นของขวัญที่ซื้อมาใช่ไหมคะหรือว่าทำประดิษฐ์ด้วยตนเองแต่ว่าทำด้วยหัวใจตั้งใจมอบให้กับคนที่เรารักนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของขวัญแทนใจให้คุณพ่อที่เราจะได้อ่านเนื้อเรื่องกันวันนี้นะคะเด็กๆก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักความหมายของคำใช่ไหมคะอ่านออกเสียงคำที่ยากเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อหาของเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงว่าอะไรคะออกเสียงว่าอะไรเอ่ยออกเสียงว่าอะไรนะคะเจยเจ้ายังไม่ถูกสระนี้คืออะไรเออืออเออืออรวมเรียกสระ
1: เอ
0: ื้อขอให้อ่านใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะเจยเจ้าเก่งมากค่ะได้เดาเสียงค่ะเจยเจ้า
1: เจยเจ
0: ้
1: า
0: เจยเจ้านะคะหมายถึงมีเสียงไพเราะทอดยาวติดต่อเรื่อยไปไม่ขาดระยะเหมือนกับเสียงไก่ขันเสียงเจยเจ้าแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: ฉลอง
0: ฉลองฉลองหมายถึงอะไรคะฉลองวันเกิดฉลองนะคะหมายถึงการจัดงานเอกเริกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆเช่นฉลองอะไรได้บ้างฉลองวันเกิดฉลองปีใหม่เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะ
1: ธ
0: ุ
1: ระ
0: ธุระธุระหมายถึงหน้าที่การงานที่พึงกระทำนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านนิทานเรื่องของขวัญแทนใจให้คุณพ่อกันนะคะใครจะเป็นคนนำอ่านดีคะคนแรกเหมือนเดิมต้องมีน้ำเสียงที่น่าฟังดึงดูดนะคะใช้เสียงให้เหมาะสมกับตัวละครเอาละค่ะคนแรกน้องเจ้านายพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนคนอื่นออกเสียงไปพร้อมๆกันเลย1 2 3เอทีเอเอเหมือนไก่ยังไม่ตื่นเลยค่ะเอาใหม่ขอใหม่หนึ่งครั้ง1 2 3
3: เสียงเจ้าโต้ง
0: โต้งเอาใหม่ค่ะเสียงเจ้าโต้ง
3: เสียงเจ้า

0: กากครู
1: สักครูค่ะ
0: กากครู

วันเสาร์ที่19

0: เก่งมากๆค่ะน้องเจนายออกเสียงได้ถูกต้องด้วยนะคะแต่ให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าอ่านกระชับไม่อ่านยานนะคะได้ไหมคะเด็กๆ
1: ได
0: ้ลองดูนะคะต่อไปใครดีคะใครดีเอ่ยน้องปิโป้ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันด้วยนะคะเด็กๆปลายทางด้วยค่ะ
2: เป็นหนึ่งเดินออกจากห้องก็เห็นคุณแม่กับคุณยายกำลังเดินเอาไปในครัวคุณแม่ครับหนึ่งขออนุญาตไปเล่นกับหนุนหนีนนะครับได้สิจ๊ะแต่ลูกต้องทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนนะ

จะกลับบ้านด้วยนะคุณแม่อนุญาตทำไมอ่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆลองแสดงความคิดเห็นว่าเป็นหนึ่งจะเลือกทำอะไรให้คุณพ่อดีคะเด็กๆคิดว่าเป็นหนึ่งจะเลือกทำอะไรให้คุณพ่อดีใครดีคะคิดว่าของขวัญอะไรที่จะเหมาะกับคุณพ่อนำมือจับหัวไว้ค่ะ1 2 3น้องจักรพรรดิค่ะน้องจักรพรรดิคิดว่าเป็นหนึ่งจะซื้ออะไรอาจจะทำอะไรให้คุณพ่อคะ
1: กล่องสุ่มครับ
0: กล่องสุ่มอะไรคะน้องจิตติพัชคิดว่าเป็นหนึ่งจะทำอะไรให้คุณพ่อคะ
2: ของขวัญของประจำตัวครับ
0: คืออะไรคะ
2: แปรงสีฟันกางเกงอะไรพวกนี้ครับ
0: ในเรื่องบอกว่าของขวัญไม่จำเป็นต้องซื้อใช่ไหมคะแสดงว่าของขวัญซื้อไหมคะไม่ซื้อน่าจะเป็นอะไรเอ่ยน้องอีฟค่ะน้องอีฟคิดว่าเป็นหนึ่งจะทำอะไรให้คุณพ่อคะ
3: นาฬิกาของเล่นค่ะ
0: คิดว่าเป็นหนึ่งจะทำนาฬิกาของเล่นเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นหนึ่งจะทำอะไรให้กับคุณพ่อต่อไปใครอ่านดีคะอ่านน้องจักรพรรดิค่ะ
4: ขอคิดก่อนนะหนูหนิงฉันคิดออกแล้วฉันจะทำบัตรอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อดีไหมเป็นหนึ่งแสดงความคิดเห็นเป็นความคิดที่ดีมากเลย
0: เอาใหม่ค่ะเป็นความคิดที่ดีมากเลยหนึ่ง

0: กรณ์ในบ้านของฉันมันดีกว่าหนุ่งหนิงพูดแล้วเด็กทั้งสองก็เข้าไปหาอุปกรณ์ทำบัตรอวยพรเมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้วเป็นหนึ่งก็ลงมือทำบัตรอวยพรอย่างขมักขะเม่น
1: ขมักขะเม่นค่ะขอใหม่ค่ะ
0: ขมักขะเม่นโดยมีหนุ่มหนิงคอยช่วย
1: สรุปแล้วว่าเป็นหนึ่งเลือกทำอะไรให้คุณพ่อคะ
2: บ
1: ั
2: ตรอวยพร
1: บัตรอวยพรเหมาะสมกับวัยของคุณพ่อเลยใช่ไหมคะเด็กคิดว่าถ้าคุณพ่อให้ถ้าเด็กๆให้กล่องสุ่มกับคุณพ่อจะเป็นอย่างไรเอ่ยมันจะดูเป็นเด็กใช่ไหมคะน้องวันใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของบัตรอวยพรทำมาแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วค่ะนี่เลยเขากำลังทำกันอยู่เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวกันต่อใครจะอ่านออกเสียงให้คุณครูฟังดีคะน้องปลื้มค่ะน้องปลื้ม
3: เมื่อเด็กทั้งคู่ช่วยกันทำบัตรอวยพรเสร็จก็ได้เวลาที่เป็นหนึ่งจะกลับบ้านพอดีดีเมื่อเป็นหนึ่งกลับถึงบ้านเขารีบนำบัตรอวยพรที่ทำเสร็จแล้วไปเก็บไว้บนห้องนอนจากนั้นจึงลงมาข้างล่างกลิ่นอะไรหอมจังเลยครับเป็นหนึ่งพูดผ่านสู่จมูกฟุตฟินกลิ่นอาหารที่ทำวัดฉลอง

0: ช่วยนกอาหารไปวางที่โต๊ะคุณพ่อจะกลับมาถึงบ้านแล้ว
1: ต่อไปค่ะใครดีคะปณิดาอ่านไปหรือยังคะปณิดาอ่านไปหรือยังคะอ่านแล้วขอคนที่ยังไม่ได้นำเพื่อนอ่านค่ะใครดีคะน้องดาเนียค่ะ
2: ครับแม่เป็นหนึ่งตอบพางรับจานอาหารจากคุณแม่และมาแล้วนำไปวางที่โต๊ะอาหาร
1: ขอใหม่ค่ะเด็กๆอ่านแบบมีความสามัคคีอ่านพร้อมเพรียงกันไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่นะคะเสียงดังฟังชัดอักขระให้ชัดเจนนะคะเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง1 2 3
2: ครับแม่เป็น1ตอบพลางรับจานอาหารจากคุณแม่มาแล้วนำไปวางที่โต๊ะอาหารอย่างเรียบร้อยเมื่อคุณพ่อกลับมาถึงบ้านคุณพ่อรีบอาบน้ำแล้วลงมารับประทานข้าวเมื่อรับทานข้าวเสร็จคุณแม่ก็เดินไปหยิบขนมเค้กมาวางที่โต๊ะคุณยายคุณแม่

แล้วขอบคุณทุกคนที่ไม่ลืมวันเกิดของตน

0: ้จากคุณพ่ออ
1: ่านถูกไหมคะเมื่อสักครู่นี้ถูกแล้วนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือภาพบรรยากาศวันเกิดใช่ไหมคะของใครเอ่ยวันเกิดเป็นหนึ่งหรือคุณพ่อคะคุณพ่อนั่นเองนะคะเป็นหนึ่งทำอะไรให้วันเกิดคุณพ่อคะบัตรอวยพรที่ทำเองคุณพ่อรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้รับบัตรอวยพรขอบคุณทุกคนใช่ไหมคะที่ไม่ลืมวันเกิดแล้วเป็นอย่างไรเอ่ย
2: เป
1: ิ
2: ดบ
1: ั
2: ตรอวยพรอ่าน
1: เปิดบัตรอวยพรอ่านนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆยังไม่จบนะคะมาดูกันว่าคุณพ่อรู้สึกอย่างไรถ้าพร้อมแล้วใครนำเพื่อนอ่านดีคะไปพลูได้ไหมคะอ่านน้องอีฟน้องอีฟค่ะ1 2 3เด็กๆอ่านออกเสียงตามด้วยนะคะ
0: คุณพ่ออ่านข้อความอวยพร

0: เด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องของขวัญแทนใจให้คุณพ่อเหนื่อยไหมคะเด็กๆไม่เหนื่อยนะคะเด็กๆต้นทางบอกไม่เหนื่อยเด็กๆปลายทางล่ะคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยนะคะเก่งมากๆประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของขวัญแทนใจให้กับคุณพ่อนะคะก็คือเป็นหนึ่งเนี่ยสรรหาของขวัญเลยจะเอาของขวัญอะไรให้คุณพ่อดีใช่ไหมคะเงินก็ไม่ค่อยมีที่จะซื้อใช่ไหมคะเด็กๆก็เลยทำบัตรอวยพรนะคะให้กับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อรู้สึกเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ชอบ
0: แล้วก็ดีใจนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาร่วมการตอบคำถามเลือกของให้กับผู้อื่นดีไหมคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเลือกคำถามข้อแรกเลือกอะไรดีคะของขวัญที่เด็กๆน่าจะชอบทุกคนเลยก็คือตุ๊กตาหมีนะคะคำถามก็คือเป็นหนึ่งให้ของขวัญอะไรกับคุณพ่อนะมือจับหูค่ะง่ายมากเลยค่ะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
2: บัตรอวยพรให้คุณพ่อค่ะ
0: ทำบัตรอวยพรให้คุณพ่อถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปกลุ่มที่5ได้เลือกค่ะเลือกอะไรดีคะ
3: ของขวัญกล่องสีฟ้าก
0: ล่องของขวัญได้เลยค่ะคำถามก็คือจากเรื่องของขวัญแทนใจให้คุณพ่อมีตัวละครใดบ้างน้ำมือจับหวยค่ะน้องปลื้มตื่นเต้นใช่ไหมคะ1 2 3กลุ่มที่3น้องปิโป้น้องธนพรก็ได้ค่ะน้องธนพรค่ะในเรื่องมีตัวละครอะไรบ้างคะ
2: คุณยายค่ะ
0: คุณยาย
2: คุณแม่
0: คุณแม่
2: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
2: เป็นหนึ่งหนุ่งหนิง
0: หนุ่งหนิงครบหรือยังคะครบแล้วปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปกลุ่มที่3ได้เลือกของขวัญค่ะเลือกอะไรดีคะเลือกอะไรนะคะเลือกของเล่นคืออะไรเอ่ยตรงกลางใช่ไหมคะคำถามก็คือจากเรื่องเป็นหนึ่งแสดงพฤติกรรมใดที่แสดงออกว่าเป็นเด็กดีบ้างมีหลายพฤติกรรมเลยน้ำมือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
4: ขออนุญาตคุณแม่ออกไปเล่นค่ะ
0: 1คือขออนุญาตคุณแม่ก่อนออกนอกบ้านใช่ไหมคะมีอีกไหมคะ
4: ช่วยแม่นำอาหารไปวางที่โต๊ะค่ะ
0: ช่วยแม่ยกอาหารใช่ไหมคะน้องอีฟเมื่อสักครู่น้องอีฟยกตัวอย่างเก่งมากค่ะหมดหรือยังคะใครตอบได้อีกน้องจักรพรรดิค่ะคืออะไรคะ
5: ทำของขวัญเองครับ
0: เก่งมากค่ะทำของขวัญให้คุณพ่อเองมีอีกไหมคะกลุ่มที่5ค่ะ
6: ทำการบ้านก่อนออกไปเล่นค่ะ
0: ทำการบ้านก่อนออกไปเล่นเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้เด็กๆนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเราตอบคำถามไปครบหรือยังเอ่ยยังนะคะยังเหลือขนมกับจักรยานเลือกอะไรดีคะเลือกขนมก่อนขนมก็คือของขวัญอะไรบ้างที่สามารถให้กับคนที่เรารักได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อน้ำมือจับหูไว้ค่ะนอกจากการ์ดวันอวยพรวันเกิดแล้วยังมีของขวัญอะไรอีกคะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
4: กล่องสุ่มให้เพื่อนได้ค่ะ
0: ทำกล่องสุ่มให้เพื่อนเก่งมากค่ะต่อไปน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าได้ไหมคะน้องข้าวหอมค่ะทำอะไรดีคะได้ไหมคะไม่เป็นไรค่ะน้องต้นหอมค่ะชื่อใกล้เคียงกันเลยนะคะ
7: ทำของประดิษฐ์ให้เพื่อนค่ะ
0: ทำอะไรนะคะ
7: ทำของประดิษฐ์ให้เพื่อนเล่นค่ะ
0: ทำของประดิษฐ์ให้เพื่อนเล่นเช่นอะไรบ้างคะ
7: เช่นตุ๊กตากระดาษค่ะ
0: เก่งมากค่ะประมือให้น้องต้นหอมค่ะและสุดท้ายน้องปณิดาค่ะปณิดาอะไรดีคะ
8: ทำขนมให้เพื่อนค่ะ
0: ทำขนมให้เพื่อนเก ี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆและคำถามข้อสุดท้ายจักรยานสีแดงคำถามคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรนำมือจับหูไว้การที่เราทำอะไรให้คนอื่นเป็นอย่างไรบ้างคะนำมือจับหูไว้1 2 3น้องชนกกมลค่ะ
8: ความเป็นเด็กดี
0: การเป็นเด็กดี
8: ความประหยัดครับ
0: ความประหยัดประหยัดอย่างไรเอ่ย
8: ทำของขวัญให้พ่อเองครับโดยไม่ต้องซื้อครับ
0: เก่งมากๆค่ะประมือให้น้องชนกกมลค่ะมีใครที่เพิ่มเติมจากเพื่อนบ้างคะน้องค่ะ
9: มีน้ำใจค่ะ
0: มีน้ำใจอย่างไรบ้างคะ
9: ทำสิ่งของให้ผู้อื่นค
0: ่
9: ะ
0: ทำสิ่งของให้ผู้อื่นเก่งมากๆประมือให้เด็กๆค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรให้คนอื่นใช่ไหมคะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่มีมูลค่าสูงแต่ว่าเชื่อว่าแน่นอนจะต้องมีมูลค่าทางจิตใจแน่นอนค่ะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆจะเห็นกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีเขียนการ์ดอวยพรหรือว่าการเขียนอวยพรให้กับผู้อื่นนะคะเด็กๆลองดูประโยคนี้เวลาที่เราเขียนเนี่ยเราก็จะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลเช่นถ้าเราเขียนให้เพื่อนเราก็จะมาใช้คำว่าขอให้จันเจ้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้อวยพรผู้ที่มีอายุมากกว่าเรามากเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราจะใช้ข้อความขึ้นต้นด้วยว่าคำว่าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดช่วยคุ้มครองให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปทำไมถึงต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าคนที่เราอวยพรเนี่ยมีอายุมากกว่าใช่ไหมคะเด็กๆถ้าสมมติว่าเราขอธรรมดาเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ได้นะคะอาจจะต้องใช้สิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาขออวยพรนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆทำการ์ดอวยพรวันเกิดให้เพื่อน3 นาทีนะคะรวมตกแต่งระบายสีนะคะใครเสร็จแล้วให้ออกมาติดด้านหน้าใครเสร็จแล้วให้ออกมาติดด้านหน้าเดินทางนี้ออกทางนี้นะคะผ่านไปแล้ว30 วินาทีคิดว่าจะทำให้ใครพร้อมกับอาจจะตอนท้ายชั่วโมงเราจะมามอบของขวัญกันก็อาจจะให้ทั้งของขวัญและให้การ์ดอวยพรก็ได้แต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้นำของขวัญมาไม่เป็นไรเราทำการ์ดอวยพรด้วยหัวใจของเราใช่ไหมคะเราก็นำการ์ดอวยพรเนี่ยไปมอบให้เพื่อนได้นะคะ

ได้เลยนะคะหรือเด็กๆจะเขียนอวยพรให้ผู้ปกครองเด็กๆก็นำคำขึ้นต้นขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดช่วยคุ้มครองให้จุดๆเป็นอย่างไรนะคะนำไปใช้ได้เลยนะเผื่อหนูจะทำการ์ดให้ผู้ปกครองของหนูนะใครเสร็จแล้วเดินมาติดฝั่งนี้แล้วออกฝั่งนี้ได้เลยนะคะเหลือเวลา1นาทีค่ะสีเหรอคะไม่ตกแต่งใช่ไหมอ่ะนำไปติดได้เลยค่ะติดสูงๆหน่อยนะคะ

สุขภาพสุขภาพเด็กๆคะเด็กๆลองดูนะเด็กๆประธานคนไหนที่จะเขียนคำว่าสุขภาพนะคะสุขภาพแบบนี้ผิดนะคะเด็กๆที่เขียนถูกต้องเขียนแบบนี้นะคะเหมือนของน้องปลื้มนะคำนี้นะคะเด็กๆสุขภาพค่ะสออุขอสุขพออาพอภาพสุขภาพขยับเดินไปติดตรงฝั่งซ้ายๆหน่อยนะคะ

เด็กๆติดสูงๆหน่อยนะเพื่อนจะได้มองเห็นนะคะเหลือเวลาอีก30วินาทีเดี๋ยวคนไหนที่ทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราทำแล้วก็ไปมอบให้ท้ายชั่วโมงได้นะคะสุขภาพพออาพอภาพนะคะเดี๋ยวค่อยแก้ไขนะทางนี้ค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงใครเอ่ยขอให้ใครคะกำลังเขียนชื่อด้วยนะคะเดินไปทางโน้นค่ะเข้าทางนี้ออกทางโน้นค่ะขอให้แก้ตาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่คืออะไรคะขอให้ไม่อะไรนะคะไม่ไข้ต้องไม้เอกหรือไม้โทไม้โทนะคะแรงเป็นเด็กดีนำไปติดฝั่งซ้ายได้เลยค่ะขอให้กิ่ง9มีความสุขแต่เป็นสออุกอสุขสุขจนไหม้เลยใช่ไหมคะน้องกิ่ง9ขอให้โชคดีนะคะล่ะค่ะนำไปติดฝั่งซ้ายนู่นค่ะเหลือเวลาอีก15วินาทีเอาละค่ะเด็กๆเหลืออีก10วินาทีใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะทางนี้ค่ะเข้าทางนี้ค่ะนำไปติดฝั่งซ้ายนะคะพอแล้วนะคะคนอื่นเดี๋ยวให้ทำท้ายชั่วโมงนะคะคนอื่นที่ไม่ทันนะคะขอตัดถึงแค่น้องดาเนียนะคะเดี๋ยวดาเนียไปหยิบตรงนู้นนะเอาละค่ะเด็กๆส่วนเด็กๆคนอื่นๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ทำใบงานที่7เรื่องของขวัญแทนใจให้คุณพ่อได้เลยค่ะมีทั้งหมด5ข้อนะคะ5ข้อนะลงมือทำได้เลยค่ะมีเพื่อนเขียนมาด้วยว่าขอให้ตะวันขาหายไวๆนะคะ

0: ไปค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเฉลยใบงานนะคะคำถามข้อแรกค่ะเป็นหนึ่งให้ของขวัญอะไรแก่คุณพ่อคะ
1: บ
0: ั
1: ตร
0: อวยพรวันเกิดที่ทำด้วยตนเองนะคะข้อที่สองค่ะใครช่วยเป็นหนึ่งทำของขวัญให้คุณพ่อคะ
1: หน
0: ูหนิงนั่นเองเก่งมากค่ะข้อที่สามคุณพ่อรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับของขวัญรู้สึกชอบและขอบใจเป็นหนึ่งนะคะข้อที่สี่ข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไร
1: ของขวัญ
0: ไม่จำเป็นต้องซื้อข้อคิดที่จากเรื่องก็คือการตั้งใจทำสิ่งต่างๆให้ผู้อื่นนะคะแม้ของชิ้นนั้นไม่มีมูลค่านะคะแต่เชื่อว่ามีคุณค่าทางจิตใจแน่นอนนะคะและข้อสุดท้ายหากนักเรียนคือเป็นหนึ่งจะให้ของขวัญอะไรแก่คุณพ่อน้องวันใหม่บอกทำการ์ดอวยพรเหมือนกันมาดูของขวัญที่ครูแหม่มจะให้ก็คือกรอบรูปที่ทำด้วยตนเองนะคะแล้วก็อาจจะมีรูปเรากับคนที่เรารักด้านในอาจจะเป็นเกี่ยวกับรูปเรากับคุณพ่อหรือว่ารูปครอบครัวของเราใส่ไว้ข้างในนะคะเด็กๆเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของของขวัญแทนใจนะคะก็คือการตั้งใจทำของขวัญให้กับคนที่เรารักนะคะแม้ของชิ้นนั้นไม่มีมูลค่านะคะแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจสำหรับคนที่ได้รับแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่10แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบประเมินด้วยตนเองด้วยนะคะจะได้เรียกว่าตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะและสุดท้ายวันนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยของขวัญแทนใจจากครูแหม่มวันนี้ครูแหม่มมีอมยิ้มนะคะมามอบให้กับเด็กๆต้นทางนะคะเด็กๆจะได้มีรอยยิ้มนะคะไปตลอดปีเลยนะคะตลอดปีการศึกษาเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกมารับนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมายืนร่วมกันข้างหน้านะคะเอาละค่ะเด็กๆออกมาได้เลยค่ะเข้าแถวค่ะเข้าแถวเสร็จแล้วไปยืนรอก่อนนะคะไปยืนรอด้านหน้าก่อนนะยืนรอสักครู่นะคะหมวกมาได้ไหมคะน้องปลื้มไปหยิบหมวกมานะไปหยิบหมวกมาใส่ปาพัสราหยิบไอ้นี่มาใส่ค่ะหยิบที่คาดผมมาใส่ค่ะแล้วมายืนตรงนี้ได้เลยมายืนข้างๆได้เลยค่ะเด็กๆคนที่ได้แล้วให้มายืนด้านหน้านะคะมายืนข้างๆได้เลยขยับมาค่ะเด็กๆกันหน่อยนะใส่เสื้อเข้าข้างในด้วยค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวชูด้วยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลาเพื่อนๆปลายทางกันนะคะเด็กๆด้วยข้อความที่ว่า

0: ภายใต้กติกาใครสงสัยอะไรไหม
1: เล่าสิทธิชื่ออะไรหรอ
0: ป้าอยากสนามเด็กเล่นนี้อนุญาตให้เฉพาะเด็กอย่างเราเท่านั้นห้ามให้ผู้ใหญ่เล่นเดี๋ยวเครื่องเล่นมันจะพัง
1: แล้วพวกเราก็เล่นได้หมดทุกเครื่องเล่นเลยสิ
0: แต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือข้อกำหนดที่เขาเขียนไว้ด้วย

0: ยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่เลย
4: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
3: ้ลอยออกลอยออก
1: นั่นน้ำมาแล้ว
3: เย
5: ้เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลยสนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนกันเต็มไปหมดเลยค่ะหนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
6: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
6: ไม่มีอะไรคะ
5: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็กๆ
3: ค่ะ
5: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
3: ไปกันเลย
1: แต่เราค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะ
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
3: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานกับทุกปรากฏการณ์ข่าวช่วงเวลานี้นะครับหากว่าพวกเราเปิดทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทุกช่องทุกฉบับก็จะพบแต่ข่าว7วันอันตรายวันนี้วิตามินข่าวของเราอาสาสร้างความเข้าใจเพื่อทุกครอบครัวปลอดภัยจาก7วันอันตรายครับ
1: แม่โซกาม้า
0: เทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะครับคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันเดินทางกลับบ้านครับทำให้ท้องถนนของเรานั้นสับสนแล้วก็วุ่นวายครับวันนี้เราจะพูดถึงอันตรายอย่างแรกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ
1: เจ็ดวันอันตรายสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือเมาแล้วครับสูงถึง 39% เลยครับวันอันตรายมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดสูงถึง 80% ค่ะแล้วการเมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอครับ
0: มันเกิดเพราะว่าเราไปกินเหล้าไงเวลาเรากินเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่ร่างกายจะเข้าไปสู่สมองเข้าไปสู่เส้นผมเข้าไปสู่เลือด
1: เกิดไปครับพี่ซู
0: โอเคครับนี่คืออาการของคนเมาครับทำไมเขาถึงเมาครับเราลองมาดูกันนะครับเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปครับจะถูกดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายครับปริมาณที่เล็กน้อยนะครับจะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุในช่องปากผ่านหลอดอาหารครับส่วนหนึ่งจะถูกย่อยสลายไปพร้อมๆกับอาหารในกระเพาะอาหารครับแต่ส่วนที่มีจำนวนที่สุดเนี่ยครับจะถูกไหลไปสู่ที่บริเวณลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วปัญหาที่ตามมาคือว่าเจ้าแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับสั่งการโดยตรงกับสมองครับทำให้สมองของเรานั้นสั่งการอวัยวะต่างๆผิดพลาดครับแรกๆที่ดื่มจะรู้สึกคึกคักตื่นตัวครับแต่เมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับจะไม่สามารถควบคุมอวัยวะต่างๆร่างกายได้ครับจะมีอาการเดินเซครับการกระทำผิดพลาดตัดสินใจบกพร่องและเมื่อดื่มมากขึ้นมากขึ้นอีกครับในที่สุดก็จะหมดสติได้ครับ
1: หมดสติอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าดื่มแค่ไหนถึงจะเมาครับตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับแอลกอฮอล์ในเลือดต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับผู้มีสูตรง่ายๆมาให้จำนะครับคือ622ครับนั่นก็คือเหล้า6ฝาเบียร์2กระป๋องครับไวน์2แก้วครับ622ครับ
0: สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วอันตรายอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่น

0: สงกรานต์ครับวันนี้พี่ซุปมีเกมถ่ายภาพมาถ่ายน้องภูครับ
1: ครับ
0: ภาพนี้ครับ
1: โดนเพื่อนต่อยแน่ๆเลยครับ
0: โดนเพื่อนต่อยใช่หรือไม่ครับนี่ครับ
1: โอ
0: ้ปอกโดนเจ้านี่ครับ
1: อ๋อโดนถูกน้ำแข็งตอนเล่นสงกรานต์นี่เองมันเป็นการเล่นสงกรานต์แบบผิดวิธีนะครับ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมถ่ายว่า
1: เขาเป็นไข้เลือดออกค
0: ่ะไข้เลือดออกเป็นตุ่มแดงๆนะครับภาพนี
1: ้เขาเดินถังน้ำลาดค่ะแล้วน้ำมันอยู่ในถังค่ะนี่ปรากฏว่าน้ำมันเน่านี่นะนี่เพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นสงกรานต์เราห้ามเอาน้ำสกปรกมาเราต้องเอาน้ำสะอาดปริ้งหรือสะอาดพอประมาณเท่านั้นค่ะ
2: ผมว่าในหลับแน่เลยครับเอ้ยหลับในครับ
0: ในหลับมุกเยอะหลับในนะครับภาพก่อนหน้าครับรถเริ่มเสียหลักครับ
1: อ๋อเขาเล่นสงกรานต์กันบนรถปิกอัพกันเองแบบนี้อันตรายมากๆเลยนะครับ
0: เขาเป็นอะไรครับ
1: หนูคิดว่าเขาขับอยู่แล้วมันมีน้ำอยู่หน้าเขาแล้วเขาเผลอเขาไม่เห็นเขาเลยลื่นนะคะนั่นไงหนูกะแล้ว
0: ปึ๊บ
1: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะเขาโดนกระบอกฉีดน้ำใส่กระบอกฉีดน้ำแบบนี้อันตรายนะคะ
0: ติดชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของรายการนะครับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะ

0: ป็นเด็กต่างมือสินะ
1: ช่วยแล้ว
0: อ่ะอย่างงั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
1: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
0: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
0: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
0: ใช
2: ่โหมากเลย
0: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
3: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
3: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
3: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: รีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
4: ช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
3: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
4: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าม้าขาใครจักใคร่ค้าทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
4: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
4: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
4: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
3: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: แสดงทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้อยู่กับคุณครูพันธุ์พัฒน์บุตรดีชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังเรียนรู้กันในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเสนอเป็นตอนที่7แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูเนื้อหากันนะครับว่าตอนที่7นี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับคุณครูมีบัตรภาพมาให้นักเรียนได้รับชมด้วยนะครับชื่อกิจกรรมว่าบัตรภาพพาสนุกนะครับเลยว่าพาสนุกสนุกอย่างไรนะครับเหมือนเดิมวันนี้มีแผ่นป้ายนะครับเบอร์1ถึงเบอร์9นะครับเหมือนที่เราเคยได้เล่นไปแล้วในชั่วโมงก่อนๆหน้านั้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยจะมีภาพอะไรซ่อนอยู่นะครับทุกคนพร้อมไหมดีมากนะครับทุกกลุ่มมีความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดแผ่นป้ายกันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวคุณครูขอสุ่มแล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตสุ่มนะขอสุ่มเป็นเลขที่12ครับใครอ้าวนโมเองเหรอนโมเลือกเบอร์ไหนดีครับวันนี
2: ้เบอร์5ครับ
1: โอ้โหเลือกเบอร์5เลยอ้าวมาเบอร์5ลองเปิดดูสิอุ้ยยังไม่เห็นอะไรเลยเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อยังไม่เห็นอะไรเลยเอาเบอร์ไหนดีเบอร์4เบอร์ไหนนะเอาเงียบเงียบหยุดครับหยุดหยุดหยุดขอสุ่มเป็นเลขที่ต่อไปเลขที่24ใครครับเลือกเบอร์อะไรลูกเลือกเบอร์4มาดูเบอร์4กันเอ๊ะเบอร์4ก็ยังไม่มีเอ้ามาแล้วโทษทีโทษทีเบอร์4มาแล้วนะครับเห็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นเมล็ดพริกแต่ว่าภาพนี้บอกอะไรได้หรือยังตอนนี้น่าจะยังบอกได้ยังไม่ครบบอกได้แค่ว่าตอนนี้เป็นแค่เมล็ดพริกอ้าวเบอร์2มาคุณครูลืมกดเอฟเฟกต์ไม่เป็นไรนะครับมาแล้วเหมือนกันเอาละเบอร์ไหนต่อไปดีเลขที่30เลขที่30เป็นเบอร์ไหนดีครับ
3: 2ค่ะ
1: เบอร์2มาดูสิเบอร์2เป็นอะไรเนี่ยเป็นต้นอ่อนของใครเป็นต้นอ่อนของเอ๊ะเราตอบได้หรือยังว่าเป็นอะไรรวมๆเนี่ยไม่ได้ตอบแค่อย่างเดียวนะตอบเป็นโดยรวมว่าเป็นอะไรวัฏจักรอะไรวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนี้มีชื่อว่าพืชดอกนี้มีชื่อว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับปรบมือกับตัวเองนะครับตอบถูกต้องทุกคนเลยนะครับเอาละเรามาดูกันนะครับว่าเป็นวัฏจักรชีวิตของพริกจริงไหมมาเริ่มที่เบอร์1ถ้าเลือกเบอร์1เมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะไม่เห็นอะไรนะครับมาดูเบอร์3สิเบอร์3ก็เริ่มเห็นเป็นลางๆแต่ว่ายังระบุอะไรไม่ได้เลยไปดูเบอร์6กันเบอร์6ก็จะเห็นเป็นต้นเป็นไงครับต้นตัวเต็มที่พร้อมมีอะไรมีส่วนของดอกด้วยเบอร์7ล่ะเจออะไรไหมเบอร์7ไม่ได้เจออะไรเลยนะครับเอาละเบอร์8เบอร์8ก็จะเป็นส่วนของอะไรครับส่วนของผลและเบอร์9เป็นส่วนของดอกนะครับก็เป็นภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนี่คือวัฏจักรชีวิตของพริกนั่นเองครับบอกหน่อยว่าวัฏจักรชีวิตของพืชทั่วไปเนี่ยเราเริ่มจากอะไรได้ลูกตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าเริ่มจากต้นอ่อนก็ได้ต้นอ่อนกลายไปเป็นอะไรครับกลายเป็นต้นโตเต็มที่ที่มีส่วนของดอกแล้วดอกนี้จะกลายเป็นอะไรครับดอกนี้กลายไปเป็นผลและผล

0: มีอะไรอยู่นี้ก็จะมีเมล็ดอยู่ซึ่งเรานำเมล็ดนี้ไปทำอะไรครับนำไปเพาะปลูกกลายเป็นต้นอ่อนหรือต้นกล้านั่นเองนะครับก็จะวนนะครับแบบนี้เป็นวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับอ่ะเล่นบัตรภาพไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามสิว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกชนิดใดอ้าวตอบพร้อมกันอีกทีว่า
1: พริ ก
0: แน่นอนครับเป็นพริกก็ผลก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นี่เองนะครับอันนี้เนี่ยมีสีแดงแต่ว่าที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้มีสีเขียวนะครับก็พริกก็จะมีหลายๆสีเนาะก็ขึ้นอยู่ว่าระยะเวลาในการเจริญเติบโตของต้นพริกนั้นอยู่ในช่วงระยะเวลาใดนั่นเองครับแล้วพริกในภาพมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตอย่างไรตอบพร้อมๆกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเริ่มจากอะไรนะเริ่มจากเมล็ดก่อนก็ได้รอบนี้เริ่มจากเมล็ดกลายไปเป็นอะไรครับกลายเป็นต้นอ่อนตอบเลยต่อไปเป็นอะไร
1: ต้นโตเต็มที่
0: ต่อเลยครับมีดอกเป็นยังไงต
1: ่อ
0: มีผลและ
1: ในผลม
0: ี
1: เมล็ด
0: ในผลมีเมล็ดถูกต้องครับก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้นั่นเองนะครับไม่ยากเลยแล้วถ้าสมมติว่าคุณครูนะครับทำลายระยะใดระยะหนึ่งขณะที่มีการเจริญเติบโตของพริกนี้พริกต้นนี้จะมีวัฏจักรชีวิตหรือไม่เพราะเหตุใดตอบก่อนว่ามีไห
1: ม
0: ฟังคำถามดีๆนะเมื่อคุณครูทำลายก็คือกำจัดไปเลยทำลายระยะใดระยะหนึ่งของการเจริญเติบโตของพริกพริกนี้จะยังมีวัฏจักรชีวิตไหม
1: ม
0: ีไหมครับ
1: ไม่ม
0: ีมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนดีกว่าใครบอกว่าวัฏจักรชีวิตของพริกยังมีอยู่ยกมือยกสูงๆครับมีบางส่วนเนาะใครบอกว่าไม่มีวัฏจักรชีวิตเลยคือจบไปเลยมีไหมก็มีบางส่วนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ขอเหตุผลหน่อยเพราะอะไรครับฝั่งที่บอกว่ายังมีวัฏจักรชีวิตอยู่ไหนขอเหตุผลหน่อยครับจักรพรรดิช่วยอธิบายหน่อยลูกว่าทำไมถึงยังมีวัฏจักรชีวิตนี้อยู
2: ่พอจะเริ่มจากวัฏจักรชีวิตใดก็ได้ครับ
0: ตรงนี้ครูเข้าใจแล้วว่าเริ่มจากตรงไหนก็ได้แต่ว่าคุณครูเนี่ยทำลายสมมตินะทำลายตั้งแต่เป็นต้นอ่อนเลยนะครับจักรพรรดิยังคิดว่ายังเป็นวัฏจักรชีวิตของพริกอยู่ไหม
2: เป็นครับ
0: เป็นเพราะเหตุใดลูกทำไมครับ
3: ปวด
0: เพราะว่าอะไรขอให้ผลหน่อยตอบได้ไหมไม่เป็นไรนะครับมีใครให้ผลได้ไหมครับลูกใครที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้ไหนขอเหตุผลหน่อยสิมีใครยกมืออีกบ้างนะมีดาเนียกลุ่ม2ตอบให้คนหน่อยลูกขอเหตุผลสั้นๆลูกทำไมถึงยังมีวัฏจักรชีวิตอยู
4: ่เพราะว่างอกใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อมันก็สามารถงอกใหม่ได้นะครับเรื่อยๆขอบคุณมากครับแล้วกลุ่มที่บอกว่าจะไม่เป็นวัฏจักรชีวิตต่อไปไหนมีใครบ้างนะขอเหตุผลหน่อยครับใครจะตอบดีกัปตันลองให้ผลดูลูกว่าทำไมถึงไม่เป็นวัฏจักรชีวิตแล้วเพราะอะไรลูก
5: เพราะว่าทำลายรากไปแล้วครับ
0: ทำลายอะไรนะ
5: รากเรียบร้อย
0: ทำลายรากหนูบอกว่าจะไปทำลายรากของต้นพริกเลยใช่ไหมก็ทำให้ต้นพริกนี้เป็นยังไง
5: ครับ
0: ตายไปเลยใช่ไหมขอบคุณมากครับไหนมีใครให้ผลอื่นๆอีกไหมมีใครอยากตอบอีกไหมครับนักเรียนปลายทางนะครับลองคิดมีความคิดเห็นข้อนี้อย่างไรบ้างครับลองแสดงความคิดเห็นให้คุณครูปลายทางได้รับฟังด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเหตุผลของเรากันบ้างนะครับคุณครูขอเฉลยเป็นอย่างนี้นะปกติแล้วเนี่ยวัฏจักรชีวิตของต้นพริกหรือว่าพืชทั่วๆไปก็จะคล้ายๆกันนะครับหรือว่าเหมือนกันเลยก็เริ่มตั้งแต่เมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนเป็นต้นโตเต็มที่มีดอกมีผลภายในผลมีเมล็ดอยู่วันใดวันหนึ่งคุณครูกำจัดส่วนดอกออกไปก็คือสมมติจากที่มีดอกอยู่เราเด็ดดอกของต้นพริกเนี่ยออกให้หมดเลยไม่ให้มีไม่ให้เหลือเลยนะครับฉะนั้นลำดับขั้นต่อไป

ของต้นพีก็คือจะมีผลถูกไหมเมื่อคุณครูเด็ดดอกไปแล้วนักเรียนคิดว่ายังมีส่วนของผลอีกไหมเราคิดถึงว่าตอนนี้ที่ว่าดอกหมดต้นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดถึงอนาคตว่านานๆไปเดี๋ยวก็มีดอกใหม่อันนี้เรายังไม่ต้องคิดถึงตอนนั้นนะเราคิดถึงตอนที่ว่าเราเด็ดณปัจจุบันไปเลยเด็ดออกให้หมดไปเลยฉะนั้นพริกต้นนี้จะยังมีดอกมีผลไหมครับมีไหมพริกจะยังมีผลไหมครับน่าจะตอบกันนะครับว่าไม่มีผลนะครับเห็นไหมพอลำดับขั้นนี้ถัดหายไปแล้วมันจะยังเป็นวัฏจักรชีวิตไหมก็คือไม่เป็นวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับแสดงว่าถ้าเรามีการทำลายระยะใดระยะหนึ่งไปแล้วไม่ว่าพืชชนิดไหนก็จะไม่เป็นวัฏจักรชีวิตเลยนะครับแต่ว่าพริกต้นนี้นะครับก็จะสามารถถ้าเราลองปลูกไปเรื่อยๆเนาะมีการรดน้ำทุกๆวันอะไรแบบนี้ถ้าเราเด็ดดอกไปแล้วดอกเขาก็อาจจะกลับขึ้นมาแล้วก็กลับกลายไปเป็นวัฏจักรชีวิตได้เช่นเดิมนั่นเองครับแต่ว่าจะต้องอาศัยระยะเวลานะถ้าทำทันทีทันใดเราตัดวงจรหรือว่าตัดตรงนี้ไปเลยก็ทำให้ไม่มีวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับประมาณนี้นะหรือถ้าคุณครูถอนต้นอ่อนออกไปสมมติว่าคุณครูเพาะเมล็ดแหละแต่ว่าคุณครูบอกโอ้ขี้เกียจปลูกแล้วถอนออกเลยดีกว่าถอนต้นอ่อนไปเลยจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะไม่มีต้นโตเต็มที่ก็ไม่มีดอกแล้วก็ไม่มีผลแล้วก็ไม่มีเมล็ดให้เรานำไปอะไรนำไปเพาะปลูกได้อีกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเราทำลายระยะใดระยะหนึ่งไปแล้วก็ทำให้ไม่มีวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับประมาณนี้นะเรามาเข้าสู่กิจกรรมของเราดีกว่านะครับกิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นำเสนอผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้เข้าใจนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ใบกิจกรรมแล้วนะครับฟังดีๆนะเราไม่ได้ใช้ใบกิจกรรมแล้วแต่ว่าเรายังเหลืองานที่ค้างอยู่นั่นก็คือการอะไรครับการนำเสนอซึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยคุณครูให้ออกมายกตัวอย่างในการนำเสนอ2คนใช่ไหมครับแต่รอบนี้คุณครูจะให้ออกมาเป็นกลุ่มเหมือนเดิมนะครับออกมาเป็นกลุ่มเพื่อนำเสนอนะครับสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอคืออะไรนะครับถามก่อนนำเสนอเรื่องอะไรครับวันนี้ถามเลยแล้วกันนำเสนอเรื่องอะไรครับผลอะไรชั่วโมงที่แล้วเราทำอะไรไปนะเราอ่านเนื้อเรื่องของอะไรไปครับเจ้าวายร้ายในแปลงผักหรือในแปลงผักนั่นเองแล้วเราค้นพบปัญหาเรามีการออกแบบอะไรครับเด็กๆใบแล้วเนี่ยเราออกแบบอะไรนะวันนั้นออกแบบวิธีการอะไรวิธีการอะไรครับวิธีการกำจัดยากำจัดอะไรนะลูกกำจัดเจ้าไวรัสในแปลงผักนั่นก็คือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับสามารถเปิดไปดูใบงานของเราได้แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องหยิบขึ้นมานะครับเด็กๆนี่ไงผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาจากชั่วโมงที่แล้วนั่นเองครับแล้ววันนี้ก็ยังมีเกณฑ์ประเมินการนำเสนอด้วยเช่นเดิมนะครับข้อแรกนะครับให้สบตาผู้ฟังอยู่ตลอดเพื่อดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจแน่นอนว่าถ้าเราออกมานำเสนอหน้าห้องแล้วเนี่ยเรามาพูดนำเสนอให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับก็จะต้องมีการสบตาผู้ฟังอยู่เสมอนะครับเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยมีความสนใจเรานั่นเองครับส่วนข้อที่2พูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจโดยพูดจาคล่องแคล่วไม่ติดขัดน้ำเสียงมั่นใจอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเรามานำเสนอเนี่ยเราจะต้องพูดจาให้ชัดเจนคล่องแคล่วไม่ติดขัดนะครับแล้วก็น้ำเสียงดูมั่นใจนะครับไม่ใช่ออกมานำเสนอแล้วพูดติดขัดแบบนี้แสดงว่าไม่มีความมั่นใจในการนำเสนองานของเรานั่นเองครับทีนี้เหมือนเดิม

วันนี้จะให้สุ่มหมายเลขอีกแล้วนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหมายเลขลำดับในการนำเสนอแน่นอนว่าวันนี้ให้ออกมาเป็นกลุ่มเลยทีเดียวเลยออกมาเป็นกลุ่มมี5คน6คนออกมาทีเดียวครับมานำเสนอทีละคน2คนไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปนำเสนอเนี่ยคุณครูขออนุญาตสุ่มหมายเลขก่อนนะมีหมายเลข1 2 3 4เหมือนเดิม4 5เอาละวันนี้กลุ่มไหนจะได้เลือกก่อน

0: นี่นะครับเหมือนเมื่อต้นชั่วโมงเนาะเราได้สุ่มเลขที่ไปแล้วคุณครูก็ขออนุญาตสุ่มเลขที่ต่อไปนะครับ5สมาชิกที่คุณครูสุ่มหมายเลขไปเป็นคนของกลุ่มไหนกลุ่มนั้นจะได้เลือกก่อนนะครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตเลือกเลขที่9กัปตันหนูกลุ่ม3เป็นตัวแทนกลุ่ม3เลยเลือกเลขไหนดีครับรอบนี้เลขไหนดีครับเลข3เลยใช่ไหมมาดูเลข3นำเสนอเป็นกลุ่มที่กลุ่ม3นะครับนำเสนอเป็นกลุ่มที่4ต่อไปเป็นเลขที่14กลุ่มที่2นี่เองเลือกเบอร์ไหนครับ5เลือกเบอร์5ประหยัดไฟนะครับมาดูซิเบอร์5นำเสนอเป็นกลุ่มที่3ครับยังเหลือกลุ่มไหนนะรอบนี้ให้กลุ่ม4ก่อนนะครับกลุ่ม4เลือกเบอร์อะไรครับ4ค่ะเบอร์อะไรครับ
1: เบอร์4ค่ะ
0: เลือกเบอร์4นะยืนยันนะครับเบอร์4เป็นกลุ่มที่ ออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับและรอบนี้ให้กลุ่ม5เลือกเป็นลำดับถัดไปเบอร์ไหนครับ1หรือ2เลือกเบอร์2ลังเลเบอร์ไหนกันแน่เบอร์1นะยืนยันนะครับยืนยันเบอร์1มานำเสนอเป็นกลุ่มที่และกลุ่มที่1นำเสนอเป็นกลุ่มที่2นั่นเองครับทบทวนลำดับอีกทีกลุ่มที่1นำเสนอลำดับที่กลุ่มที่2ลำดับที่กลุ่มที่3ลำดับที่กลุ่มที่4ลำดับที่และกลุ่มที่5ลำดับที่โอเคนะครับตามนี้นะคุณครูอนุญาตไปต่อเลยนะวันนี้ฟังนิดนึงทั้งหมดปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งใครที่เล่นโยใครที่เล่นโยนะครับถ้าคุณครูไม่ได้ให้ออกมานำเสนอนั่นแสดงว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนั้นจะไม่มีคะแนนของครูในวันนี้เลยนะครับอย่าทำให้เพื่อนเดือดร้อนนะถ้าคนใดคนหนึ่งเล่นแล้วไม่ได้ออกมานำเสนอคุณขออนุญาตตัดสิทธิ์ทั้งกลุ่มเลยนะเพราะว่าวันนี้คุณครูจะประเมินการนำเสนอนั่นเองฉะนั้นถ้ากลุ่มไหนเล่นกันบ่อยๆนะครับขออนุญาตไม่ให้ออกมานำเสนอเลยนะครับแล้วก็จะขาดคะแนนส่วนนั้นไปเลยครับหลังจากที่เราเนี่ยออกมานำเสนอแล้วก็มาทำใบงานกันนะครับใบงานในหน้าที่97ครับใบงานการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมนั่นเองนะครับข้อแรกเนี่ยทำอย่างไรก็คือให้ขีดเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่เราเลือกนะครับข้อที่1บอกว่าพืชดอกแต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตหรือไม่อย่างไรมีอยู่2ช่องเดี๋ยวเราไปเลือกเติมนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมเนาะโดยมีลำดับการเปลี่ยนแปลงดังนี้ก็จะมีกอไก่ขอไข่ขอคอควายงองูจอจานแล้วก็ฉอฉิ่งตรงนี้เนี่ยเรามีฉอฉิ่งมาให้แล้วให้เราเลือกอักษรเนี่ยตั้งแต่กอไก่ถึงฉอฉิ่งไปเติมตรงเนี้ยให้ถูกต้องนะครับไม่ยากคำถามหลังจากทำกิจกรรมแล้วก็ข้อ2นี้กิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรพืชดอกมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นจุดๆๆก็เดี๋ยวเราเข้าไปเติมคำกันเนาะสำหรับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับมาดูคำชี้แจงสำหรับการทำกิจกรรมของนักเรียนข้อแรกเนี่ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้เข้าใจข้อ2ให้นักเรียนตอบปัญหาหลังจากทำกิจกรรมและการทำแบบฝึกหัดในชั่วโมงนี้นะครับสำหรับของครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับคุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการออกแบบให้ผู้อื่นได้เข้าใจครับแล้วก็ข้อที่2คุณครูให้นักเรียนตอบปัญหาหลังจากทำกิจกรรมและก็การทำแบบฝึกหัดนะครับหลังจากนั้นก็ชักชวนนักเรียนนะครับร่วมกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยเดินดูแลความเรียบร้อยในห้องเรียนให้เรียบร้อยด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรานะครับจะไปทำกิจกรรมกันแล้วนะครับทุกกลุ่มพร้อมไหม ในตอนนี้ให้หยิบแบบ

0: หัดของเราขึ้นมาในตอนนี้ให้หยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาคุณครูให้เวลาตรวจสอบผลการออกแบบในชั่วโมงนั้นอีกทีนึงนะครับตอนนี้แต่ละกลุ่มตรวจสอบผลการออกแบบก่อนว่าผลงานของเราเรียบร้อยแล้วหรือยังพร้อมที่จะออกมานำเสนอหรือไม่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูอีกทีนะแล้วทำไมไม่ทำอ่ะอ๋อไม่ได้มาน่าจะไม่ได้มาวันนั้นของเธอล่ะแล้วทำไมไม่นำมาโอ้ไม่เป็นไรนำเสนอเท่าที่มีทำไมไม่ทำอันนี้อ่ะลูกผมไม่ได้มาไม่เอามาอีกแล้วไม่เป็นไรอย่าเพิ่งทำฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำให้ดูก่อนว่าพร้อมนำเสนอไหมเรียบร้อยไหมยังไม่ได้ทำเปิดหน้านี้ไว้นะหน้า96เปิดไว้เลยกลุ่ม4น่าจะพร้อมอย่าเพิ่งทำครับตรงนี้ยังไม่ได้ทำผลย่าเปลี่ยนไม้เอกเป็นไม้โทเขียนผิดน่าจะพร้อมนะแล้วของเราล่ะไม่ได้มาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนำเสนอกับเพื่อนๆนี่แหละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มไหนนะขอเสียงหน่อยกลุ่ม4พร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับเชิญหน้าห้องเลยทุกคนเลยทุกคนครับทุกคนเลยออกมานำเสนอสั้นๆครับไม่ยาวนำไมค์มาด้วยนะโชว์ผลงานตนเองทุกคนเลยทุกคนโชว์ผลงานตนเองมานี่พับสิพับอย่างนี้จะได้ประหยัดพื้นที่พับครึ่งถูกต้องครับเริ่มนำเสนอเลยครับแนะนำตัวก่อนพูดสั้นๆเลยชื่อเล่นก็ได้ลูกแนะนำตัวนิดนึง
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิติพัฒน์ทิวคงครับชื่อเล่นชื่อน้องเกียร์ไนท์ครับ
0: นำเสนอเลยลูกเราออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
2: เอาไปปลูกในกระถางครับ
0: เราจะอะไรนะ
2: เอาไปปลูกในกระถางครับ
0: เราจะนำต้นพืชไปอะไรครับ
2: เอาไปปลูกในกระถางครับ
0: นำต้นพืชไปปลูกในกระถางขอบคุณมากครับคนถัดไปเดี๋ยวครูถือไมค์ให้นะจักรพัฒน์แนะนำตัว
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรพัฒน์ลีคำลบชื่อเล่นชื่อน้องนโมครับ
0: นโมนำเสนอผลงานตนเองสิเราใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ
3: ตัดต้นหญ้าออกครับ
0: ใช้การตัดต้นหญ้าออกขอบคุณครับคนถัดไปแนะนำตัวลูกสั้นๆ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนะครับสุขชื่อเล่นชื่อเจด้าค่ะ
0: เจด้านำเสนอเลยครับเจด้าหนูแก้ปัญหาอย่างไรลูก
4: เอาไปปลูกที่กระถางค
0: ่
4: ะ
0: อะไรนะขออีกที
4: เอาไปปลูกที่กระถางค่ะ
0: ย้ายต้นพืชไปปลูกที่กระถางขอบคุณมากครับขอทางนิดนึงนำเสนอเลยแนะนำตัวสั้น
5: ๆสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรแนบนักชื่อเล่นชื่อน้องข้าวหอมค่ะ
0: นำเสนอเลยลูกหนูแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
5: เอาไปปลูกในกระถางค
0: ่
5: ะ
0: ย้ายไปปลูกในกระถางเช่นเดียวกันนะครับและคนสุดท้ายแนะนำตัวสั้นๆครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาติทันลุงลานันชื่อเล่นชื่อน้องทีครับ
0: ครับนำเสนอเลยลูกหนูแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
6: บอกให้คนมาตัดหญ้าครับ
0: อ๋ออาจจะจ้างคนไปตัดหญ้าใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับเอาละเพื่อนกลุ่มที่4นะครับตอนนี้ได้ออกมานำเสนอแล้วนะครับก็จะเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอนหญ้านะครับหรือว่าการย้ายไปปลูกในถางนะครับก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจเลยนะครับขอบคุณกลุ่ม4ครับทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยครับกลับไปนั่งที่ได้ หม่ไปด้วยครับใหม่ไปด้วยกลุ่มถัดไปกลุ่มที่เท่าไหร่ครับลำดับที่2คือกลุ่มที่ฮะกลุ่ม1ใช่ไหมอ่ะกลุ่ม1เชิญครับมาเลยใครที่ไม่ได้แบบฝึกมาอ่ะออกมาไม่ต้องออกมาก็ได้นะครับเอาเท่าที่มีแบบฝึกนะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่ะมาพับครึ่งเลยลูกพับครึ่งเลยนำเสนออย่างรวดเร็วรอบนี้พูดแค่ชื่อเล่นก็พอนะแนะนำตัวครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อจันเจ้าค่ะ
0: จันเจ้าลูกนำเสนอสิหนูแก้ไขปัญหาอย่างไรครับทำอะไรครับทำอะไรเนี่ยเธอกำลังทำอะไรเนี่ย
1: ตัดหั่น
0: ทำอะไรนะ
1: หั่นต้นไม
0: ้หั่นต้นไม้ก็คือตัดต้นไม้ไปเลยนะครับอ้าวไม่ตัดต้นไม้เนาะอาจจะหนูอยากวาดเป็นต้นหญ้าถูกไหมแต่ว่าอาจจะวาดเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ง่ายๆเลยตัดหญ้าออกนะครับขอบคุณมากครับคนถัดไปเดี๋ยวครูถือให้ลูกแนะนำตัวสั้นๆชื่อเล่น
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมาวินครับ
0: นำเสนอผลการออกแบบเลยลูก
7: ฉีดยาฆ่าหญ้าครับ
0: ใช้ยาฆ่าหญ้าในการกำจัดต้นหญ้าไปเลยนะครับขอบคุณมากครับขอทางนิดนึงแนะนำตัวเลยครับ
8: ชื่อออกแกรนค่ะ
0: หนูวิทย์ออกแบบการแก้ปัญหาอย่างไรครับ
8: ตัดหญ้าค่ะ
0: อะไรนะ
8: ตัดหญ้าค่ะ
0: ตัดถือนิ่งๆครับตัดหญ้านะครับขอบคุณครับเก่งมากและคนสุดท้ายแนะนำตัวสั้นๆครับ
9: ใบพูค่ะ
0: ใบพูทำอย่างไรลูก
9: ฉีดยาฆ่าหญ้าค่ะ
0: ใช้วิธีการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับโอเคเรียบร้อยเพื่อนกลุ่มที่1นะครับก็ออกมานำเสนอนะครับมีแนวทางที่แปลกใหม่นั่นก็คือมีการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับก็เป็นการแก้ปัญหาหรือว่าการออกแบบการแก้ปัญหาที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณกลุ่มที่1ครับทุกคนปรบมือกับเพื่อนหน่อยครับกลับไปนั่งที่ได้ครับไมไปด้วยลูกไมไปด้วยขออีกหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มที่ลำดับที่3เชิญเลยครับลำดับที่3เชิญครับเฉพาะคนที่มีแบบฝึกนะคนไม่มีแบบฝึกไม่ต้องก็ได้เนาะมาครูถือให้พับครึ่งเลยลูกพับครึ่งเลยแสดงผลงานให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยครับถือนิ่งๆถือสูงๆหน่อยนะพร้อมนะแนะนำตัวสั้นๆครับ
10: ชื่อเด็กหญิงดาเนียนามวิกาพันธ์ชื่อเล่นชื่อดาเนียค่ะ
0: ดาเนียหนูออกแบบยังไงลูก
10: ย้ายผักไปปลูกในกระถางค่ะ
0: ย้ายผักที่เราปลูกอยู่นั้นไปปลูกลงในกระถางดีมากขอบคุณครับแนะนำตัวสั้นๆครับ
11: เด็กหญิงประภัสราฉายพิมพ์ชื่อเล่นชื่อน้องการค่ะ
0: ครับหนูออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ
11: ถอนหญ้าทิ้งค่ะ
0: ถอนหญ้าไปเลยนะครับขอบคุณมากครับแนะนำตัวครับ
12: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสโลชาชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะ
0: ครับหนูแก้ปัญหาลูก
12: ย้ายต้นไม้ไปใส่ในกระถางค่ะ
0: ย้ายไปปลูกในกระถางเช่นกันนะครับขอบคุณมากและคนสุดท้ายแนะนำตัวครับสั้นๆ
13: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตติรันแซ่หมูชื่อเล่นชื่อก้าครับ
0: ครับแล้วแก้ปัญหาอย่างไรลูก
13: ถอนหญ้าทิ้งครับ
0: ถือนิ่งๆครับถอนหญ้าใช่ไหมครับโอเคครบแล้วเพื่อนกลุ่มที่2นะครับก็มีแนวทางในการออกแบบในการแก้ปัญหาก็คล้ายๆกับเพื่อนกลุ่ม1ไม่ขออภัยครับคล้ายๆกับเพื่อนที่ออกมานำเสนอก่อนหน้านี้นั่นเองครับแล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมือนกับห้องต้นทางไหมครับน่าจะมีทั้งเหมือนและก็ไม่เหมือนครับก็แล้วแต่นะครับความคิดเห็นของเรานะครับเอาล่ะขอบคุณกลุ่มที่2นะครับปรบมือกับเพื่อนครับกลับไปนั่งที่ได้ตอนนี้คุณครูขออนุญาตให้นำเสนอแค่ 3กลุ่มนะครับเดี๋ยวเวลา

0: ในการจัดกิจกรรมของเราเนี่ยไม่พอเนาะอ่ะทีนี้เราไปทำกิจกรรมของเรากันต่อครับมาตอบคำถามอภิปรายผลสักเล็กน้อยกันนะครับคำถามเดิมนั่นแหละเด็กๆคำถามเหมือนต้นชั่วโมงเลยถ้าเราทำลายระยะใดระยะหนึ่งขณะที่พืชดอกมีการเจริญเติบโตต้นพืชนี้จะมีวัฏจักรชีวิตหรือไม่ครับทุกกลุ่มช่วยตอบหน่อยทุกกลุ่มตอนนี้ช่วยตอบคำถามหน่อยครับต้นพืชต้นนี้จะยังมีวัฏจักรชีวิตไหมมีไหมครับคุณครูได้บอกไปแล้วนะว่าอะไรครับไม่มีไม่มีอย่างไรคุณครูได้อธิบายไปแล้วนะคุณขอยับข้ามไปเลยนะข้อนี้แล้วเราจะนำความรู้เรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรลูกตอบถามว่าเราจะนำเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรครับจักรพรรดิเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรลูก
1: ปลูกพืชขายครับ
0: อะไรนะ
1: ปลูกพืชขายครับ
0: ปลูกพืชเพื่อขายขอบคุณครับคุณครูขออนุญาตไปเลยนะก็อย่างเช่นเราก็ต้องเพิ่มจำนวนพืชที่เราต้องการนั่นเองแล้วก็กำจัดพืชที่เราไม่ต้องการได้เลยนะครับเพราะว่านำความรู้เรื่องที่ว่าถ้าขาดระยะใดระยะหนึ่งนะครับก็นำไปใช้เพื่อเพิ่มจำนวนพืชที่เราต้องการได้เลยนะครับพืชที่เราต้องการก็คือพืชที่เราต้องการให้เจริญเติบโตได้ดีนะครับส่วนพืชที่เราไม่ต้องการก็คือพืชที่ไม่ต้องการให้มีอยู่ในแปลงผักหรือแปลงปลูกพืชนั่นเองครับอย่างเช่นผักบุ้งอย่างนี้ถ้าคุณครูอยากให้ต้นผักบุ้งของครูเจริญเติบโตได้ดีคุณครูก็จะเลือกไปกำจัดอะไรครับกำจัดต้นหญ้าได้เลยนะครับมาตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในใบงานหน้า97ได้เลยครับตอนนี้ให้ทุกคนทำใบงานในหน้าที่97ครับทำได้เลยนะตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ทำได้เลยครับหน้า97เริ่มเลยครับเริ่มทำกิจกรรมทำเครื่องหมายถูกต้องก่อนข้อแรกดูข้อแรกก่อนไลวินดูข้อแรกก่อนคนที่ไม่มีมาอ่านกับเพื่อนครับมาพี่มอสมาอ่านกับเพื่อนลูกเริ่มทำแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคไวมากกลุ่มนี้นโมทำเป็นงานการตอบคำถามหลังกิจกรรมเอาขึ้นมาก่อนหน้าเท่าไรหน้า97ทำครับไหนนโมยังไม่เสร็จเลยเนี่ยตอบข้อ2ให้ครูสิลูกข้อ2หนูเขียนอะไรมีข้อ2ด้วยนะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรพืชดอกอะไรครับมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตอะไรเนี่ยหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นอะไรนะเป็นผลโอ้ตายแล้วเรียนจริงไหมเนี่ยเป็นอะไรย้อนดูเป็นอะไรครับนโมตอบได้ไหมเป็นอะไรวัฏจักรชีวิตของอะไรของพืชอะไรนี่แหละคือคำตอบทำงานลูกทำงานครับต้นหอมตอบข้อ2ด้วยไหนเสร็จแล้วตรงไหนนี่ข้อแรกหนูยังไม่ทำเครื่องหมายถูกต้องเลยให้ครูเนี่ยแล้วข้อนี้หนูเขียนแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังมีข้อ2อยู่นะทำข้อ2ด้วยนะทำข้อ2ด้วยครับดาเนียทำข้อ2ด้วยเขียนสิครับเขียนเลยเอารออะไรเนี่ยกลุ่มนี้ทำสิครับหน้า97เขียนครับเขียนก่อน เอารีบทำครับรีบทำหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นอะไรวัฏจักรชีวิตของพืชดอกเฮ้ยใช่คำนี้เหรอเดี๋ยวมันไม่ใช่คำนี้นะเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเป็นตอบสิช่วยกันกวนหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรอะไรวัฏจักรอะไรของอะไรพืชอะไรพืชดอกเขียนให้ครบครับไปช่วยไลวินเขียนไปบอกคำให้เพื่อนก็ได้ไปคุณเอ้าหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นอะไรเนี่ย
2: ว
0: ั
2: ฏจักรชีวิตของพืชดอก
0: วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเขียนลงเขียนลงครับรีบเขียนรีบเขียนรีบเขียนเดี๋ยวนะตรงข้อ1ดูดีๆนะข้อ1ดูดีๆนะใช่หรือเปล่าดูดีๆไหนของเราอยู่ไหนเรียบร้อยดีมากเร่งมือครับเร่งมือเร่งมือเขียนไลวินเขียนว่าอะไรต่อเนื่องเป็นอะไรวัฏจักรชีวิตของเขียนสิครับเขียนเลยเขียนเป็นไหมเนี่ยเป็นวัฏจักรชีวิตของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกเราก็เติมแค่ของพืชดอกเรียบร้อยไหมข้อ1กับข้อ2เสร็จแล้วหรือยังครับเขียนไม่เยอะเลยน่าจะเสร็จกันแล้วนะมาเรามาดูเฉลยกันข้อที่1เราตอบอะไรครับเป็นวัฏจักรชีวิตหรือไม
3: ่เป
0: ็นนะครับใครตอบว่าไม่เป็นวัฏจักรชีวิตให้แก้ไขโดยด่วนนะครับไลวินเธอทำถูกไหมแก้ครับครูเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้แก้นะเป็นวัฏจักรชีวิตนะครับเรามาดูที่รูปภาพของเรานะครับตอนนี้เรามีช้อชิงอยู่นะครับซึ่งช้อชิงเนี่ยเป็นขั้นตอนไหนแล้ว
3: ผล
0: มีผลภายในผลมีอะไรอยู
3: ่
0: นั่นก็คือตัวอักษรอะไรนั่นก็คือขอไข่ถูกต้องครับแล้วจากเมล็ดนี้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นต้นอ่อนนั่นก็คือตัวอักษรตัวอักษรจอนะครับหรือจอจานหลังจากนี้จะเป็นอะไรต่อก็จะกลายเป็นต้นที่เริ่มมีความสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็คือกอไก่แล้วจะเป็นต้นอะไรต่อเป็นงองูก็คือต้นเป็นไงโตเต็มที่และสุดท้ายคือคอควายก็คือมีอะไรอยู่มีส่วนของดอกนั่นเองนะครับก็จะครบวัฏจักรชีวิตแล้วนั่นเองครับไปต่อนะข้อ2นี้จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรพืชดอกมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตหมุนเวียนต่อเนื่องเป็น
3: ว
0: ั
3: ฏจ
0: ัก
3: รช
0: ี
3: ว
0: ิ
3: ตของพ
0: ืชดอกนั่นเองครับใครยังเขียนตรงนี้ไม่สมบูรณ์แก้ไขให้เรียบร้อยครับให้เวลาแก้ไข1นาทีนะครับส่วนคนที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปดูที่แบบฝึกหัดของเราต่อได้เลยนะครับเปิดไปก่อนคุณครูได้เลยครับจะได้ไม่เสียเวลาแต่สำหรับคนที่ยังไม่เสร็จให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะส่วนคนที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูบอกว่าให้เปิดไปอีก1หน้านะครับแล้วไปทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะเปิดไปอีกแค่หน้าเดียวลูกหน้าเดียวครับเริ่มทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ส่วนคนที่ทำงานตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับคุณครูไปต่อได้หรือยังครูขออนุญาตไปต่อนะ แบบฝึกหัดในหน้าที่99ถึง100นะครับอีก2หน้าเท่านั้นครับเด็กๆไม่เยอะเลยเรามาดูกันเลยอันดับแรกให้วงกลมล้อมรอบคำตอบที่เราเลือกคุณครูจารย์โจทย์ให้ฟังนะนักเรียนเห็นเพื่อนกำลังเด็ดดอกของพืชชนิดหนึ่งจนหมดต้นถามว่าพืชต้นนี้จะเป็นอย่างไรกอไก่บอกว่าพืชจะไม่มีผลขอไข่พืชจะไม่เจริญเติบโตคอควายพืชจะเหี่ยวและตายไปข้อนี้วงข้อไหนดีนะครับลองเลือกได้เลยนะทำด้วยตัวเองครับคุณครูนะครับเคยอ่านคำถามแบบนี้เนี่ยจากกิจกรรมที่ผ่านๆมาแล้วนะน่าจะตอบกันได้นะข้อนี้ส่วน 1.2 ถามว่าถ้าไม่ต้องการให้พืชเป็นดังข้อ 1.1 นักเรียนจะรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกมาแนะนำเพื่อนๆอย่างไรดีเป็นคำถามต่อเนื่องกันนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องเลือกเหตุผลให้ถูกต้องเสียก่อนถ้าเลือกได้ถูกต้องแล้วเราจะพบว่าปัญหานี้คืออะไรเราจะแนะนำเพื่อนๆอย่างไรดีนะครับให้เวลาลงมือทำได้เลยครับและในหน้าที่100นะครับในหน้าที่100นะมีเนื้อเรื่องมาให้อ่านนะครับแล้วตอบคำถามปัญหาของเรื่องที่อ่านคืออะไรให้ขีดเส้นใต้ปัญหาจากเรื่องที่อ่านตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนไปอ่านกันเองนะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการอ่านเองนะครับและลองขีดเส้นใต้ดูซิว่าปัญหานี้คืออะไรนั่นเองครับและข้อ 2.2 ต้นข้าวจะแก้ไขปัญหานี้โดยใช้ความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกอย่างไรนะครับให้เขียนคำตอบมานะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยการทำแบบฝึกหัดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้รีบทำแบบฝึกหัดของตัวเองให้เรียบร้อยเปิดย้อนก่อนข้อนี้ได้แล้วเรียบร้อยทำหน้า100ต่อครับ ทำหน้าแรกแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วก็หน้า100ลูกทำต่อเลยหน้า100เนี่ยอ่านสถานการณ์เองนะลองอ่านกันเองนะครับลองอ่านกันเองและขีดเส้นใต้นะครับใน 2.1 ส่วน 2.2 เนี่ยให้เขียนมาว่าเราจะใช้ความรู้อย่างไรดีในการแก้ไขปัญหาเอาเขียนหากไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้เราจะทำยังไงลองเขียนออกมาเขียนครับคิดแล้วก็เขียนได้เลยเร่งมือครับเร่งมือข้อนี้วงแล้วหรือยังวงแล้วถ้าไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้เราทำยังไงดีเขียนออกมาอรอสักครู่ครับเร่งมือครับเด็กๆเร่งมือนะได้ยังได้ยังทำอย่างไรเนี่ยถ้าไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ทำอย่างไรครับแนะนำเพื่อนอย่างไรดีได้ยังได้ยังเพื่อจะไม่เจริญเติบโตในเมื่อเราเลือกตรงนี้ไปแล้วเราจะทำยังไงให้เพื่อนๆทำอย่างไรดีเขียนเหตุผลออกมาครับถ้าไม่ต้องการให้พืชเป็นแบบนี้เราทำไงบอกอย่างไรบอกอย่างไรกับเพื่อนเขียนออกมาด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือถ้าตรงไหนยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันก่อนนะครับเห็นเพื่อนกำลังเด็ดดอกนักเรียนคิดว่าพืช นี้จะเป็นอย่างไรพืช นี้ก็จะไม่มีผลถูกต้องครับใครวงข้อผิดให้แก้ไขให้เรียบร้อยนะให้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าไม่ต้องการให้เป็นดังข้อเมื่อสักครู่นี้เราทำอย่างไรดี ก็คือเราก็ควรที่จะไม่ไปเด็ดดอกของพืช นั้นๆเพราะถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่มีการสืบพันธุ์จนเกิดผลที่จะกำให้เกิดต้นพืชต้นใหม่ได้ก็เขียนสั้นๆว่าไม่เด็ดดอกของพืชนี้นะครับเขียนสั้นๆนะไม่เด็ดดอกของพืชนี้ส่วนในหน้าที่100นะครับปัญหาของเรื่องที่อ่านคืออะไรเดี๋ยวครูอ่านสถานการณ์อีกทีนึงต้นข้าวบอกว่าชอบกินมะเขือเทศจึงขอให้แม่ซื้อมาให้บ่อยๆแต่แม่บอกว่ามะเขือเทศนี้มีสารเคมีที่เยอะจึงไม่อยากให้ซื้อมากินบ่อยๆต้นข้าวจะทำอย่างไรให้มีมะเขือเทศนี้กินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือถูกต้องครับขีดตั้งแต่คำว่ามะเขือเทศจากตลาดมีสารเคมีเยอะนี่คือปัญหานะขีดตามคุณครูเลยเอ้าแล้วแก้ไขปัญหาอย่างไรทำอย่างไรครับทำอย่างไรตอบสั้นๆว่าปลูกอะไรนะปลูกแล้วกินเองเลยนะครับคุณครูก็มีแนวคำตอบก็คือว่านำเมล็ดของมะเขือเทศเนี่ยมาปลูกต้นใหม่ให้มีดอกที่สามารถสืบพันธุ์จนมีเมล็ดแล้วเราก็นำเมล็ดนี้ไปปลูกเรื่อยๆแล้วก็จะได้กินตลอดนั่นเองนะครับถ้าใครยังทำงานไม่เสร็จนะคุณครูให้กลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับวัดจากชีวิตของพืชดอกก็จะเริ่มตั้งแต่เป็นเมล็ดกลายเป็นต้นกล้าต้นกล้ากลายเป็นต้นโตเต็มที่มีดอกแล้วก็มีผลแล้วก็จะวนเวียนแบบนี้หมุนเวียนเป็นวัฏจักรนะครับซึ่งเราสามารถนำความรู้เรื่องนี้เนี่ยไปทำให้ต้นพืชเนี่ยเพิ่มขึ้นได้แล้วก็กำจัดต้นพืชที่เราไม่ต้องการโดยเราสามารถกำจัดในการหอนนะครับการตัดพืชเพื่อไม่ให้เจริญเติบโตและสืบพันธุ์เป็นต้นใหม่ได้นั่นเองนะครับนี่คือการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องนี้ครับสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของสวนผักหนูน้อยตอนที่1นะครับเป็นเรื่องใหม่นะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือใบงานสวนผักหนูน้อยในใบงานหน้าที่104และ105นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของคุณครูก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltvac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆ

่เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เวททั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่2นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของอาหารเช่นเดิมนะคะเมื่อเช้านี้เด็กๆได้ทานข้าวกันมาหรือเปล่าหรือว่าทานอะไรมาตอนเช้าคะทุกคนได้ทานอาหารเช้ามาใช่ไหมคะลูกแล้วนักเรียนปลายทางของครูล่ะคะได้ทานอาหารเช้ามาใช่ไหมแล้วอาหารเช้าที่นักเรียนรับประทานมานักเรียนลองนึกสิคะว่าเขาประกอบด้วยวิธีการใดต้มนึ่งผัดหรือทอดนึกได้ไหมคะลูกนึกได้ใช่ไหมไหนลองขอห้องนี้สักหนึ่งคนขอเป็นกลุ่ม3ก่อนค่ะเมื่อเช้านี้หนูรับประทานอะไรมาลูก
2: ทานโจ๊กมาครับ
1: ทานโจ๊กแล้วโจ๊กนี่ใช้วิธีการประกอบอาหารแบบไหนคะ
2: ต้มครับ
1: ต้มนะคะถูกไหมลูกถูกไหมคะไม่ใช่ทอดหรอเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นต้มคะ
2: มันเหลวๆครับ
1: อ๋อมันเหลวๆก็เลยคิดว่าเป็นต้มแล้วสำหรับคนอื่นล่ะคะคิดว่าเป็นต้มไหมเป็นไหมคะลูก
3: เป
1: ็นตอนนี้คุณครูยังไม่เฉลยนะคะว่าเป็นต้มหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันก่อนแล้วค่อยมาเฉลยของเพื่อนนะคะว่าโจ๊กเป็นต้มหรือไม่นะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเป็นในเรื่องของการประกอบอาหารแบบง่ายๆนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆเรียนจบชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องอธิบายและจำแนกการประกอบอาหารแบบง่ายๆได้นะคะแล้วก็เขียนชื่อและบอกประเภทการประกอบอาหารอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการประกอบอาหารด้วยนะคะคำถามชวนคิดของคุณครูค่ะอาหารในภาพนี้มีชื่อว่าอะไรขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะตอบ

0: ร้อมเพียงกันเลย1 2 3อะไรนะคะ
1: ต้มจืด
0: เป็นต้มจืดนะคะบอกได้ไหมคะว่าในภาพนี้เป็นต้มจืดอะไร
2: ต
0: ้
2: มจืดเต้าหู
0: ้ต้มจืดอะไรนะคะลูกต้มจืดเต้าหู้อ่อนใช่ไหมคะใส่หมูสับด้วยนะคะกลุ่มอื่นๆถูกไหมคะถูกเพื่อนปลายทางล่ะคะเพื่อนต้นทางของเราตอบถูกไหมต่อไปค่ะภาพที่สองนะคะเพื่อนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูได้เลยนะคะแต่สำหรับในห้องนี้ค่ะภาพนี้ขอเป็นกลุ่มที่สองนะคะในภาพนี้มีชื่อว่าอะไรคะลูก
1: ต้มยำกุ้งค่ะ
0: ต้มยำกุ้งกลุ่มอื่นๆล่ะคะถูกไหมถูกไหมคะทำไมถูกเบาจังถูกไหมคะลูกเยี่ยมมากเหมือนจะเป็นกลุ่มไหนลูกกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4เพื่อนถูกไหมคะลูก
1: ถ
0: ู
1: กค่ะ
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะอันนี้ขอเป็นกลุ่ม3นะคะในภาพนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะ1 2 3เอาให้ปรึกษากันก่อนค่ะแล้วค่อยตอบพร้อมกันเอาปรึกษากันก่อนค่ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้กลุ่ม3เขาคิดก่อนค่ะดูจากภาพแล้วมีอะไรประกอบบ้างน่าจะชื่อว่าอะไรคะปรึกษากันสักอย่างได้ยังคะลูกได้แล้วนะคะงั้นตอบพร้อมกันค่ะว่า1 2 3
1: ส้มชะอ
0: ม
1: ก
0: ุ้
1: ง
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะกลุ่มอื่นล่ะคะถูกไหม
1: ถ
0: ูกนะคะภาพนี้เป็นของกลุ่ม4เพื่อนปลายทางอย่าลืมตอบกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับภาพนี้ค่ะกลุ่ม4ภาพนี้มีชื่อว่าอะไรคะลูกอีกทีหนึ่งได้ไหมคะกลุ่มอื่นๆคะภาพนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะลูก
1: ไข่พะโล้
0: เยี่ยมมากค่ะภาพนี้มีชื่อว่าไข่พะโล้นะคะทำไมอยู่ๆตอบพะโล้ล่ะลูกก็เห็นนะว่ามีไข่อยู่เราเรียกว่าไข่พะโล้นะคะอ้าวต่อไปภาพสุดท้ายกลุ่มที่5ใจเย็นๆใจเย็นๆกลุ่ม5พร้อมหรือยังภาพนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: ไข่ต้มค
0: ่
1: ะ
0: ไข่ต้มนะคะถูกไหมคะเพื่อนเพื่อนๆถูกไหมถูกนะคะเอ๊ะตอบกันได้ทุกข้อเลยทีนี้ค่ะคุณครูมีคำถามอีกแล้วว่าจากภาพแรกต้มจืดเต้าหู้อ่อนต้มยำกุ้งแกงส้มไข่ชะอมหรือว่าแกงส้มไข่ชะอมกุ้งอันสุดท้ายลูกแกงส้มไข่ชะอมกุ้งนะแล้วต่อไปค่ะภาพนี้คือไข่พะโล้ภาพสุดท้ายคือ
1: ไข่ต้ม
0: คุณครูถามว่าจากภาพทั้งหมดนี้ใช้วิธีการประกอบอาหารประเภทใดคะลูกประเภท
1: ต้มค่ะ
0: ประเภทต้มมีใครนอกเหนือจากนี้ไหมมีไหมคะมีไหมคะเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นต้มคะลูกเพราะคิดหน่อยเลยเพราะว่าอะไรอ้าวลองตอบเลยค่ะกลุ่ม3ค่ะกัปตันใช่ไหมลูกอ้าวกัปตันเลยค่ะกัปตันให้เหตุผลยังไงคะลูก
3: เพราะว่ามีน้ำครับ
0: เพราะว่าม
3: ีน้ำ
0: มีน้ำไข่ต้มไม่เห็นมีน้ำเลยแห้งเลย
3: ไข่ต้มมาต้มในน้ำคร
0: ับ โอ้โหไข่ต้มในน้ำทุกคนค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอาหารเหล่านี้ใช้น้ำในการต้มสำหรับไข่ต้มแม้ว่าตอนนี้เขาจะแห้งแต่เขาใช้น้ำในการต้มนะคะเก่งมากค่ะลูกคนอื่นๆก็ตอบแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะลูกใช่นะคะเยี่ยมมากค่ะเอาตอนนี้ค่ะเรามาดูในเรื่องของการประกอบอาหารบ้างนะคะการประกอบอาหารนะคะคือกระบวนการเตรียมแล้วก็ปรุงอาหารนะคะให้พร้อมนะคะสำหรับการบริโภค

0: ซึ่งการประกอบอาหารนะคะก็ประกอบหลายขั้นตอนเราเรียนขั้นตอนไหนไปแล้วบ้างเราเรียนขั้นตอนไหนไปแล้วบ้างลูกการเตรียมใช่ไหมคะการล้างผักคือการเตรียมแล้วขั้นตอนไหนอีกการช่วยคุณพ่อคุณแม่เตรียมมีนอกจากเตรียมล้างผักแล้วเตรียมอะไรนะเครื่องปรุงใช่ไหมคะมาดูกันค่ะนี่คราวที่แล้วเราช่วยในเรื่องของการเตรียมเครื่องปรุงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราช่วยในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบไปแล้วยังจำได้อยู่ไหมว่าถ้าเกิดเราจะซื้อกุ้งเราจะซื้อยังไงนะคะกุ้งตัวทำไมคะลูกตัวจะต้องทำไมตัวจะต้องติดกับ
1: ห
0: ั
1: ว
0: ใช่ค่ะตัวกุ้งนั้นจะต้องติดกับหัวกุ้งนะคะแต่ถ้าเกิดตัวกุ้งกับหัวกุ้งมันแยกกันแสดงว่ากุ้งนั้นมันไม่สดแล้วนะคะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เตรียมในเรื่องของเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลน้ำปลานะคะหรือว่าเกลือนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้วิธีการปรุงต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องของการปรุงนะคะก็มีหลายวิธีอย่างเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นเด็กๆบอกในเรื่องของการต้มไปแล้วถ้าวิธีการปรุงด้วยวิธีอื่นมีวิธีไหนอีกลูกไหนกลุ่มหนึ่งค่ะขอหนึ่งวิธีค่ะนอกจากต้มไปแล้วมีวิธีการไหนคะลูกสำหรับในการปรุงอาหารกลุ่มหนึ่งค่ะใครก็ได้ค่ะลูก
2: ทอดครับ
0: เยี่ยมมากค่ะกลุ่มสองค่ะขอหนึ่งวิธีค่ะลูก
2: หนึ่งค่ะ
0: เก่งมากค่ะกลุ่มสาม
3: ย่าง
0: โอ้ยเก่งเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะกลุ่มสี่ใครก็ได้ค่ะลูก
4: ผัดครับ
0: โอ้โหเก่งจริงๆเลยกลุ่มสุดท้ายค่ะเขาเอาไปหมดแล้วอ่ะยังได้อยู่ไหมลูกเอาได้เลยค่ะหยิบไมค์เลยค่ะ
5: ตุ๋นค่ะ
0: อะไรนะคะลูก
5: ตุ๋น
0: ตุ๋นได้ไหมคะได้ค่ะแสดงว่าทุกคนนั้นเก่งเหมือนกันหมดเลยอ้าวทีนี้มาดูที่คุณครูบ้างนะคะว่าคุณครูจะแนะนำวิธีการไหนบ้างอย่างที่หนึ่งค่ะการหุงข้าวก่อนเลยนะเพราะถ้าเกิดเราทำกับข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่ได้หุงข้าวเป็นยังไงลูกเราก็ไม่ได้รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆใช่ไหมคะลูกเอาการหุงข้าวไหนใครเคยหุงข้าวคุณครูเคยถามไปแล้วทีหนึ่งใช่ไหมลูกเรื่องการหุงข้าวใช่ไหมลูกตอนนี้อยู่ป.2ใครเคยหุงข้าวแล้วบ้างโอ้โหเคยหลายคนเลยเก่งมากเลยค่ะบางคนยังไม่เคยไม่เป็นไรนะคะกลับไปบ้านลองบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าวันนี้สอนผมหุงข้าวสอนหนูหุงข้าวมั่งได้ไหมนะคะลองดูนะคะอ้าวการหุงข้าวนะคะมาดูวิธีการค่ะเป็นการนำข้าวสารนะคะใส่ในหม้อหุงข้าวแต่ในขั้นตอนนี้นะคะอย่าลืมว่าเราต้องซาวข้าวก่อนการซาวข้าวเพื่ออะไรรู้ไหมลูกเพื่อล้างขี้ฝุ่นออกนะคะหรือผงต่างๆเนี่ยสิ่งสกปรกออกก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำให้พอดีตามความต้องการนะคะคือบางครั้งถ้าบ้านไหนชอบทานข้าวแข็งเนี่ยก็อาจจะลดปริมาณน้ำถ้าบ้านไหนชอบทานข้าวนิ่มก็อาจจะเพิ่มปริมาณน้ำได้นะคะหลังจากนั้นเสียบปลั๊กแล้วก็กดสวิตช์นะคะรอจนข้าวสุกนะคะอันนี้คือเป็นการหุงด้วยหม้อไฟฟ้านะลูกนะถ้าหุงด้วยเตาถ่านนี่อาจจะลำบากนิดนึงใช่ไหมคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้เราเรียกว่าข้าวอะไรลูกข้าวสวยนะคะสุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นข้าวสวยแบบขัดสีแล้วก็จะเหลือแต่สีขาวแต่แบบนี้ค่ะก็เป็นข้าวทำไมลูกเป็นข้าวสวยเหมือนกันแต่ว่าเป็นข้าวที่ไม่ได้ขัดสีนะคะซึ่งจะมีประโยชน์มากกว่าเป็นข้าวสีขาวนะคะจะมีวิตามินแล้วก็ทำไมลูกสารอาหารที่มากกว่านะคะด้านนี้เป็นข้าวไรเบอรี่ด้านนี้จะเป็นข้าวกองนะคะซึ่งเหมาะสมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เหมาะสมกับพวกเราด้วยนะคะถ้านักเรียนลองทานดูแล้วจะติดใจนะลูกต่อไป

0: ในการต้มนะคะสำหรับการต้มนะคะก็เป็นการทำอาหารนะคะให้สุกโดยใส่น้ำลงไปในภาชนะนะคะเช่นหม้อนะคะแล้วนำไปตั้งไฟพอน้ำเดือดนะคะจึงใส่อาหารลงไปรอจนอาหารสุกนะเออาหารอะไรบ้างคะที่ใช้วิธีการต้มกลุ่ม2ยกตัวอย่างได้ไหมลูกได้ทุกคนไหมคะหรือว่าคนเดียวพอลูกโอ้ได้ทุกคนนะคะอ้าวไม่ถามเพื่อนด้วยเพื่อนบอกเลยได้ทุกคนครับเริ่มที่ดาเนียค่ะลูก
1: ต้มจับชายค่ะ
0: ต้มจับชายนะคะมีผักเยอะเลยตอบได้ไหมคะลูกตอบไม่ได้ส่งไม้ให้เพื่อนได้เลยค่ะ
1: ต้มยำกุ้งค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากค่ะ
1: ต้มจืดค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้มยำกุ้งค่ะ
0: ครับส่งได้เลยค่ะลูกไม่เป็นไรค่ะเพื่อนบอกซ้ำใช่ไหมไม่เป็นไรลูก
1: ต้มยำค่ะ
0: ค่ะนายเอาอะไรดีครับก้าว
2: ก
0: ้า
1: ต้มแซ่บครับ
0: ต้มแซ่บนะคะโอ้เก่งมากค่ะเห็นไหมยกตัวอย่างได้นะคะเอามาดูของครูบ้างครูมีอะไรบ้างมีการต้มผักหรือจะเป็นการต้มจืดนะคะแล้วก็แกงส้มนะคะก็คือใส่น้ำลงไปก่อนในหม้อนะคะแล้วค่อยใส่วัตถุดิบอื่นๆลงไปนะคะนี่เรียกว่าต้มจืดใช่ไหมคะต้มจืดอันนี้มีอะไรบ้างลูกมีหมูสับแล้วก็มีผักด้วยนะคะเขาบอกว่าการต้มเนี่ยสารอาหารของหมูหรือผักเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำแล้วฉะนั้นเมื่อเราประกอบอาหารด้วยวิธีการต้มอย่าลืมว่ารับประทานน้ำด้วยนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นต้มจืดเต้าหู้อ่อนนะคะภาพต่อไปอันนี้เป็นอะไรลูกไข่ต้มนะคะต่อไปค่ะการลวกรู้ไหมคะว่าการลวกนี่ทำยังไงทำยังไงรู้ไหมคะลูกวิธีการใส่ตะแกรงมันต่างจากการต้มยังไงคะลูกตอนนี้กำลังฟังเด็กทุกคนอยู่ค่ะกำลังจับอยู่ว่าใครสามารถพูดได้ตรงที่สุดทำยังไงนะลูกฮะเหรอไหนลองเป็นที่เจด้าสิคะลูกไหนเจด้าพูดว่ายังไงคะลูกเมื่อกี้เจด้าว่าไงนะคะลูกขออีกหนึ่งรอบลูกแบบเมื่อกี้นี้เลยคะลูก
3: เอาตะแกรง
0: ค่ะเอาตะแกรงแล้วไงต่อคะลูก
3: ใส่น้ำต้มแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หมูให้มันเปลี่ยนสีก่อนแล้วค่อยกินได
0: ้เยี่ยมมากค่ะเข้าใจที่เพื่อนพูดไหมลูกคือตะแกรงอาจจะเป็นที่ลวกนะคะคือเวลาลวกเนี่ยเราจะต้องลวกในน้ำร้อนหรือน้ำเดือดนะคะเอามาดูวิธีการลวกนะคะคือการทำอาหารให้สุกโดยใส่อาหารลงไปในน้ำเดือดแล้วใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าการต้มเพื่อนบอกว่าใส่ลงไปแล้วก็เอาขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นผักเราจะเป็นสียังไงลูกนึกออกไหมลูกเขียวแต่พอเราเอาใส่ลงไปสีผักเนี่ยก็จะเปลี่ยนแล้วคือเราต้องรีบเอาขึ้นนะคะคือง่ายๆเลยจะใช้วิธีการเนี่ยสั้นกว่านะคะหรือจะเป็นการลวกไข่นะคะลวกปลาถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกมันจะเป็นสีขุ่นๆใสๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดพอลวกแล้วมันก็จะเป็นสีแบบไงลูกขาวขุ่นเลยนะคะหรือจะเป็นการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเอามาดูนี่นะคะเห็นไหมเอ๊ะแล้วทำไมเขาต้องเอามาแช่น้ำแบบนี้ด้วยรู้ไหม
2: ให้มันไข
0: ่มีนี่อะไรเอ่ยน้ำแข็งพอลวกเสร็จแล้วเอาไปใส่ในน้ำแข็งมันก็หายร้อนสิลูกทำไมเขาต้องไปใส่ในน้ำแข็งด้วยให้มันหายร้อนให้มันทำไมคะลูกกลุ่ม5ค่ะลูกเพราะอะไรคะลูกบอกเคล็ดลับได้ไหมทำไมลวกเสร็จแล้วเอาไปใส่น้ำแข็งครับ
3: สีมันเข้มครับ
0: อ๋อสี

0: มันเข้มขึ้นนะคะเพราะอะไรทำให้สีเข้มขึ้นรู้ไหมลูกเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นการน็อกน้ำเย็นนะคะจะทำให้ผักนั้นสีใช่ไหมลูกสวยเหมือนเดิมนะคะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเราลวกเราทิ้งไว้เนี่ยสีผักมันก็จะทำให้ลูกซีดแล้วก็เหี่ยวนะพอเราไปน็อกน้ำแข็งเนี่ยผักก็จะสีเข้มอยู่แบบนั้นนะคะเอ๊นี่เห็นไหมคะนี่เนื้อปลาที่สุกแล้วได้ยินเสียงว่าอะไรนะลูกน่ารับประทานใช่ไหมการนึ่งบ้างใครรู้บ้างวิธีการนึ่งทำยังไงเอาไหนไหนไหนลองดูค่ะลองดูค่ะไมกี้ค่ะทำยังไงนะคะลูกการนึ่ง
1: เอาหม้อซึ้งมาใส่น้ำครับและเอาหม้อซึ้งที่มีรูๆมาใส่ของที่เราจะนึ่งครับแล้วก็ปิดฝาครับ
0: โอ้โหเก่งมากค่ะการนึ่งนะคะคือเพื่อนเขาเรียกซึ้งแต่จริงๆเขาเรียกว่าลังถึงนะคะแต่พอเรียกซึ้งเนี่ยเราก็เข้าใจนะลูกนะมาดูวิธีการนึ่งบ้างค่ะลูกการนึ่งนะคะเป็นการนำอาหารนะคะใส่ไว้ในลังถึงนะคะแล้วอบด้วยไอ้น้ำเดือดนะคะเพื่อให้อาหารสุกนะคะอย่างเช่นไก่นึ่งหรือการนึ่งข้าวเหนียวปลานึ่งหรือเป็นขนมจีบซาลาเปาด้วยนะคะเอามาดูนี่เห็นไหมคะการนึ่งเนี่ยทำอาหารให้สุกโดยใช้ไอน้ำนะคะก็คือจะมีไอน้ำเนี่ยอยู่ด้านล่างนะลูกนะนี่เลยเห็นไหมคะด้านล่างนี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นจะใส่น้ำอยู่นะคะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นซึ้งที่ทำไมคะลูกเป็นรูๆเพื่อให้ไอน้ำนั้นทำไมลูกไอน้ำนั้นขึ้นมานะคะนี่แล้วปลาของเราก็จะสุกนะคะอันนี้เป็นปลาหนึ่งข้าวเหนียวค่ะนี่เห็นไหมเขานึ่งแบบนี้เห็นไหมข้างล่างนี้จะเป็นน้ำอยู่นะคะต่อไปการทอดโอ้โหวิธีนี้เด็กๆต้องถนัดแน่เลยใช่ไหมการทอดทำให้สุกโดยใช้น้ำโอ้โหเก่งมากค่ะมาดูวิธีการทอดบ้างนะคะเป็นการทำอาหารนะคะให้สุกโดยนำอาหารนะคะไปทอดในน้ำมันร้อนๆนะคะเช่น
2: ไก่ทอด
0: แล้วอะไรอีกลูกไก่ทอดโอ้โหอ้าวพอค่ะลูกพอเป็นอาหารทอดเอาหยุดก่อนหยุดการทอดแล้วลูกหยุดการทอดพอเป็นอาหารทอดนี่รู้สึกว่าจะตอบกันได้เยอะเพราะว่าอาหารที่ประกอบด้วยการทอดนั้นเด็กๆชอบรับประทานใช่ไหมเพราะว่าอะไรอะลูกอร่อยนะคะนะคะในเรื่องของการทอดปลาการทอดไก่หรือการทอดไข่ดาวนี่ค่ะทอดปลาแบบนี้นะคะคือใช้น้ำมันนะคะการทอดก็จะมีแบบใช้น้ำมันเยอะกับใช้น้ำมันน้อยด้วยนะคะอันนี้เป็นไข่ดาวต่อไปค่ะการผัดบ้างเอ๊ะการผัดนี่เริ่มเสียงเงียบไปแล้วนะไม่ดังเหมือนการทอดเลยนะเก่งมากค่ะลูกอ้าวอึบเลยการผัดก็มานะคะเพื่อนบอกการผัดอย่าใช้น้ำมันเพียงนิดเดียวนะคะจริงหรือเปล่าการผัดนะคะเป็นการทำอาหารให้สุกนะคะโดยนำอาหารนะคะไปใส่ในกระทะนะคะที่มีน้ำมันร้อนๆนะคะแล้วผัดอาหารกลับไปกลับมาจนสุกนะคะตรงที่ใช้ผัดกลับไปกลับมากระทะนี่ใช้คู่กับอะไรนะโอ้เก่งมากค่ะเช่นข้าวผัดหรือผัดผักนะคะชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ชอบอะไรคะ
2: ชอบ
0: ค่ะอ๋อชอบทั้งสองอย่างเลยนะคะนี่คือทำไมเห็นแต่หมูกรอบอะลูกทำไมไม่เห็นสีเขียวๆของคุณครูบ้าง
2: คณะ
0: หมูกรอบนะคะต่อไปด้านนี้เป็นข้าวผัดกุ้งด้านนี้เป็น
2: ผ
0: ั
2: ดไทย
0: นะคะต่อไปการปิ้งย่างมั่งชอบเหมือนกันใช่ไหม ้ามาดูการปิ้งย่างบ้างนะคะมาดูการปิ้งก่อนการปิ้งนะคะคือการวางอาหารบนตะแกรงนะคะที่เหนือไฟอ่อนๆ นะคะใช้กับอาหารแห้งนะคะก็คือจะเป็นขนมปังปิ้งหรือข้าวโพดปิ้งนะคะลูกต่อไปค่ะการย่างนะคะเป็นการวางอาหารบนตะแกรงเหมือนกันค่ะเหนือไฟอ่อนๆ นะคะใช้กับอาหารที่เป็นของสดนะคะเช่น

0: างๆนะคะอันนี้ล่ะขนมปังปิ้งมาดูการอบบ้างการอบส่วนใหญ่จะเป็นขนมแต่อาหารคาวก็มีใช่ไหมลูกนึกอะไรออกบ้างลูกถ้าเกิดเป็นการอบเป็นอาหารเป็นอะไรนะคะไก่อบโอ้โหเก่งมากค่ะลูกมาดูวิธีการอบบ้างค่ะการอบนะคะเป็นการทำอาหารให้สุกอย่างช้าๆนะคะโดยใช้ความร้อนจากเตาอบหรือไมโครเวฟนะคะเช่นการอบไก่หรือการอบขนมต่างๆนะคะนี่ค่ะขนมชอบไหมแบบนี้เบเกอรี่แบบนี้แบบเป็นไงลูกหิวเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นทำใบงานค่ะแต่ก่อนที่จะทำใบงานเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันก่อนว่าเด็กๆนั้นเข้าใจจริงหรือไม่นะคะได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวครูไปหยิบบัตรภาพก่อนนะคะเข้าใจจริงหรือเปล่าจะให้มาหยิบไปเองดีไหมนะหรือยังไงดีคะ
1: หยิบเอง
0: หยิบเองค่ะงั้นขอตัวแทนนะคะกลุ่มละ1คนลูกตัวแทนกลุ่มละ1คนมาเลยค่ะลูกไม่เป็นไรค่ะคุณเดินไปหาก็ได้ค่ะลูกหยิบไป1ใบค่ะหยิบไป1ใบแล้วปิดไว้ก่อนนะลูกใบนั้นหยิบไปเลยค่ะลูกหยิบไป1ใบหยิบไป1ใบค่ะเดี๋ยวเพื่อนปลายทางนะคะตอบพร้อมกับเพื่อนต้นทางก็ได้นะคะลูกปิดไว้ค่ะลูกปิดไว้ก่อนปิดไว้ค่ะปิดไว้ตอนนี้ให้เปิดขึ้นมาค่ะเปิดได้ไหมคะใจเย็นตอนนี้นะคะสำหรับเพื่อนปลายทางนะคะบัตรพระบัตรของคุณครูนะคะก็คือเป็นข้อความแบบนี้นะคะสำหรับปลายทางอาจจะสุ่มเลยก็ได้นะคะว่ากลุ่มไหนได้ประเภทไหนนะคะแบบนี้แล้วให้ในกลุ่มช่วยนึกเมนูอาหารตามประเภทที่ตนเองได้รับนะคะเราจะไปที่กลุ่ม1พร้อมไหมคะต้องได้ทุกคนเลยนะเพื่อนทุกคนต้องได้อาหารคนละ1ชนิดนะคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งยังมีเพื่อนของเราไม่ปรบมืออยู่ค่ะเอาใหม่ค่ะปรบมือ1ครั้งค่ะตบมือ2ครั้งตบมือ3ครั้งเอ๊ะกลุ่มไหนนี่ไม่เป็นไรค่ะไปที่กลุ่ม1พร้อมยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วนะคะกลุ่ม1ได้กลุ่มอื่นต้องหยุดแล้วค่ะลูกหรือว่ากลุ่มอื่นได้ยังคะได้ไหมคะลูกกลุ่ม2ได้แล้วกลุ่ม3ได้ยังครับยังนึกไม่ออกกลุ่ม4ได้ยังครับกลุ่ม5ได้ยังครับตอนนี้กลุ่มอื่นๆได้หมดแล้วกลุ่ม3ยังไม่ได้เราขอเวลาสักครู่หนึ่งให้กลุ่ม3เขาคิดก่อนไหมคะลูกได้ครบทุกคนไหมคะลูกอาหารกลุ่ม3ได้คนเดียวเหลือคนเดียวไม่เป็นไรค่ะเหลือคนเดียวเดี๋ยวคุณครูไปช่วยนะเอามาที่กลุ่ม1ก่อนค่ะกลุ่ม1เขาได้การอะไรลูกการนึ่งบอกชื่ออาหาร

0: การนึ่งเลยครับลูก
1: ซาลาเปาครับ
0: ส่งต่อให้เพื่อนเลยค่ะ
1: ขนมจีบค่ะ
0: ค่ะ
1: ข้าวเหนียวค่ะ
0: อะไรนะคะลูก
1: ข้าวเหนียวค่ะ
2: ไก่นึ่งค่ะ
3: ปลานึ่งครับ
0: ครับครบเพื่อนยังไม่ได้อีกคนหนึ่งครับลูก
1: ข้าวครับ
0: ครับผมเก่งมากค่ะข้าวเพื่อนบอกว่าข้าวข้าวใช่การนึ่งไหมทุกคนใช่นะคะข้าวคือการนึ่งนะคะอาจจะนึ่งเหมือนใช้รังถึงก็ได้นะคะลูกต่อไปค่ะกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มสองได้การ
1: ผัด
0: นะคะโอ้โหมีอะไรบ้างคะลูก
1: ข้าวผัดค่ะ
0: เก่งมากค่ะ
1: ผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะ
0: ค่ะเอามาผัดใช่ไหมคะลูกเยี่ยมมากค่ะ
1: ผัดวุ้นเส้นค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากค่ะ
1: ผัดคะน้าหมูกรอบค่ะผัดผักครับ
0: โอ้โหกลุ่มนี้นี่แบบว่า
1: ผัดไทยค่ะผัดไทย
0: เก่งมากค่ะต่อไปการปิ้งค่ะได้4อย่างเหรอลูกหรือครบ5แล้วคะ
4: ครบ
0: 5ครบแล้วนะคะเมื่อกี้นี้บอกไม่ครบแต่ตอนนี้ครบแล้วนี่คือการปิ้งนะคะลูกได้อะไรบ้างคะลูก
1: ข้าวโพดปิ้งค่ะ
0: เก่งมากค่ะ
5: กล้วยปิ้งครับ
0: โอ้โหก็เก่งนะเนี่ยกลุ่มนี้
5: ขนมปังปิ้งครับ
0: ครับผม
1: ไก่ปิ้งค่ะ
0: ค่ะ
1: หมูปิ้งค่ะ
0: ค่ะที่จริงไก่นี่ต้องเป็นไก่ย่างนะลูกเพราะว่ามันเป็นของสดนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะลูกเราก็คือมันก้ามกึ่งกันนะคะระหว่างปิ้งไก่ย่างต่อไปค่ะกลุ่มนี้อุ้ยได้อะไรลูกอาหารประเภทการต้มนะคะว่าไงคะลูก
1: ต้มยำกุ้งค
0: ่ะเดี๋ยวเวียนค่ะลูกเวียนจานต่อได้เลยค่ะเจด้า
1: แกงส้มค่ะ
0: ค่ะเก่งค่ะ
1: ไข่ต้มค่ะ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ไข่พะโล้ครับ
0: ค่ะ
1: ต้มจืดครับ
0: ครับผม
6: ไก่ต้มครับ
0: ครับผมโอ้โหเก่งทั้งกลุ่มเลยค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายได้อะไรคะลูกน้ำโมขึ้นลูกนั่งดีๆลูกกลุ่มสุดท้ายได้การทอดโอ้โหกลุ่มนี้เพื่อนบอกว่ากลุ่มนี้ได้ง่ายง่ายไหมลูกโอ้ง่ายจริงนะคะลูกการทอดการทอดว่ายังไงดี
1: ลูกชิ้นทอดค่ะ
0: ค่ะเก่งมากเลยค่ะ
7: ไก่ทอดครับ
0: ครับผม
8: ไข่ดาวครับ
1: ไข่เจียวทอดครับนักเก็ตไก่ค่ะ
0: ค่ะ
9: กล้วยทอดค่ะ
0: ค่ะโอ้เก่งกันทุกคนเลยค่ะทุกคนได้หมดเลยงั้นแสดงว่าเดี๋ยวใบงานของเรานะคะเด็กๆจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะขอให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานเรื่องการประกอบอาหารแบบง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนนะคะแล้วก็สามารถให้คะแนนเด็กๆได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนค่ะปฏิบัติใบงานนะคะเรื่องการประกอบอาหารแบบง่ายๆนะคะรูปร่างหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยนะตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะแจกรูปให้เด็กคนละ1รูปภาพนะคะให้นักเรียนนั้นนำมาติดไว้แล้วบอกว่ารูปที่เราได้นั้นมีชื่ออาหารว่าอะไรปรุงด้วยวิธีการใดยากไปไหม
10: ไม่ยาก
0: ยากไหมคะ
10: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมคะสมมุติว่าถ้าหนูได้ภาพนี้เอ๊ะภาพนี้อะไรนี่เปลี่ยนภาพดีกว่าอ้าวถ้าได้ภาพนี้ค่ะภาพนี้ไม่เป็นไรคะลูกเดี๋ยวครูเก็บภาพนี้คืออะไรคะลูกลูกชิ้น1ถ้าได้ภาพนี้ก็คือเป็นลูกชิ้น1ใช่มั้ยคะประกอบด้วยวิธีการ1นะคะเยี่ยมมากค่ะงั้นแสดงว่าเดี๋ยวคุณครูจะนี่นี่ค่ะกลับด้านนิดนึงน้ำจิ้ม6หมดนะคะเป็นลูกชิ้น1นะลูกได้ใช่มั้ยได้นะคะพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วนะคะเอาเตรียมเลยค่ะใบงานขึ้นมาอ่ คุณครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะว่าเวลาเด็กๆนั้นจะติดภาพนั้นติดยังไงนี่ค่ะได้ภาพนี้ไปภาพนี้คืออะไรนะเอาใหม่อีกหนึ่งทีค่ะภาพนี้คือต้มยำกุ้งนี่ค่ะต้มยำกุ้งประกอบด้วยวิธีการอะไรนะคะอะไรนะคะวิธีการต้มนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะทำได้ใช่ไหมตอนนี้ที่โต๊ะเด็กๆจะมีกาวใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะไปแจกแผ่นภาพให้ทุกคนนะลูกนะแล้วเวลาทากาวทาในยังไงลูกทาเป็นใช่หรือไม่เราต้องใช้ไม้นะคะทากาวปริมาณที่ทำไมลูกเล็กน้อยแล้วเกลี่ยกาวให้ทั่วถ้าเกิดเด็กๆทากาวเยอะเกินผลงานจะเป็นยังไงลูกเปียกนะคะเอาหล่นไปแล้ว1ใบค่ะหล่นไปแล้วหยิบได้เลยค่ะระหว่างที่เพื่อนทากาวอยู่เราก็สามารถทำไมลูกเขียนชื่อตนเองนะคะได้นะคะลูกอีก2คนนะคะอ้าวเขียนชื่อก่อนหรือจะทากาวก่อนก็ได้นะคะบริหารจัดการด้วยตนเองเลยค่ะลูก

0: ทำไมลูกทำเสร็จกันเกือบหมดแล้วนะคะเหลือการตกแต่งนะคะไหนลองมาดูกลุ่มที่หนึ่งนะลูกหนูได้อะไรลูกไหนหนูขอดูหน่อยเอาหนูตอบเลยลูกนี่นี่อะไรคะลูกได้อะไรไปคะลูกผัดอะไรคะ
1: ผักคะน้า
0: คะน้านะคะใช้วิธีการ
1: ผัด
0: ผัดเก่งมากค่ะต่อไปล่ะของลูกอ๋อให้คุณครูถือให้นะคะลูกนี่ค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรคะลูก
2: ต้มจืดครับ
0: เป็นต้มจืดนะคะใช้วิธีการ
2: ต้มครับ
0: โอ้เก่งค่ะคนอื่นได้อีกไหมอ้าวอีกหนึ่งคนค่ะของหนูคืออะไรคะลูกอ้ายคุณครูถือให้นะคะเอนี่คืออะไรหู
3: ต้มยำกุ้งค่ะ
0: ใช้วิธีการ
3: ต้มค่ะ
0: ทำไมกลุ่มนี้อ๋อมีผัดแล้วนะคะนึกว่าได้กลุ่มนี้ได้แต่ต้มนะคะคนอื่นๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะกลับไปตรวจให้นะคะแล้วก็ดูในเรื่องของคำด้วยนะคะอ้าวตอนนี้ค่ะให้นักเรียนนัดหันมาทางนี้เลยนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะการประกอบอาหารนะคะเป็นการปรุงอาหารให้สุกนะคะด้วยวิธีการต่างๆนะคะเพื่อให้อาหารที่ทำไมลูกมีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้นะคะต้องปลอดภัยต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือจบหน่วยสารพันงานครัวแล้วนะคะก็ให้เด็กๆนั้นประเมินตนเองด้วยนะคะซึ่งมีกันอยู่5ชั่วโมงนะคะให้นักเรียนประเมินตนเองคือถ้านักเรียนนั้นทำได้ดีเราจะให้ดาวกี่ดวง3ดวงนะคะเรื่องเราเรียนกันไปคือการล้างผักและผลไม้เรื่องที่2นะคะการจัดเตรียมผักและก็ผลไม้ส่วนเรื่องที่3ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะแล้วก็เรื่องที่4นะคะการช่วยเหลือผู้ปกครองในการเตรียมและประกอบอาหารต่อไปค่ะเรื่องที่5คือการประกอบอาหารแบบง่ายนะคะถ้าเรื่องไหนทำได้ดีอย่าลืมให้ดาวตนเองนั้น3ดวงด้วยนะคะยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยนี้แล้วนะคะให้นักเรียนนั้นทําแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วยนะคะโดยจะมีรถทั้ง3คันคันที่1ค่ะสิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรนักเรียนก็เขียนนะคะเขียนลงไปเลยคันที่2ค่ะสิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรนักเรียนก็เขียนได้เลยนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นนะคะในรถคันที่3คืออะไรแต่ตอนนี้ค่ะขอตัวแทนสัก1คนได้ไหมจะตอบรถคันไหนดีใครจะเป็นตัวแทนอีฟค่ะคันที่1 2 3แต่นักเรียนต้องเขียนทั้ง3คันนะลูกแต่ตอนนี้เพื่อนจะเป็นตัวอย่างให้เรา1คันหนูจะตอบคันไหนลูกคันที่1 2และ3
4: 1ค
0: ่
4: ะ
0: คันที่1ค่ะคันที่1สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรคะลูก
4: ช่วย
0: อะไรนะคะลูก
4: ช่วยเหลือผู้ปกครองค่ะ
0: ก็คือเรียนวิชานี้ไปแล้วนักเรียนสามารถไปช่วยเหลือผู้ปกครองได้ใช่ไหมคะลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะสำหรับในหน่วยนี้นะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวลาของครูนกก็หมดแล้วเหมือนกันนะคะเราจะพบกันอีกทีหนึ่งก็คือในภาคเรียนที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
2: ้โยเย
3: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์

0: ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนใครๆก็รัก
3: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
2: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
3: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
3: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
3: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
2: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
3: ได้จ้ะ
2: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้

ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ้งหมดกับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือว่าเด็กๆจะเรียกว่าครูแต้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะว่าเราจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้อะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ 1. เลยค่ะอธิบายท่าที่เราใช้ประกอบเพลงได้นะคะ 2. สามารถแสดงท่าทางประกอบเพลงได้และ 3. ตระหนักและเห็นคุณค่าการนำภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบเพลงไปใช้ประโยชน์ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะคะเช่นเคยค่ะเราจะมาทบทวนความรู้เดิมค่ะความรู้เดิมของเราในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปคะเด็กๆจำได้ไหมคะภาษาท่าทางนาฏศิลป์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาษาท่าทางนาฏศิลป์วันนี้ที่ครูจะให้ทบทวนมีท่าอะไรบ้างท่าแรกเลยท่าอะไรคะเด็กๆไหนทุกคนปฏิบัติพร้อมกันสิคะถ้าตัวเราจะใช้มือไหนนะคะมือไหนคะลูกมืออะไรนะตอบพร้อมกันซ้ายหรือขวามั่นใจเลยมือซ้ายมือซ้ายทำอะไรคะจีบอะไรจีบหงายที่ไหนคะที่อกแล้วมือขวาทำยังไงคะผู้หญิงจีบทรงหลังผู้ชายคุณครูให้ทำอะไรเท้าเอวไหนดูสิคะจีบสวยหรือเปล่าถูกต้องอันนี้ท่าอะไรนะคะท่าตัวเราต่อไปค่ะท่าอะไรคะ
2: ท่าเธอ
1: ท่าเธอทำยังไงแบมือมาด้านหน้าใช่ไหมคะเก็บนิ้วโป้งด้วยอยู่ระดับอะไรลูกมืออยู่ระดับอะไรอกท่าเธอนี่เราใช้แทนใครแล้วพูดถึงใครพูดถึงเพื่อนนะคะหรือคนที่อายุเท่ากันกับเรานั่นเองนะคะอ่ะไหนปฏิบัติท่าตัวเราพร้อมกัน1 2 3เราเธอเก่งมากค่ะต่อไปท่าต่อไปของเรานะคะท่าอะไรคะท่าท่านอ่ะท่าท่านอยู่ระดับอะไรลูกระดับอะไรนะศีรษะหรือระดับหน้าของเรานั่นเองเอาไว้ตรงๆเลยเธออยู่ระดับเธออยู่ระดับอกท่านอยู่ระดับหน้าเก่งมากค่ะอย่าลืมเก็บนิ้วโป้งด้วยนะคะไม่เอานิ้วโป้งชี้หน้าตัวเองแบบนี้นะคะเก็บนิ้วโป้งไปด้วยนั่นแหละค่ะสวยมากต่อไปเราไปท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปท่าอะไรคะท่าอายอายเอามือซ้ายแตะที่อะไรคะแตะที่อะไรเราใช้นิ้วปลายนิ้วหรือเราใช้ฝ่ามือคะลูกฝ่ามือแตะที่แก้มแบบนี้ผู้หญิงจีบทรงหลังผู้ชายเท้าเอวอายต่อไปท่าอะไรคะท่าอะไรท่าอะไรคะท่ารักท่ารักเอามือทำอะไรกันคะมือทำอะไรกันประสานกันไขว้ที่อะไรที่อกไม่แคบแบบนี้นะคะกว้างๆไปเลยต่อไปท่าต่อไปของเราถ้ารักแล้วมีท่าย ิ้มมือยิ้มมืออะไรนะมือซ้ายยิ้มใช้มือซ้ายแล้วหน้าต้องยังไงด้วยหน้าต้องยิ้มด้วยสวยมากเลยค่ะต่อไปท่าต่อไปของเราท่าอะไรนะ
2: ท่าโกรธ
1: เอามือทำยังไงคะเอามือแตะที่หลังหูใช่ไหมแล้วทำหน้ายังไงด้วยทำหน้าโกรธแล้วถู1 2 3โอเคเก่งมากเลยค่ะต่อไปท่าของเราท่าบอกความใกล้ๆนะคะก็มี2ท่านั่นคือท่าอะไรที่นี่กับที่โน่นไหนทบทวนตั้งแต่ท่าแรก ดูซิเด็กๆจำได้ไหมอ่ะ1 2 3ท่าแรกท่าฉันเธอท่านอะไรต่อ I รักยิ้มโกรธแล้วอะไรอีกที่นี่เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะอ่ะนั่งขัดสมาธิได้นะคะเด็กๆคุณครูมีคำถามคุณครูมีคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงเนี่ยเด็กๆคิดว่าหนึ่งอย่างเลยคิดว่าต้องคำนึงถึงสิ่งใดคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะนักเรียนคิดว่าการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ประกอบเพลงเราจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้างมีใครตอบได้ต้องคำนึงถึงอะไรลูกตอบดังๆเลย
0: กาลเทศะครับ
1: กาลเทศะอ่ะถูกต้องหนึ่งมีอะไรอีกลูกมีใครตอบได้
0: ความรู้สึกครับ
1: ความรู้สึกอ่ะถูกต้องเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าอารมณ์ของเพลงนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมคะมีอะไรอีกที่สำคัญเลยที่สำคัญเลยคืออะไรเราเนี่ยใช่เราต้องเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสิ่งอะไรสิ่งใดอีกอะไรนะอารมณ์เมื่อกี้เพื่อนตอบแล้วอารมณ์ความรู้สึกต้องคำนึงถึงที่สำคัญเลยเนื้อเพลงไงคะเพราะเราต้องการทำไมคะสื่อสารให้ทำไมผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคะว่าเราต้องการสื่อสารในเรื่องของอะไรเราต้องการบอกเขาว่าตอนนี้เราเป็นปลาตอนนี้เราเป็นนกดังนั้นสิ่งสำคัญเลยคือ1ดูที่เนื้อเพลงนะคะ2อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เมื่อกี้เพื่อนบอกว่ากาลเทศะก็มีส่วนนะคะและอีกหนึ่งอย่างเลยในเมื่อเราปฏิบัติประกอบเพลงสิ่งสำคัญของเพลงที่เราต้องคำนึงคืออะไรคะเนื้อเพลงแล้วนอกจากเนื้อเพลงมีอะไรอีกจังหวะจังหวะของเพลงก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องนึกถึงและก็คำนึงถึงถ้าสมมุติว่าครูให้เด็กๆย่ำเท้าแต่เด็กๆย่ำไม่ตรงจังหวะเด็กๆคิดว่ามันสวยงามไหมคะไม่สวยงามค่ะถูกต้องแล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงมาให้เด็กๆได้ดูและได้ฟังนะคะเด็กๆตั้งใจดูตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนร้องเพลงด้วยดังนั้นตั้งใจฟังเพลงให้ดีทั้งหมดนั่งตัวตรงไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

0: ขอขอบคุณสื่อเสียงและสื่อวิดิทัศน์เพลงเซิงท่ารำเผยแพร่โดยนางสาวเลิศลักษณะชูค่ะเป็นอย่างไรคะนักเรียนกับสื่อวันนี้ที่ครูได้นำมาให้นักเรียนได้ดูและชมกันนะคะเป็นอย่างไรเพลงมีจังหวะเป็นอย่างไรคะสนุกไหมสนุกนะคะอ่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงอะไรอ่านพร้อมกันสิคะเพลงเสริงท่ารำค่ะเพลงนี้จะมีชื่อว่าเพลงเสริงท่ารำซึ่งถ้านักเรียนตั้งใจฟังดีๆมันจะมีภาษาท่าอยู่ใช่ไหมคะมีนาฏยศัพท์อยู่ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฝึกปฏิบัติเพราะว่าน่ายัดศัพท์และภาษาท่าในเพลงนี้ง่ายมากก่อนอื่นเราต้องมาฝึกร้องเพลงกันก่อนนะคะอ่ะเริ่มกันที่นักเรียนอ่านเองได้หรือเปล่าอ่านได้ไหมคะหรือว่าให้ครูสอนอ่านก่อนได้ค่ะให้ครูสอนอ่านก่อนนะคะอ่ะนั่งตัวตรงตามองมาที่กระดานนี้นะคะอ่ะปะโทนปะปะโทนปะ
1: ปะโทนปะ
0: โทนปะโทนโทน
1: โทนปะโทนโทน
0: ปะโทนปะโทนปะโทนโทน
1: ปะโทนปะโทนปะโทนโทน
0: เก่งมากรู้ไหมคะว่าปะโทนปะเนี่ยเป็นเสียงของอะไรมีใครบอกได้ไหมรู้ไหมเสียงอะไรนะเสียงกลองเก่งมากเลยค่ะเสียงอันนี้จะเป็นเสียงกลองนะคะอ่ะเก่งมากเวลาเราร้องเราจะร้องทั้งหมดกี่รอบ4รอบนะคะอ่ะต่อไปจีบหงาย
1: แล้วมาจ
0: ี
1: บคว
0: ่
1: ำ
0: จีบหงายแล้วมาจี
1: บคว
0: ่
1: ำ
0: พวกเราจงจำ
1: พวกเราจงจำ
0: พวกเราจงจำ
1: ท่ารำของไทย
0: หงายมือ
1: จ
0: ี
1: บม้วนออกไป
0: หงายมือจีบม้วนออกไป
1: ต
0: ั
1: ้งวงหน
0: ้
1: าไว
0: ้จีบลงส่งหลัง
1: ตั้งวงหน
0: ้
1: าไว
0: ้
1: จ
0: ี
1: บลงส
0: ่
1: งหล
0: ัง ปะโทนปะโทนปะโทนโทนทีนี้ให้นักเรียนอ่านเองนะคะอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: อาใหม่เอาใหม่จีบลงส่งหลัง
1: จีบลงส่งหลัง
0: ขอตั้งวงหน้าไว้ใหม่ค่ะ1 2 3

โอเคพอค่ะเยี่ยมยอดนะคะอ่ะทีนี้คุณครูตรงป้าโทนป้าเนี่ยมันเป็นไปตามจังหวะไม่ต้องสอนแล้วเนาะเด็กๆร้องได้ใช่ไหมได้ไหมคะตามจังหวะไปนะอ่ะครูจะสอนท่อนจีบหงายเลยนะคะอ่ะนั่งตัวตรงคุณครูร้องก่อนนักเรียนร้องทีหลังเหมือนเดิมนะคะจีบง่ายแล้วมาจีบคว่ำ

0: เอาใหม่นะจีบง่ายแล้วมาจีบคว่ำ
1: จีบง่ายแล้วมาจีบคว่ำ
0: พวกเราจงจำท่ารำของไทย

0: ิบลงทรงหลัง
1: ตั้งวงหน้าไว้จีบลงทรงหลัง
0: ท่อนนี้ร้องให้ไวตั้งวงหน้าไว้

ทรงโอเคอ่ะทีนี้ร้องป๊าท่วนป๊าด้วยนะร้องพร้อมคุณครูเลยได้ไหมคะได้ไหมมั่นใจเลยเอาหนึ่งตั้งแต่ป๊าท่วนป๊านะหนึ่งสองสามป๊าท่วนท่วนป๊าท่วนท่วนป๊าท่วนป๊าท่วนป๊าท่วนท่วนป๊าท่วนป๊าท่วนป๊าท่วนท่วนจีบง่ายแล้วมาจีบความพวก

ทรงหลังปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะปะโทนทีนี้คุณครูขอไวกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมคะตอนนี้มันช้ามากเลยจังหวะเมื่อสักครู่สนุกไหมที่ครูให้ฟังสนุกไหมคะสนุกนะคะดังนั้นเราร้องให้ได้จังหวะเร็วแบบเมื่อสักครู่อ่ะนั่งตัวตรงอ่ะพร้อมนะหนึ่งสองสาม

ทรงปะโทนปะปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนทำไมร้องแล้วมันช้าลงช้าลงช้าลงอ่ะขอบรรทัดนี้หน่อยได้ไหมหงายมือจีบม้วนออกไปนักเรียนยังไม่ค่อยคล่องเลยอันเนี้ยหงายมือจีบม้วนออกไปตั้งวงติดเลยนะเราร้องติดกันเลยนะคะเอาหงายมือ1 2 3หงายมือจีบม้วนออกไปตั้งวงหน้าไว้จีบลงทรงโอเคค่ะเก่งมากอ่ะทีนี้พร้อมจะปฏิบัติท่าหรือยังพร้อมแล้วหรออ่ะยืนขึ้นเลยค่ะเอามือเท้าเอวเพลงนี้เราจะย่ำย่ำเท้ากันนะคะพร้อมย่ำเท้าขวาก่อนขวาอยู่ไหนขวาอยู่ไหนยกมือขวาขึ้นยกมือซ้ายขวาซ้ายขวาอุ้ยมีใครโดนครูหลอกไหมขวาซ้ายมีใครโดนครูหลอกไหมเก่งมากเลยค่ะอ่ะเราจะย่ำเท้าเท้าอะไรเท้าขวาก่อนนะคะเอามือเท้าเอว1 2 3ปะโทนปะโทนปะโทนโทนตามจังหวะปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะจีบง่ายแล้วมาจีบคว่ำพวกเราจงจำท่ารำของง่ายมือจีบม้วนย้ำเท้าให้ตรงจังหวะก่อนง่ายมือจีบม้วนออกไปตั้งวงหน้าไว้จีบลงทรงหลังปะโทนปะโทนปะปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนอ่ะทีนี้เท้ายากไหมคะยากไหมไม่ยากเราใช้นาฏยศัพท์อะไรเรียกว่าอะไรท่านี้ส่วนเท้าเรียกว่าท่าอะไรรู้ไหมถูกต้องค่ะคือการย่ำเท้านั่นเองอ่ะต่อไปตรงคำว่าปะโทนปะให้นักเรียนทุกคนกำมือหลวมเดี๋ยวค่อยทําเท้านะเอามือก่อนนะคะแล้วปล่อยลงแล้วแขว่งไปทางขวาเอียงขวาแล้วก็แขว่งมาทางซ้ายเอียงซ้ายเอาใหม่เอาใหม่1ตัวตรงมืออยู่ตรงกลางก่อน1 2 3ปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนอ่ะทีนี้เอาเท้าด้วยนะ1 2 3ไปปะโทนเอาใหม่เอาใหม่ถ้ามือเราไปทางขวาเท้าเราต้องย่ำเท้าขวาเอา1 2 3ไปปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนนะได้ไหมต่อไปถ้าต่อไปเขาบอกว่าจีบหงายแล้วมาจีบคว่ำทำยังไงจีบหงายใช่แล้วค่ะจีบหงายคือนาฏยศัพท์ส่วนมือนั่นเองจีบหงายจีบง่ายแล้วมาจีบคว่ำเอาใหม่นะจีบง่ายแล้วมาจีบคว่ำพอคำว่าพวกเราจงจำให้เอามือซ้ายมาเท้าเอวมือขวาชี้พวกเราจงจำท่ารำของไทยต่อไปง่ายมือจีบง่ายมือจีบก็คือจีบง่ายแบบนี้ง่ายมือจีบม้วนออกไปเอาใหม่จีบไว้อย่างงี้ง่ายมือจีบม้วนเวลาจะม้วนออกก็คือเราต้องคว่ำก่อน
คว่ำก่อนแล้วค่อยปล่อยออกนั่นแหละเอามายจิบหงายจิบหงายลูกคว่ำมือคว่ำมาข้างหน้าแล้วปล่อยออกเก่งมากอ่ะ

ายจีบลงทรงหลังไม่ต้องแอ่นตัวมาอย่างนี้สิลูกตัวตรงๆอะเอามาจีบง่ายแล้วมาจีบคว่ำพวกเราจงจำท่ารำของไทยง่าย

ทรงล้างอ่ะทีนี้เอาเท้าด้วยนะทีนี้ร้องเร็วๆหน่อยได้ไหมพอเราร้องช้าแล้วมันไม่ค่อยสนุกสนานเลยอ่ะ1 2 3จีบ

0: น
1: ออกไป
0: เก่งมาก
2: งายมือจีบม้วนออกตั้งวงหน้าไว้จีบลงส่งหลังได้ไหมคะ
0: ทีนี้เอามาตั้งแต่ปะทวนปะเลยนะ1 2 3ไปปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนไป

จีบลงทรงหลังป้ายปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนปะโทนปะโทนปะโทนโทนได้ไหมคะทีนี้คุณครูจะเพิ่มเลเวลความยากก็คือจะเปิดเพลงพร้อมนะเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้นะคะตัวตรงตัวตรงเตรียมพร้อมตัวตรง

ทันไหมทันไหมเอาอีกไหมคะเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะพร้อมตัวตรงตัวตรงพร้อมยังหนึ่งสองสามเตรียมตัวนะ

เก่งมากเลยค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนไปปฏิบัติพร้อมกับคุณครูเลยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตัวตรงเลย

ยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะอ่ะนั่งลงได้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันนี้ของเรากันนะคะในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้ไปฝึกปฏิบัติท่ารำนะคะเป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอด้านหน้าห้องนะคะคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางนะคะจะรบกวนให้ครูนะคะดูแลในการฝึกปฏิบัติเพลงเสียงท่ารำของเด็กๆนะคะแล้วก็ดูแลให้นักเรียนได้ออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนค่ะทีนี้นักเรียนพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปตามจุดของตัวเองได้เลยค่ะ

0: งคลกลับมานั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะถอยหลังนิดนึงนั่งให้เรียบร้อยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังคะ
1: ตรงแล้วค
0: ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะได้ออกมาปฏิบัติด้านหน้าชั้นเรียนนะคะโดยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้และนักเรียนก็ปฏิบัติไปพร้อมเพลงเลยแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะคะเริ่มที่กลุ่ม3เอากลุ่ม3มายืนค่ะเชิญค่ะขยายแถวให้เต็มเลยเดี๋ยวคุณครูเปิดเพลงให้นะคะถ้าพร้อมแล้วตัวตรงเพื่อนๆในห้องตั้งใจดูย้ำขวานะคะ

มือให้เพื่อนหน่อยสิคะอ่ะกลับมานั่งที่ได้ต่อไปขอดูกลุ่มที่กลุ่ม5ค่ะเชิญขยายแถวมาให้เต็มเลยค่ะเดินหน้าขึ้นมานิดนึงพร้อมนะคะพร้อมแถวตัวตรง

พื่อนๆหน่อยสิคะอาเชิญไปนั่งได้กลุ่มต่อไปขอกลุ่มขอกลุ่มหนึ่งค่ะเชิญคุณครูจะเปิดเพลงแล้วนะคะ

เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะมานั่งที่ได้2ค่ะกลุ่ม2มากลุ่ม2มาขยายแถวมานะคะครูเปิดเพลงแล้วนะเดินหน้ามาหน่อยลูก

บมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะเชิญค่ะกลุ่มที่4ค่ะขยายแถวมาพร้อมนะคะครูเปิดเพลงแล้วนะคะเพื่อนๆตั้งใจดูนะคะให้กำลังใจเพื่อนนะคะ

บมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งฮะ5ครั้งยังไงนะเอาใหม่1 2 3 4 5เวลาให้ปรบมือ5ครั้งก็ปรบเป็นชุดนะคะนั่งตัวตรงคุณครูขอทบทวนมืออีกสัก1รอบนะคะจีบง่ายแล้วมาจีบคว่ำพวกเราจงจำท่ารำของไทยง่ายมือคือจีบง่ายจีบง่ายหักข้อมือเข้าหาตัวเองด้วยง่ายมือจีบม้วนออกไปหงายมือตั้งวงหน้าไว้เลื่อนมือตั้งวงมาข้างหน้าจีบลงส่งหลังทีนี้คุณครูขอให้ทุกคนลุกขึ้นยืนแล้วปฏิบัติพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะพร้อมนะคะตัวตรง

0: เก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนั่งลงได้ค่ะเป็นอย่างไรคะวันนี้สนุกไหมคะเพลงนี้ที่ครูได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้สนุกไหมสนุกใช่ไหมคะมีท่าอะไรบ้างในเพลงจีบหงายมีจีบคว่ำตั้งวงบนจีบทรงหลังย่ำเท้าและมีท่าใหม่อีกหนึ่งท่าตั้งวงหน้านั่นเองเก่งมากเลยทีนี้แล้วก็มีท่านี้พวกเราจงจำนะคะชี้นิ้วนะคะเก่งมากก่อนที่จะไปสรุปความรู้กันวันนี้เดี๋ยวเรามาชวนคิดไขคำตอบกันหน่อยสิคะคุณครูถามว่าการปฏิบัติท่ารำฟังให้ดีนะการปฏิบัติท่ารำเพลงเสิร์งท่ารำทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไรก็กายดูตัวเลือกก่อนเศร้าโศกขอไข่สนุกสนานหรือคอควายกล้าหาญใครตอบเอามือวางที่ตักใครตอบกอไก่ยกมือใครตอบขอไข่สนุกสนานใครตอบคอควายกล้าหาญทั้งห้องตอบอะไรคะขอไข่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อนี้ตอบขอไข่สนุกสนานเก่งมากเลยค่ะเพลงนี้เป็นเพลงเสิร์งท่ารำนะคะเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกยังไงคะสนุกสนานนั่นเองการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงนะคะเราจะสื่อความหมายให้ทำไมให้ผู้ชมเข้าใจนั่นเองนะคะการสื่อความหมายเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับเนื้อร้องและจังหวะของเพลงการปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงถือเป็นการฝึกทักษะนะคะทางการแสดงนาฏศิลป์อย่างหนึ่งเลยนะคะและยังเป็นการสื่อความหมายให้ผู้ชมได้เข้าใจนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อยากฝากให้เด็กๆนะคะได้กลับไปฝึกซ้อมทบทวนนะคะเนื้อหาทั้งหมดเลยนะคะที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะไม่ว่าจะเป็นในสาระของทัศนศิลป์สาระดนตรีหรือว่าสาระนาฏศิลป์นั่นเองค่ะคุณครูอยากฝากให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกฝนนะคะการที่เราได้ทำอะไรซ้ำๆย้ำบ่อยๆนะคะจะทำให้นักเรียนจดจำได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้ให้นักเรียนพับเพียบให้เรียบร้อยค่ะนั่งตัวตรงมือวางที่ตักค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้คุณครูขอฝากให้นักเรียนได้กลับไปฝึกซ้อมทบทวนนะคะทำซ้ำๆย้ำบ่อยๆค่ะนักเรียนจะจดจำไปได้เองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแต้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นั่นทั้งหมดกับ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัว จนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง

0: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Class Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the RTV2. Welcome to English class with me, Miss Gao Tachipet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนนะคะแล้วก็เรื่องในโรงเรียนด้วยนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยคุณครูมีสิ่งที่ให้นักเรียนเป็นอย่างไรเอ่ยมีสิ่งที่ให้นักเรียนทบทวนนะคะทบทวนนะคะเด็กๆเราลองมาดูนะคะเด็กๆสังเกตจากแผ่นสีแล้วเด็กๆคิดว่าแผ่นสีต่างๆจะซ่อนคำศัพท์อะไรไว้คะอะไรนะลูกวันใช่ไหมคะซ่อนวันไว้นะคะเริ่มจากสีอะไรดีนะแก้วขอสุ่มนะคะเป็นเด็กๆบอกว่า red สีแดงใช่ไหมคะเด็กๆดีมากเขาออกเสียงอีกรอบค่ะ
2: Sunday
1: ต่อไปล่ะคะอยากเปิดสีไหนดีเด็กๆบอกว่าเด็กๆบอกว่าบลูใช่ไหมเอ่ยสีนี้เลยนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า
2: Friday
1: วันอะไรเอ่ย
2: ว
1: ันศุกร์นั่นเองนะคะวันศุกร์ต่อไปสีอะไรดีนะไอเด็กบอกว่า green
2: Wednesday
1: เด็กๆออกเสียงได้เลยค่ะ
2: Wednesday
1: เด็กเรียนปลายทางเหรอคะลองฟังเพื่อนปลายทางดูนะคะเพื่อนจะออกเสียงว่าถูกต้องไหมคะนักเรียนห้องเรียนคิดว่าถูกต้องไหมเอ่ยนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนดีมากค่ะ Wednesday ต่อไปต่อไปอับพิงสีนี้ใช่ไหมเอ่ย
2: Thursday
1: ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่สีชมพู
2: Thursday
1: ใครได
2: ้
1: Thursday. อะไรนะคะ
2: Thursday
1: ใครได้อ่ะขอกลุ่มที่สองนักเรียนปลายทางลองฟังนะคะลองดูซิว่าเพื่อนตอบถูกหรือไม่หนูจะตอบว่า
3: Tuesday
1: ถูกต้องไหมคะอ่ะใครคิดว่าถูกต้องกดไลค์ดีมากนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะนั่นก็คือ Tuesday วันอะไรคะ
2: ว
1: ัน
2: อ
1: ังคารนั่นเองนะคะวันนี้ก็คือวันอังคารนั่นเองต่อไปมาที่ต่อไปค่ะพูดพร้อมกันเลยค่ะถูกต้องค่ะพูดเลยค่ะAgain please วันอะไรเอ่ยวันพฤหัสบดีนั่นเองนะคะต่อไปเพื่อนบอก purple สีม่วงใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้เลยนะคะนั่นก็คืออีกรอบค่ะ
2: Saturday
1: วันอะไรคะวันเสาร์นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางลองพูดคำศัพท์วันเสาร์ให้คุณครูฟังหน่อยค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะว่าพูดได้ถูกต้องหรือไม่ต่อไปเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆตอบพร้อมกันเลยนะคะ
2: Again
1: please Again please
2: Monday
1: นั่นก็คือวันอะไรคะวันจันทร์นั่นเองนะคะนั่นก็คือวันจันทร์นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆต่อไปคุณครูขอสุ่ม1คน1กลุ่มขอสุ่ม1คน1กลุ่มก่อนนั่นก็คือกรุ๊ป2กรุ๊ป2พ ร้อมไหมคะ Are you ready?
2: Yes
1: Okay กรุ๊ป2นะคะช่วยกันตอบครูแก้วขอชี้เป็นวันนี้เลยค่ะตอบค่ะ
2: Friday
1: Again please
2: Friday
1: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปกรุ๊ป5กลุ่มที่5นะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยกลุ่มที่5อ่ะพร้อมแล้วนะคะครูแก้วจะขอซูมเป็นคำนี้เลยค่ะตอบดังๆค่ะ
2: Monday
1: วันอะไรวันอังคารไหม Monday วันอะไรเอ่ยวันศุกร์ไหมคะวันอะไรเอ่ยวันจันทร์นั่นเองนะคะคือคำว่าอะไรนะคะMonday เก่งมากค่ะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆต่อไปคุณไม่เอ่ยเราเรียนกันไปแล้วหรือยังเรียนไปแล้วนะคะเราจะขอทบทวนค่ะเพื่อนๆเราจะขอทบทวนนะคะเด็กๆดูตารางเรียนแล้วเด็กๆวิชาแรกนะคะเด็กๆลองอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ใช่
1: ดีมากค่ะต่อไป
2: English
1: ดีมากต่อไปมีอีกไหมเอ่ยดีมากนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างของตารางเรียนนะคะตัวอย่างของตารางเรียนนั่นเองต่อไปวิชาอะไรเอ่ยลูก
2: ศ
1: ิ
2: ลปะ
1: ศิลปะนั่นเองนะคะต่อไปต่อไป
2: พ
1: ีอีดีมากนะคะวิชาอะไรเอ่ยพีอีวิชาสุขศึกษาและศึกษาใช่ไหมเอ่ยยังมีอีกไหมนะลองดูสิเก่งมากนะคะเก่งมากค่ะต่อไปต่อไป
2: มิวสิ
1: กเก่งมากค่ะนั่นก็คืออะไรนะคะ
2: ม
1: ิ
2: วสิก
1: ดีมากค่ะแสดงว่าเด็กๆจดจำได้ไหมเอ่ยจดจำได้นะคะมีทั้งหมดกี่วิชาคะเพื่อนครบแล้วหรือยังเท่าไหร่แล้วอ่ะลองนับสิยังขาดอีกไหมเอ่ยยังขาดอีกไหมอีกหนึ่งวิชานั้นก็คือวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะก็จะได้คำศัพท์ดังนี้เลยค่ะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวิชานะคะที่คุณครูได้นำเสนอให้นักเรียนไปนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะใช้คำศัพท์เกี่ยวกับวันแล้วก็วิชามาใช้ในบทเรียนนี้ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปวันนี้นะคะเรานะคะก็จะเรียนกันในเรื่องของ around school 1 around school 1จะเรียนกันเป็นครั้งที่1จะเรียนกันเป็นครั้งที่1นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะจุดประสงค์นะคะก็คือบอกสิ่งที่เกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองได้บอกสิ่งที่เกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองได้นะคะต่อไปข้อที่2ก็คืออ่านออกเสียงประโยคง่ายๆเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะของตนเองแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมนะคะทั้งกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเดี่ยวนะคะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกันนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆเราลองมาดูค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอะไรคะเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆว่าเขาเนี่ยชื่อว่าอะไรเขามีการทักทายไหมเอ่ยเขามีการทักทายว่าอะไรคะอ่ะเขาชื่ออะไรเก่งมากอ่ะน้องทีเพื่อนๆลองฟังเสียงของน้องทีนะคะและนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางลองฟังเสียงของเพื่อนกลุ่มที่4เพื่อนกลุ่มที่4พร้อมไหมคะอ่ะหนูพูดได้เลยค่ะ
0: Hello, my name is
1: เป็นตัวย่อใช่ไหม My name's ขออีกรอบค่ะ
0: Hello, my name's ธนา
1: ขออีกหนึ่งรอบค่ะขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะมีเพื่อนกลุ่มอื่นอยากตอบไหมกลุ่มที่1อ่ะเมกี้อยากแก้ตัวให้เมกี้อยากแก้ตัวให้จะได้ว่าอย่างไรลูก
3: Hello my name's ธนา
1: ขอ S หน่อยขอเสียง S มาหน่อย Hello my name's ธนา
3: Hello my name's ธนา
1: ถูกต้องไหมเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆเด็กๆพูดตามอีก1ครั้งนะคะHello, my name's Tana.
2: Hello, my name's Tana.
1: ขาบอกว่าสวัสดีชื่อของฉันคือชื่อว่าอะไรฉันชื่อว่า
2: ธนาน
1: ั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อนะคะเด็กๆจะต้องติดตามตัวละครตัวนี้นะคะต่อไปเด็กๆคิดว่าสถานการณ์ต่อไปที่คุณครูจะนำเสนอจะต้องอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะและเตือนปลายทางคิดว่าสถานการณ์ต่อไปคุณครูจะนำเสนอเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเอาเป็นสถานที่ใดคะ
2: โรงเร
1: ียนใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเขาบอกว่าThis is my school. เด็กๆพูดตามค่ะ Everyone repeat after me. Repeat after me. This is my school.
2: This is my school.
1: This is my school.
2: This is my school.
1: นี่คือโรงเรียนของ
2: ฉ
1: ัน นี่คือโรงเรียนของฉันนะคะนักเรียนปลายทางลองพูดให้ฟังหน่อยค่ะดีมากค่ะเด็กๆโรงเรียนของฉันเนี่ยเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยมีตึกเป็นอย่างไรมีตึกสูงเลยใช่ไหมคะแล้วโรงเรียนของนักเรียนปลายทางมีตึกสูงบ้างไหมคะเด็กๆ เรียนที่อาคารที่เป็นปูนหรืออาคารที่เป็นไม้โรงเรียนของเราเรียนแบบไหนคะเรียนอยู่ที่อาคารที่มีทั้งปูนและไม้ใช่ไหมคะเด็กๆลองตอบคำถามนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปมาดูอีกหนึ่งประโยคใครตอบได้ให้สองหัวใจทีทัศน์จะตอบว่าอย่างไรคะประโยคที่สอง
0: It is วังไกกังวล school
1: เก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆอีกหนึ่งประโยคนะคะอีกหนึ่งประโยคที่จะนำเสนอนั่นก็คือIt is วังไกลกังวล school. It is วังไกลกังวล school. เขาบอกว่าอย่างไรประโยคนี้ชื่อโรงเรียนว่าอะไรลูกใช่ค่ะเด็กๆนี่ก็จะเป็นชื่อโรงเรียนของนักเรียนที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเด็กๆลองเปลี่ยนนะคะนักเรียนปลายทางลองเปลี่ยนเป็นชื่อของนักเรียนที่เรียนอยู่นะคะเป็นชื่อโรงเรียนที่ตนเองเรียนอยู่ฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบได้เลยค่ะเด็กๆก็จะต้องขึ้นต้นว่านักเรียนปลายทางก็จะต้องขึ้นต้นว่า it is ใช่ไหมเอ่ยและตามด้วยชื่อของโรงเรียนนั้นและตามด้วยคำว่า school นั่นเองนะคะง่ายๆแบบนี้เลยไปขอฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะมีโรงเรียนมากมายเลยใช่ไหมคะที่เรียนกับพวกเราใช่ไหมเอ่ยใช้สื่อการสอนของพวกเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปมาดูที่คนนี้เขาชื่ออะไรนะลูก
2: ธนา
1: ใช่ไหมคะต่อไปเขาบอกว่าอะไรใครตอบได้บ้างI walk to school in the morning. เด็กๆลองฟังประโยคดีๆ I walk to school in the morning. I walk to school in the morning. เขาบอกว่าเขาเป็นอย่างไรฉันเป็นยังไงฉันเดินมาโรงเรียนเวลาตอนไหนลูกตอนเช้าใช่ไหมคะตอนเช้าใครที่เดินมาโรงเรียนตอนเช้าบ้างมีไหมเอ่ยตะวันเหรอลูกส่วนใหญ่มีต้นหอมเหรอคะเดินเข้ามาในโรงเรียนใช่ไหมคะต่อไปขออีกหนึ่งประโยคกลุ่มที่หนึ่งตอบว่า

0: my school.
1: อะไรนะ
0: I love my school.
1: ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนยังไม่คุ้นเคยขอกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ตั้งใจฟังเพื่อนเพื่อนนะคะจะได้ว่า
0: I love my school.
1: ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่ใช่ขออีกขออะไรนะยังไม่ใช่เขาบอกว่า I love my ดีมากค่ะเด็กๆอีกหนึ่งประโยคนะคะก็จะได้ว่า I love my school
2: I love my school
1: ฉันเป็นยังไงลูกฉันรักโรงเรียนของฉันฉันรักโรงเรียนของฉันนั่นเองนะคะฝากครูปลายทางค่ะช่วยจดประโยคลงบนกระดานด้วยนะคะช่วยจดประโยคลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะต่อไปเด็กๆเรามาเป็นอย่างไรคะดีมากค่ะเรามาทบทวนกันนะคะเด็กๆเริ่มตั้งแต่ภาพแรกเลยค่ะนั่นก็คือวิชาอะไรเอ่ยmusic
2: art
1: math
2: science
1: อีกรอบค่ะ
2: social studies
1: ต่อไปอีกรอบค่ะ
2: PE
1: นั่นเองนะคะเด็กๆก็แก้ขอคำถามเป็นการทบทวนที่เรียนมาถ้าเด็กๆเนี่ยชื่นชอบให้เด็กๆตอบ yes ใช่ไหมเอ่ยแก้วถามว่า do you like Thai
2: yes
1: ถ้าไม่ชอบตอบว่า
2: no
1: I like English คุณแก้วขอถามดาเนียเป็นคำถามทบทวนดาเนียจับไมค์ได้เลยค่ะคุณครูถามว่า do you like Thai
0: No, I don't. I like English.
1: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนใช่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะต่อไปกูแก้วขอถามแบบเจาะจงกูแก้วขอถามแบบเจาะจงขอถามเป็นเมเมขอถามเป็นเมเมเมเมอยู่กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่3เพื่อนเพื่อนลองฟังเสียงของเมเมกลุ่มที่3นะคะกูแก้วถามว่าDo you like science? Do you like science?
0: Yes, I do.
1: เพื่อนชอบไหมคะ
2: ชอบ
1: ตอบถูกต้องไหมเอ่ย ถูกต้องนะคะ ปรบมือเพื่อนด้วยค่ะ ดีมากนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่จะได้คะแนนกลุ่มที่จะได้คะแนนไปก็คือกลุ่มไหนบ้างคะ กลุ่มที่ กลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่เท่าไหร่อีกกลุ่มที่3และมีหัวใจที่ติดค้างอยู่ใช่ไหมเอ่ยคือกลุ่มที
2: ่
1: กลุ่มที่4ได้กี่หัวใจ2หัวใจนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูประโยคกันค่ะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับวิชาต่างๆและวันใช่ไหมคะและวันเด็กๆวันนี้ประโยคที่คุณครูจะนำมาเสนอนะคะนั่นก็คือประโยคว่า I study จะขึ้นต้นว่า I study ตามด้วยอะไรคะเพื่อน
2: วิชาต่างๆ
1: ตามด้วยวิชาต่างๆแล้วก็ตามด้วยอะไรอีก on Monday to Friday ก็คืออะไรวันที่เราเรียนใช่ไหมคะให้เด็กๆนับว่าในประโยคนี้มีทั้งหมดกี่วิชาเริ่มเลยค่ะ
2: 8
1: เท่าไหร่เอ่ยใครคิดว่า8ใครคิดว่า9เรามานับพร้อมกันเด็กๆเรามานับวิชาพร้อมกันเด็กๆให้พูดชื่อวิชาออกมานะคะและนับไปพร้อมกันโอเคไหมคะกี่วิชาลูกกี่วิชาคะ
2: 8
1: วิชาใครตอบ8วิชาบ้างกดไลค์

0: ไลค์ใครตอบ8วิชาดีมากนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนประโยคที่บอกว่าฉันเนี่ยเรียนวิชาอะไรบ้างและเรียนตั้งแต่วันใดถึงวันใดเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านประโยคให้ฟังนะคะก็จะได้ว่า I study Thai English Music Art Maths Science Social Studies and PE on Monday to Fridayอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะ listen carefully ให้ตั้งใจฟังและดูที่หน้าจอได้เลยนะคะก็จะได้ว่า I study Thai English Music Art Maths Science Social Studies and PE on Monday to Friday แสดงว่าประโยคนี้คุณครูแก้วพูดว่าฉันเรียนทั้งหมดกี่วิชานะลูก8วิชาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฉันเรียน8วิชาในวันจันทร์และวันศุกร์นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะเด็กๆก็จะได้ฉันเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษดนตรีศิลปะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและสุขศึกษาและพละศึกษาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดีมากนะคะเด็กๆดูสังเกตตารางเรียนของตนเองแล้วใครที่เรียนทุกวิชาในนี้บ้างตารางเรียนของตนเองเนี่ยมีไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูแล้วเปรียบเทียบกับตารางเรียนของตนเองใครที่เรียนครบทั้ง8วิชาบ้างเอ่ยดีมากนะคะดีมากค่ะนักเรียนปลายทางนะคะได้เรียนครบทั้ง8วิชาไหมคะดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าภาพนี้น่าจะต้องเป็นวิชาอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษนะคะคุณครูแก้วตานะคะก็จะนำเสนอประโยคนั่งทีอ่านให้คุณครูฟังหน่อยเพื่อนๆตั้งใจฟังนะคะและนักเรียนปลายทางลองฟังกลุ่มที่4จะได้ว่าอย่างไรลูก
1: I love English
0: อีกรอบค
1: ่
0: ะ
1: I love English
0: เก่งมากเพื่อนๆพูดตามได้เลยค่ะ
2: I love English
0: ฉันเนี่ยรักวิชาอะไรวิชาภาษาอังกฤษนะคะดีมากค่ะแต่ถ้าเด็กๆชอบชื่นชอบหรือว่าชอบมากๆนะคะก็อาจจะใช้คำว่า love อย่างเช่น I love music I love art ได้ไหมคะเด็กๆสามารถเปลี่ยนเป็นวิชาที่ตนเองเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชอบนะคะวิชาที่ตนเองรักได้เลยค่ะแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้จะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆวันนี้นะคะมีกิจกรรมนะคะ2กิจกรรมหลักๆด้วยกันให้นักเรียนทำนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยอธิบายการทำกิจกรรมเพิ่มเติมเรามาดูที่กิจกรรมแรกเลยนะคะนั่นก็คือเราจะมาทำใบงานที่25นะคะเราจะมาทำใบงานที่25นะคะซึ่งเด็กๆก็จะต้องมีการเติมตัวอักษรลงในช่องว่างนะคะให้ตรงวิชาต่างๆให้ถูกต้องรวมทั้งนะคะเด็กๆเวลาที่เด็กทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆจับคู่กันนะคะจับคู่กับเพื่อนแล้วก็สลับพูดคำศัพท์ให้เพื่อนเป็นอย่างไรให้เพื่อนฟังนะคะให้เพื่อนฟังด้วยเอาค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆคุณครูแก้วตาได้ขึ้นเป็นจอใหญ่นะคะเป็นตัวอย่างของใบงานที่25นะคะเด็กๆก็จะต้องเติมลงไปให้ถูกต้องเด็กๆก็จะต้องเติมลงไปให้ถูกต้องอย่างเช่นคุณครูแก้วขอยกตัวอย่างเป็นภาพนี้เด็กๆคิดว่าตัวอักษรที่หายไปคือตัวอะไรบ้างคะ
3: you
0: กับ I ใช่ไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่คะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า music ใช่ไหมเอ่ยนั่นก็คือคำศัพท์คำว่า music อย่างเช่นอีกหนึ่งอย่างเช่นภาพนี้ตัวอักษรที่ขาดหายไปคืออะไรคะ
3: I
0: ใช่ไหมคะ I ดีมากค่ะเด็กๆก็จะต้องเติมให้ถูกต้องเด็กๆก็จะ

ต้องเติมให้ถูกต้องให้ครบทั้งกี่วิชาคะเพื่อนกี่วิชาคะลองนับสิเท่าไหร่คะเด็กๆเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนปลายทางนับได้เท่าไหร่นักเรียนพร้อมไหมเอ่ยที่จะทำกิจกรรมนี้พร้อมไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: 84ใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่จ๊ะอยู่ที่หน้าที่84ใช่ไหมคะใบงานอยู่ที่หน้าที่84นั่นเองให้เด็กๆนะคะตั้งใจทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะดีมากนะคะใบมอนกลุ่มไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มและถูกต้องครูแก้วให้เพิ่มอีก1หัวใจให้เพิ่มอีก1หัวใจนะคะเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะเป็นอย่างไรวันนี้ทำได้ใช่ไหมคะใครคิดว่าทำได้ถูกต้องทุกข้อยกมือกดไลค์กดไลค์ดีมากค่ะดีมากนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางทำได้ถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วดีมากค่ะดีมากฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูด้วยตอนนี้หนูทำได้ถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วคะข้อที่4แล้วนะคะข้อที่4แล้วเจ้านายบอกดีมากค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มแล้วยังเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขียนชื่อด้วยใช่มีเสียงออกมาว่าเขียนชื่อด้วยทำได้ไหมเอ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดีมากทำได้ไหมสตางค์ทำได้เปล่ายากไหมวันนี้ยากไหมเรียบร้อยหรือยังคำว่าอะไร English ค่ะตัวอักษรตัวอะไรไปหน้าเมื่อกี้มีให้เพื่อนๆช่วยแล้วใช่ไหมเพื่อนๆช่วยกันตอบว่าค่ะตัวอักษรตัวอะไรตัวอะไรจ๊ะตอบแล้วเมื่อกี้เพื่อนช่วยตอบแล้วเมื่อกี้เพื่อนใช่ใบพลูใช่ไหมใบพลูเก่งมาก
1: เสร็จแล้วใบพลูเขียนชื่อยัง
0: เขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆเขียนชื่อด้วยใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วบ้างทั้งกลุ่มแล้วหรือยังกลุ่ม3เสร็จเรียบร้อยหรือยังทั้งกลุ่มยังทั้งกลุ่มยังกลุ่มที่ชนะคือกลุ่มที่3นะคะจะได้ไปกี่หัวใจคะ1หัวใจนั่นเองนะคะเป็นคะแนนความสามัคคีนะคะเพื่อนจะได้ในลักษณะนี้เลยค่ะจะได้ในลักษณะนี้เลยนะคะเก่งมากค่ะไหนเขียนชื่ออะไรเขียนชื่ออะไรจักรพรรดิเขียนชื่ออะไรเห็นไหมเราจะต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมจักรพรรดิเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆต่อไปเราจะมาเป็นอย่างไรเราจะมาเฉลยกันนะคะเราจะมาเฉลยกันเด็กๆ look at the screen สายตาอยู่ที่หน้าสายตาอยู่ที่หน้าไหนสายตาใครไม่อยู่ที่หน้าจอบ้าง group 2 group 1สายตาอยู่ที่หน้าจอใช่ไหมลูกเด็กๆเราลองมาเฉลยพร้อมกันนะคะเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะคำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่า English ตัวอักษรที่หายไปคือ letter I ตัวอักษรตัว I นั่นเอง

0: ไหนใครถูกต้องยกมือดีมากค่ะเอามือลงได้ค่ะนักเรียนปลายทางข้อนี้ถูกต้องไหมเอ่ยดีมากนะคะ very good เติมลงไปได้นะคะต่อไปเด็กๆคำนี้ค่ะคำศัพท์คำว่าตัวที่หายไปคือเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเพื่อนใช่ตัวสัตว์เอใช่ไหมคะเด็กๆสามารถตรวจตามได้เลยนะคะสามารถตรวจตามได้เลยต่อไปพีอีเก่งมากค่ะต่อไปตัวอักษรที่หายไปคือ
1: เ
0: อต่อไปลูกตัวอักษรที่หายไปคือถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะต่อไป social studies ขออีกรอบนะคะ social studies ตัวอักษรที่หายไปคือใช่ไม่ใช่เพื่อนและอีกหนึ่งใช่ไหมคะอีกหนึ่งนั่นก็คือ U และ I นะคะเก่งมากใครถูกต้องทั้งหมดเลยบ้างยกมือค่ะดีมากปรบมือให้ตนเองเลยค่ะดีเยี่ยมนะคะเด็กๆแสดงว่าเด็กๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาต่างๆใช่ไหมคะมีความรู้ความเข้าใจดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาปฏิบัติอีกหนึ่งกิจกรรมเราจะมาปฏิบัติอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเด็กๆกิจกรรมนี้จะต้องใช้โน้ตบุ๊กก็คืออะไรลูกสมุดอย่าเพิ่งหยิบสมุดขึ้นมาก่อนให้ดูที่หน้าจอให้ดูที่หน้าจอเด็กๆทุกคนดูที่หน้าจอใช่ไหมกิ่งก้าวและปณิดาใช่ไหมเอ่ยตอนนี้สายตาทุกคนอยู่ที่หน้าจอใช่ไหมลูกเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะนั่นก็คือ this is my school this is my school ก็คือกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องเติมลงไปให้ถูกต้องนะคะเด็กๆจะต้องเติมลงไปให้ถูกต้องนะคะโดยที่เด็กๆประโยคนี้เขาบอกว่า hello my name's ให้เติมชื่อของใคร my name's ชื่อของฉันนะคะชื่อของฉันนะคะตัวอย่างเช่นคนนี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเด็กๆลองดูนะคะต่อไปเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเติมคำว่าดีมากค่ะต่อไปประโยคถัดไปเขาบอกว่า this is my school this is my school นี่คือโรงเรียนของฉันต่อไปอีกหนึ่งนะคะ I study ตามด้วยวิชาต่างๆซึ่งเราเรียนทั้งหมดกี่วิชาคะ
1: 8
0: วิชาใช่ไหมคะเราเรียนทั้งหมด8วิชานั่นเองนะคะ on Monday to Friday แล้วก็ต่อไปขออีกหนึ่งประโยคนะคะนั่นก็คือ I love เด็กๆเติมประโยคที่เด็กๆรักมากที่สุดอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่า I love อะไรคะI love English เด็กๆก็เติมลงไปในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะเด็กๆก็เติมในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมนี้ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะคุณครูจะให้ตัวอย่างไว้นะคะคุณครูจะให้ตัวอย่างไว้นะคะทำใส่นี่เลยไหนดูซิ
1: ใช้น
0: ี
1: ่ได
0: ้
1: ไหม
0: ได้ค่ะเด็กๆคุณครูให้เวลา5นาทีนะคะให้เวลา5นาทีเด็กๆจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้ถูกต้องนะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติกิจกรรมให้ถูกต้องนะคะทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆกิจกรรมนี้เด็กๆเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับใครบอกข้อมูลเกี่ยวกับใครคะตัวเองใช่ไหมคะบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นอย่างไรคะเจ้านายเดี๋ยวครูช่วย เด็กๆถ้าเด็กๆ เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ได้นะให้เด็กๆเขียนเป็นภาษาอะไรได้คะภาษาไทยได้นะแต่เด็กๆในห้องนี้เป็นอย่างไรลูกเขียนได้ใช่ไหมเขียนได้เพราะว่าเราฝึกฝนกันมาแล้วใช่ไหมเอ่ยเราเคยฝึกฝนกันมาแล้วในแบบฝึกหัดอาจารย์ได้เลยจ้ะ
2: เขียนรอบรวมมาให้ว่าสองรูปหรือว่ารูป
0: ลองดูที่ตัวอย่างสิลองดูที่ตัวอย่างสิลูกเป็นอย่างไรเด็กจะต้องวาดตนเองใช่ไหมคะแล้ววาดวิชาที่ตนเองเป็นอย่างไรลูก love loveปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะว่าอย่างไรใช่ใช่วาดรูปใครวาดรูปกิ่งก้าวไหม
3: ไม่
0: วาดรูปใครใช่เหรอวาดรูปใคร
3: ตัวเอง
0: วาดรูปใครเขาบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นภาพ my ฉันใช่ไหม my namesบอกชื่อ my name's กิ่งกะ my name's หนูชื่ออะไรนะ
4: กิ่งก้า
0: my name's ชื่อจริง my name's นัทธรินีแสดงว่าต้องวาดใครวาดใครวาดตัวเราใช่ไหมเอ่ยตัวฉันนะคะวาดตัวฉันเองวาดภาพก่อนนี่ไงเว้นที่ไปแล้วใช่ไหมได้วาดตนเองใช่ไหมคะวาดชัยพฤกษ์นี่คือชัยพฤกษ์ใช่เปล่าชัยพฤกษ์ชอบวิชาอะไรคณิตศาสตร์ดีมากค่ะและชัยพฤกษ์ก็เติมประโยคลงไปเลยเขียนประโยคให้สมบูรณ์อะไรนะลูกได้เด็กๆลองสังเกตคำว่า name คำว่า name คือชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อจริงถ้าชื่อเล่นเราจะใช้อีกหนึ่งคำก็คือคำว่าอะไรอ่ะขอเพิ่มคำศัพท์ให้อีกหนึ่งคำชื่อเล่นเราจะใช้คำศัพท์คำว่าน
5: ิกเนม
0: นิกเนมพูดอีกรอบค่ะ
5: นิกเนม
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเป็นปลื้ม if อะไรแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เราต้องเขียนเป็นชื่อจริงของเราใช่ไหมเอ่ยเขียนว่า if ได้ไหม my name's if ได้ไหมต้องเขียนว่าอย่างไรลูกMy name's Srocha ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆลองสังเกตนะคะเด็กๆลองสังเกตนะใช่ค่ะใช่ค่ะเขียนลงไปเลยดีมากค่ะดีมากอันนี้ใครเอ่ยไรวินเหรอคนนี้ไรวิน
6: คนน
0: ี้
6: เขา
0: บอ
6: กเอง
0: อะไรนะ
6: ล
0: อกประโยคลอกประโยคใช่หรือไม่อ๋อใช่แล้วก็เปลี่ยนข้อมูลจากข้อมูลของเขาเป็นของใครของเราเองใช่ไหมเอ่ยว่าเขียนว่าเราเนี่ยเขียนว่าฉันเรียนวิชาอะไรบ้างเขียนว่าฉันเรียนวิชาอะไรบ้างและฉันเนี่ยรักวิชาอะไรอย่างเช่นเขาบอกธนาบอกว่า I love English ฉันรักภาษาอังกฤษฉันรักภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ
7: สมมติผมว่าลูกผมกำลังคุยกับเพื่อนว่าผมรักภาษาอังกฤษได
0: ้
7: ไหม
0: ได้แล้วหนูก็ต้องวาดอะไรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมเอ่ยดีมากค่ะดีมาก
8: วิชาได้แค่หนึ่งวิชาใช่ไหม
0: เอาวิชาที่เรา love ชอบวิชาอะไร
9: วิชาสังคมศาสตร์
0: ศิลปะไหมหนูก็วาดเลยค่ะเ นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางชอบนักเรียนปลายทางรักวิชาอะไรคะนักเรียนก็เติมข้อมูลลงไปได้เลยนะคะฝากครูปลายทางช่วยเดินดูคําตอบของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนเขียนได้ถูกต้องหรือไม่ว่านักเรียนเขียนได้ถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็ดูว่านักเรียนนะคะสามารถที่จะเขียนวิชาต่างๆได้หรือไม่นะคะดาเนียดาเนียมีชื่อเล่นว่าดาเนียเหมือนกันใช่ไหมเอ่ยถ้าแบบนี้ดาเนียก็เขียนเป็นดาเนียได้เลยใช่ไหมคะดีมากแต่เจ้านายจะต้องเขียนเป็นอย่างไรลูกณัฐพัฒน์ใช่ไหมคะเขียนได้ใช่ไหมคะเขียนได้เด็กๆอย่าลืมจบประโยคจะต้องมีจุดอะไรเอ่ยลูกนักเรียนปลายทางอย่าลืมนะจบประโยคต้องมีจุด full stop นั่นเองนะคะมีจุด full stop แล้วใช่ไหม I study ตามด้วยวิชาต่างๆที่เราเรียนใช่ไหมเอ่ยอ่ะเขียนลงไปได้เลยค่ะอะไรนะคะเขียนชื่อของเราเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่นลูก
5: ช
0: ื่อจริงใช่ไหมคะ
5: ช
0: ื่อจริงสิลูกใบหมอนบอกแล้วว่าถ้าชื่อเล่นน่ะจะต้องในประโยคจะต้องเป็นคำว่านickname ไงลูกnickname แต่นี่เป็นคำศัพท์คำว่า name อยู่ในประโยค name เป็นชื่อจริงใช่ไหมลูกเป็นชื่อจริงนะคะลูกชยากรใช่เปล่าชยากรได้ไหมเก่งมากค่ะเด็กๆให้เวลาอีก3นาทีให้เวลาอีก3นาทีนะคะเมสิยาใช่ไหมชื่อเมสิยาชื่อเมสิยาก็ต้องเติมเมสิยาลงไปใช่ไหมเอ่ยได้ไหมเด็กๆกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรบ้างยากไหมคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ใช่ไหมคะทำได้นะคะไหนใครเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว2ประโยคใครเขียนประโยคใครเขียนประโยคที่บอกชื่อตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือใครเขียนประโยคที่ this is my school เสร็จแล้วยกมือประโยคที่2ใครเขียนประโยคที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วเร่งมือนะคะเร่งมือได้เลยค่ะครูให้เวลาอีก2นาทีนะคะ2นาทีนะคะเด็กๆรีบปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะอะไรนะคะ
5: คือจริง
0: อ เป๊กกี้ชอบวิชาอะไร

0: ภาษาไทยเรวินอย่าลืมจบประโยคต้องมีจุดอะไรจุด full stop นั่นเองนะคะจุด full stop นั่นเองทำได้ไหมปลื้มทำได้ไหมคะต้นหอมแก้วให้เขียนชื่ออะไรขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะขึ้นบรรทัดใหม่ลูกขึ้นบรรทัดใหม่นะให้เด็กขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเด็กๆใครเขียนประโยคที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างเก่งมากนะคะเก่งมากค่ะขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะค่ะขึ้นบรรทัดใหม่นะคะเด็กๆให้เด็กขึ้นบรรทัดใหม่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว1คนจากกลุ่มที่3นักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเอ่ยไม่มีการเริ่มนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างทำได้ไหมคะอะไรนะพยายามอยู
1: ่
0: อะไรนะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องเติมให้เป็นอย่างไรเติมให้ถูกต้องนะเด็กๆเติมให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้ให้ไว้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคใช่ไหมคะเกี่ยวกับประโยคแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับใครลูกตนเองหรือผู้อื่น
2: ตนเอง
0: ใช่ไหมคะตนเองนะคะเด็กๆอย่างเช่นคนนี้เขาชื่อว่าอะไรนะคะเพื่อนคนนี้ชื่อว่าธนานั่นเองนะคะเด็กๆก็จะได้ตัวอย่างประโยคอย่างนี้นะคะ Hello my name's Thana Hello my name's Thana นะคะต่อไป this is my school this is my school และต่อไปนั่นก็คือวิชาที่เขาเรียนนะคะเขาเรียนถึงกี่วิชาคะ
2: 8
0: วิชาใช่ไหมเอ่ยเด็กๆเขาเรียนถึงวันไหนคะลองดูจากประโยคแล้วเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมคะและวิชาที่เขาชอบเด็กๆก็จะสามารถบอกได้ว่าวิชาที่เขาชอบเนี่ยคือวิชาอะไรลูกเขาก็เขียนว่า I love English I love English จะได้ประโยคนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองนั่นเองนะคะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองไหนใครที่เขียนประโยคไว้ว่า I love English บ้างครูแก้วอยากทราบมีกลุ่มที่5กลุ่มที่เท่าไหร่อีก I love English มีกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่3กลุ่มที่4ดีมากนะคะดีมากเด็กๆก็จะสามารถนำความรู้นะคะที่ได้เรียนในวันนี้นะคะไปเขียนนะคะบอกข้อมูลกับตนเองนะคะเพื่อใช้เป็นการสื่อสารนะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นบทเรียนครั้งถัดไปสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ around school 2จะเรียนนะคะเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะเพื่อนเป็นครั้งที่ดีมากค่ะเป็นครั้งที่2นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่26ค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานและสื่อต่างๆได้ที่

0: www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Class ready
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุด แล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

สีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

ียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: พวกเจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดพวกเจ้าเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205ศกปีมาแม่พร้อมคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางคงสบายดีสบายดีไหมลูก
2: สบายด
0: ีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรนะใครตอบคุณครูได้บ้างครับลูกประกอบจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: การตั้งบวกไม่มีการทดครับ
0: การตั้งบวกใช่ไหมจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมเราใช้อะไรนะเราใช้
3: แผน
0: ตารางใช่ไหมครับเราใช้แผ่นตารางในการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนักเรียนคิดว่าในชีวิตจริงของเราถ้าเราต้องการที่จะทราบผลบวกของจำนวน2จำนวนเราควรพกแผ่นตารางไปด้วยไหมสมมติเราเดินทางไปร้านสะดวกซื้อหรือไปตลาดนักเรียนคิดว่าถ้าเราจะหาผลบวกของราคาของหรือจำนวนเงินที่จะต้องใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะนี้นักเรียนคิดว่าเราจะต้องใช้แผ่นตารางด้วยไหมนักเรียนคิดว่าใช้ไหมในชีวิตจริงเราคงไม่สามารถที่จะพกพาแผ่นตารางไปได้แต่แผ่นตารางจะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของการตั้งบวกว่าแต่การหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกจะเป็นอย่างไรในครั้งนี้มีการทดด้วยเรามาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกมีการทดในตอนที่1นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องหาผลบวกของจำนวนนับที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งบวกนะครับแบบมีทดได้นะและอย่างที่2นะครับนักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาพูดออกมานำเสนอได้นะครับซึ่งชั่วโมงนี้นักเรียนอาจจะต้องทำแบบฝึกเพื่อฝึกทักษะในเรื่องของการตั้งบวกนั่นเองนะครับมาดูโจทย์ข้อแรกลูกข้อแรกโจทย์ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกัน1 2 3
2: 245 บวก 128 เท่ากับจำนวน
0: เยี่ยมมากมีจำนวน2จำนวนบวกกันอยู่จากครั้งที่แล้วเราใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหนึ่ง

0: หน่วยช่วยในการหาคำตอบใช่ไหมครับเด็กๆช่วยคุณครูตอบหน่อยว่า245มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยใครตอบได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์245มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยครับ
1: 245หน่วยครับ
0: เยี่ยมมากถูกต้องไหมถูกต้องนะถ้าเราใช้แผ่นตารางมาดูกันนะครับจะเห็นว่า245มี200ใช่ไหมครับแสดงด้วยแผ่นตาราง100 2แผ่นแสดง200นะครับกับ40นั่นหมายความว่าแสดงด้วยแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
2: 4
0: แผ่นหรือ40นั่นเองกับ5หน่วยแสดงด้วยแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นครับ
2: 5
0: แผ่นหรือ5หน่วยนั่นเองนะคุณครูถามว่า2อยู่ในหลักใดใครตอบคุณครูได้บ้างนัทรินีลูกนัทรินีนัทรินีตอบคุณครูหน่อยว่า2อยู่ในหลักใดครับ
3: 2อยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: 2อยู่ในหลักร้อยนั่นเองนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากมีค่าเท่าไหร่ตอบพร้อมกันลูก
2: ม
0: ีค่า200นะครับ4แล้วลูกอยู่ในหลักใดปณิดาลูกปณิดาช่วยครูตอบหน่อยว่า4อยู่ในหลักใด
3: 4อยู่ในหลัก10ค่ะ
0: 4อยู่ในหลัก10ใช่ไหมครับมีค่าเท่าไหร่ครับ
2: 4
0: มีค่า40นั่นเองนะครับหรือเราดูจากตาราง10ก็ได้ใช่ไหมแผ่นตาราง10ของเรามี4แผ่นแสดง40นั่นเอง5แล้วลูก5อยู่ในหลักใดเจ้านายลูกเจ้านาย5อยู่ในหลักใดครับ
3: 5อยู่ในหลักหน่วยครับ
0: 5อยู่ในหลักหน่วยนะครับมีค่าเท่าไหร่ประภัสราลูก5อยู่ในหลักหน่วยมีค่า
4: 5มีค่าเท่ากับ5หน่วยค่ะ
0: มีค่า5นั่นเองนะฉะนั้นถ้าเรานำ245มาเขียนนะนำเลขโดดของ245มาเขียนในหลักหน่วยหลัก10และหลักร้อยเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรมาดูกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบคุณครูเสียงดังฟังชัดเลยว่า2อยู่ในหลัก
2: ร
0: ้
2: อย
0: เขียน2ที่หลักร้อย4อยู่ในหลัก
2: 10
0: เขียน4ที่หลัก10 5อยู่ในหลัก
2: หน่วย
0: เขียน5ที่หลักหน่วยมาดูกันนะ245เราเขียนประจำหลักแต่ละหลักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมาดูอีกจำนวนหนึ่งบ้าง128 128มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยมือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งยกวันใหม่ลูกวันใหม่ตอบคุณครูหน่อยว่า128มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยครับ
3: 128 1อยู่ในหลักหน่วย2อยู่ในหลัก10 8อยู่ในหลักหน่วยค่ะ
0: ฮะคุณครูถามว่า128มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยลูก
3: มี100ค่ะ
0: มี100ใช่ไหมแสดงด้วยแผ่นตาราง101แผ่นในลักษณะนี้มีกี่สิบลูก
3: 20ค่ะ
0: อ๋อกับ20นะแสดงด้วยแผ่นตาราง10 2แผ่นนะครับและกับอีกกี่หน่วย
3: 8หน่วยค่ะ
0: กับอีก8หน่วยนะครับแสดงด้วยแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูกกี่แผ่นเอ่ย
2: 8
0: แผ่นนั่นเองนะครับยากไหมอันนี้ทบทวนนะครับทบทวนนะจะเห็นว่า1อยู่ในหลักใดครับดาเนียลูก1อยู่ในหลักใด
3: 1อยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: 1อยู่ในหลักร้อยนะครับ2อยู่ในหลักใดเอ่ยพักวลันลูก
4: 2อยู่ในหลัก10ค่ะ
0: 2อยู่ในหลัก10นะครับและจากเมื่อสักครู่นี้นะ1อยู่ในหลัก100นะครับมีค่า100ใช่ไหม2อยู่ในหลัก10เหมือนที่พักวลันบอกนะครับมีค่า20นะครับมีค่า20นะ8อยู่ในหลักใดครับ8อยู่ในหลักใดนะโมลูก
3: ครับ
0: 8อยู่ในหลักหน่วยมีค่า
3: 8ครับ
0: มีค่า8นะครับเยี่ยมมากนะเราก็สามารถที่จะนำมาเขียนได้ให้เด็กๆใช้กระดานนะครับบนโต๊ะของแต่ละกลุ่มลองเขียน

0: จำนวนเมื่อสักครู่นี้สิ128เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันเขียนตั้งบวกให้ครูดูหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางสามารถที่จะลุกออกมาเขียนที่หน้ากระดานได้เลยนะครับหรืออาจจะเขียนใส่กระดาษของตนเองก็ได้ครับลองเขียนสิ245บวก128เขียนอย่างไรเขียนอย่างไรหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเวลาเขียนนักเรียนจำได้ไหมว่าเลขโดดในแต่ละหลักต้องตรงกันเลขโดดในแต่ละหลักต้องตรงกันนะถ้าเสร็จแล้วชูขึ้นถ้าเสร็จแล้วชูขึ้นคนครูยังไม่ได้หาผลบวกคนครูยังไม่ได้หาผลบวกคนครูให้เขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันก่อนเสร็จแล้วชูขึ้นกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3ลูกเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่3ก็เสร็จเรียบร้อยนะนักเรียนครับเรานำจำนวน2จำนวนมาทำไมกันนะบวกกันเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่ามีบางกลุ่มยังไม่ได้เขียนเครื่องหมายบวกใช่ไหมเขียนเครื่องหมายบวกด้วยนะครับเราจะทำไปพร้อมๆกันกลุ่มที่4ออกมานำเสนอให้เพื่อนดูสิกลุ่มที่4ลูก2คนนะว่าเพื่อนเขียนถูกต้องไหมใครได้เหมือนกลุ่มที่4บ้างเราเขียนเลขโดดในหลักใดบ้างเนี่ยตอบลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิ
1: 10
0: เขียนเลขอะไรบ้างเนี่ยเลข5กับเลข8อยู่ในหลักอะไรนะลูก
1: หลักหน่วยครับ
0: ไล่ไปเลยลูกอธิบายเพื่อนฟัง
1: 8กับ5อยู่ในหลักหน่วย
0: 8กับ5อยู่ในหลักหน่วยอะไรอีก
1: 4กับ2อยู่ในหลัก10
0: 4กับ2อยู่ในหลัก10ไหนชี้เพื่อนดู4กับ2อ๋อ4กับ2อยู่ในหลัก10นะแล้วถัดไปละลูก
1: 2กับ1อยู่ในหลักร้อยครับ
0: 2กับ1อยู่ในหลักร้อยนะครับสังเกตว่าเลขโดดในแต่ละหลักของเพื่อนตรงกันไหมตรงกันนะครับและอย่าลืมเขียนเครื่องหมายอะไรด้วยเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากนะมาดูกันต่อนะคุณครูยังไม่ได้ให้ลบนะคุณครูยังไม่ได้ให้ลบนะให้เราค้างไว้บนกระดานแบบนั้นนะครับให้เราค้างไว้นะเขียนเครื่องหมายบวกเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยใช่ไหมครับจากนั้น1อยู่ในหลักร้อยเขียน1ที่หลักร้อยนะครับ2อยู่ในหลัก10เขียน2ที่หลัก10และ8อยู่ในหลักหน่วยเขียน8ที่หลักหน่วยจะสังเกตเห็นว่าเลขโดดในแต่ละหลักของคุณครูตรงยังครับถ้าตรงแล้วปรบมือ2ครั้ง3ครั้งเมื่อตรงเรียบร้อยแล้วก็อาจจะขีดเส้นใต้รอไว้ในลักษณะนี้นะเพื่อหาผลบวกนะครับเวลาเราเริ่มบวกจำได้ไหมจากครั้งที่แล้วเราใช้แผ่นตารางไปใช่ไหมครับเราอาจจะนำแผ่นตารางอะไรมารวมกันก่อนนะแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมลูกอาจจะนำแผ่นตารางหน่วยมารวมกันก่อนก็ได้นะครับในลักษณะนี้นะจากเมื่อสักครู่นี้245แสดงด้วยแผ่นตาราง100 2แผ่นแผ่นตาราง10สี่แผ่นและแผ่นตารางหน่วย5แผ่นนะครับรวมกับอะไรเอ่ยรวมกับ128ใช่ไหม128มีแผ่นตาราง100 1แผ่นใช่ไหมแผ่นตาราง10 2แผ่นและแผ่นตารางหน่วย8แผ่นนะครับเรารวมกันนักเรียนลองสังเกตสิครับว่าลองสังเกตนะถ้าเรานำแผ่นตารางหน่วยมารวมกันตอนนี้มีกี่แผ่นลูก13แผ่นแสดงกี่หน่วย13หน่วยนักเรียนจำได้ไหมถ้าเราเจอแผ่นตารางหน่วยที่มากกว่า10แผ่นเราสามารถที่จะเปลี่ยนแผ่นตารางหน่วย10แผ่นแดง10หน่วยกลายไปเป็นแผ่นตาราง10กี่แผ่น 1แผ่นแสดงกี่สิบ
2: 1 10
0: ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเมื่อเราสังเกตนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ในลักษณะนี้ถูกไหมลูกนั่นก็คือได้แผ่นตาราง10 1แผ่นใช่ไหมและแผ่นตารางหน่วยเหลืออยู่3แผ่นนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการบวกจำนวนได้นะครับนั่นก็คือบวกในหลักหน่วยก่อนนะครับเสมือนกับการนำแผ่นตารางหน่วยมารวมกัน5หน่วยบวก8หน่วยเมื่อสักครู่นี้เราตอบได้13หน่วยใช่ไหมลูกหรือ110กับ3หน่วยฉะนั้นเขียน3ที่หลักหน่วยทด110โดยเขียนตัวเลข1ไว้ที่หลัก10ด้านบนในลักษณะนี้นะครับงงไหมไม่งงนะอ่ะให้เราหัดเขียนในกระดานลูกหัดเขียนในกระดานเขียน3ในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคุณครูสังเกตว่ามีบางกลุ่มไปทด1ที่หลัก10ก่อนได้ไหมไม่ได้เราจะต้องเขียนทีละขั้นตอนโดยเขียน3ในหลักหน่วยแล้วเขียนทด1ไปที่หลัก10นะครับทด1 10ไว้ที่หลัก10นะชูขึ้นคุณครูให้บวกเพียงในหลักหน่วยและทดไว้ในหลัก10ใช่ไหมยังไม่ได้หาผลบวกทั้งหมดลูกกลุ่มที่1ถูกต้องกลุ่มที่5ถูกต้องกลุ่มที่2ถูกต้องนะกลุ่มที่4ถูกต้องกลุ่มที่3แล้วลูกเสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยเราทดเท่าไหร่เราทด110นะไม่ใช่ทด210นะลูกแก้ไขให้เรียบร้อยแก้ไขเรียบร้อยเห็นไหมจะเห็นว่าเมื่อเราบวกในหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อลูกบวกในหลักบวกในหลัก10นะโดยการนำแผ่นตาราง10มาทำไมกันนำแผ่นตาราง10มารวมกันนั่นเองนะครับในลักษณะนี้ตอนนี้จะเห็นว่าแผ่นตาราง10ที่ครูนำมารวมกันมีกี่10นะลูกมีกี่10กี่10กี่10นะ70ใช่มั้ยเพราะว่าอะไรนำมารวมกันได้อยู่60ใช่มั้ยลูกและที่กลายมาเป็นแผ่นตาราง10อีก1แผ่นที่เราทดไว้ใช่ไหมอีก1 10 60บวกอีก1 10เป็น70นั่นเองฉะนั้นแล้วเวลาที่เราบวกในหลัก10นะครับจะเห็นว่ามี40บวก20นะนั่นหมายถึงได้กี่10ลูก40บวก20ได้ได้60แต่จะตอบ60ได้เลยได้ไหมลูกไม่ได้เพราะอะไรมีทดอยู่1อะไร1 10 60รวมกับอีก1 10เป็น70เขียน7ที่หลัก10ในลักษณะนี้นะครับเขียนลงไปเขียนลงไปได้เท่าไหร่อันนี้ให้เราหัดเขียนนะเพราะว่ามันมีการทดนะครับสังเกตว่าเวลาเราเขียนนะลูกเลขโดดในแต่ละหลักต้องทำไมตรงกันทั้ง3บรรทัดนะทั้ง3บรรทัดต้องตรงกันนะครับกลุ่มที่5ถูกต้องกลุ่มที่2เขียนเยื้องไปนิดนึงนะเขียนให้ตรงกลุ่มที่3ถูกต้องกลุ่มที่1ถูกต้องกลุ่มที่4แล้วลูกเสร็จหรือยังกลุ่มที่4ถูกต้องนะครับเขียนในลักษณะนี้เลยสุดท้ายเราลองหาเองซิบวกในหลักร้อยเราได้เท่าไหร่ลองเขียนสิทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มที่5ได้คำตอบเรียบร้อยกลุ่มที่3ได้คำตอบเรียบร้อยกลุ่มที่2กลุ่มที่1และกลุ่มที่4เยี่ยมมากนะครับเรามาบวกในหลักร้อยเสมือนกับการนำแผ่นตารางอะไรมารวมกันแผ่นตารางร้อยมารวมกันใช่ไหมได้กี่ร้อยลูกเนี่ยได้กี่ร้อย
2: 300
0: ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเสมือนกับการนำจำนวนในหลักร้อยมาบวกกันนั่นก็คือ200บวก100ได้กี่ร้อยลูก 300เขียน3ที่หลักร้อยคำตอบคือ
2: 300
0: ได้ตรงกันไหม
2: ต
0: รงกันนะครับดังนั้น245บวก128เท่ากับ373นั่นเอง

0: ได้13หน่วยหรือ110กับ3หน่วยฉะนั้นเขียน3ที่หลักหน่วยทด110ไว้ที่หลัก10โดยเขียนตัวเลข1กำกับไว้ที่หลัก10นะครับจากนั้นมาดู40บวก20ได
1: ้
0: 60ตอบ60เลยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ทดอีก110เป็น
1: 70
0: เขียน7ที่หลัก10 200บวก100ได้กี่ร้อยลูก
1: 300
0: เขียน3ที่หลักร้อยคำตอบคือ373ใครตอบคุณครูได้บ้างว่าคำตอบหรือผลบวกที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันสักเล็กน้อยประกรณ์ลูกประกรณ์ตอบคุณครูหน่อยว่า373เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหม
2: สมเหตุสมผลนะครับ
0: เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมลูก
2: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะว่าที่เราตั้งบวก
0: 245มันทำไมมากกว่าอะไร
2: มันมากกว่า200ครับ
0: มากกว่า200และ128ล่ะลูก
2: มากกว่า100ครับ
0: แสดงว่าบวกกันมันควรที่จะมากกว่าอะไร
2: มันต้องมากกว่า300ครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ประกรณ์เยี่ยมมากนะครับจากที่เพื่อนพูดเลยนะว่าถ้าเราตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะจะได้ว่าผลบวกที่ได้ควรที่จะมากกว่า300เพราะอะไรเพราะค่าของเลขโดดในหลักร้อยของโจทย์เป็น200กับ100นะเมื่อนำมาบวกกันจะเท่ากับ300ผลบวกที่ได้จึงควรมากกว่า300นั่นเองนะยากไหมเราลองหัดตรวจสอบความสมเหตุสมผลเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราไปซื้อของอาจจะตามร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือตามตลาดนะครับนักเรียนจะเห็นว่าของบางอย่างเราไม่สามารถที่จะบวกได้ในใจได้ตรงเป๊ะๆใช่ไหมในบางครั้งถ้าของนั้นมีจำนวนมากๆนะครับฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะใช้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นี่แหละครับไปใช้ในชีวิตจริงของเรานะว่าเอ๊ะราคาที่แม่ค้าหรือพ่อค้าคิดมันสมเหตุสมผลไหมอย่างเช่นของราคามากกว่า500กับมากกว่า200คำตอบที่ได้ก็ควรที่จะมากกว่า700ในลักษณะนี้นะครับฉะนั้นแล้วเราก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้นะมาดูข้อที่2กันต่อเลยข้อที่2โจทย์ว่าอย่างไรลูก1 2 3
1: 581 บวก
0: 10 บวกเท่าไหร่นะ
1: 76
0: บวก76เท่ากับจำนวนใดเราทำอย่างไรดีเอามาดูกันนะ381นะครับมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยครับชัยพฤกษ์ลูก381มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยครับ
2: 300อยู่ในหลักร้อยครับ
0: 300มี381มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยลูก
2: มี300ครับ
0: 300กับ
2: 80กับ1หน่วยครับ
0: กับ80กับ1หน่วยนะครับเยี่ยมมากคุณครูไปรวดเร็วนะในส่วนนี้นะครับ3อยู่ในหลักใดใครตอบครูได้บ้างธนพรลูก3อยู่ในหลักใด
3: 3อยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: 3อยู่ในหลักร้อยมีค่า
3: 300
0: มีค่า300นั่นเองนะครับ8อยู่ในหลักใดใครตอบคุณครูได้บ้าง8อยู่ในหลักใดใครตอบครูได้บ้างเอ่ยมือจับหูจับแขนยกชนาการลูก8อยู่ในหลักใดลูก
3: 8อยู่ในหลัก10ค่ะ
0: 8อยู่ในหลัก10มีค่า
3: 80ค่ะ
0: มีค่า80นะครับและสุดท้าย1อยู่ในหลักใดใครตอบครูได้บ้างเราลูกเรา1อยู่ในหลักใด
3: 1อยู่ในหลักหน่วยค่ะ
0: ถูกต้องมีค่า
3: 1หน่วย
0: มีค่า1นั่นเองนะครับจะเห็นว่า381นะเราสามารถนำเลขโดดมาเขียนได้ใช่ไหมจะเห็นว่า3อยู่ในหลักอะไรนะตอบพร้อมกันลูก3อยู่ในหลัก100 8อยู่ในหลัก
1: 10
0: และ1อยู่ในหลัก
1: หน่วย
0: เยี่ยมมากนะครับเอามาดูอีกจำนวนหนึ่ง76มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยดานิเอลลูก
4: 0ค่ะ
0: 0
4: กับ70
0: กับ70กับกี่หน่วย
4: 6หน่วย
0: กับ6หน่วยนะครับแสดงด้วยแผ่นตารางได้

0: ในลักษณะนี้นะคุณครูไปรวดเร็วนะเด็กๆลองสังเกตนะครับเจ็ดอยู่ในหลักใดประภัสราลูกเจ็ดอยู่ในหลัก
1: 10ค่ะ
0: เจ็ดอยู่ในหลัก10นะครับมีค่าเท่าไหร่ลูก
1: 70ค่ะ
0: มีค่า70ยากไหมคณิตศาสตร์ไม่ยากเลยนะ6อยู่ในหลักใดลูก6อยู่ในหลักใดลูก
2: ในหลักหน่วยครับ
0: 6อยู่ในหลักหน่วยมีค่า
2: 6หน่วยครับ
0: มีค่า6นะนักเรียนลองเขียนตั้งบวกให้ครูดูซิว่าถ้าเราใช้การตั้งบวกเราจะเขียนเลขโดดในแต่ละหลักได้อย่างไรอ่ะเขียนเลยในกระดานนะครับเขียนในกระดานนะบวก76คุณครูจะดูว่าเราเขียนเลขโดด7กับ6เนี่ยอยู่ในหลักใดนะกลุ่มที่5อย่าลืมเขียนเครื่องหมายอะไรกลุ่มที่4ถูกต้องกลุ่มที่5ถูกต้องกลุ่มที่2ถูกต้องกลุ่มที่3ถูกต้องนะที่1ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3บอกว่าอะไรนะเราเติมศูนย์เข้าไปในหลักร้อยด้วยใช่ไหมถามว่าได้ไหมได้เช่นกันนะใครที่เขียนศูนย์ในหลักร้อยได้เช่นกันแต่เราไม่นิยมเขียนนะลูกนะไม่นิยมเขียนแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันผิดนะครับมาดูกันเอ้าวางลงก่อนวางลงก่อนนะบวกด้วยอะไรนะ381บวกด้วย76 7อยู่ในหลักร้อยใช่ไหม7อยู่ในหลักใด7ในหลัก10นะครับแล้ว6ในหลักหน่วยสังเกตว่าในแต่ละหลักของครูเลขโดดตรงกันยังลูกตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับ1ตรงกับ6 8ตรงกับ7นะครับและ3อยู่ในหลักร้อยนะบางคนอาจจะเขียน0อยู่ในหลักร้อยตรงนี้ด้วยก็ได้นะแต่เราไม่นิยมเขียนนะมาดูกันต่อถ้าเราใช้แผ่นตารางช่วยนะครับ381ใช่ไหม381นะครับแสดงด้วยแผ่นตาราง100 3แผ่นนะแผ่นตาราง10 8แผ่นและแผ่นตารางหน่วย1แผ่นนะครับรวมกับ76 76จะเห็นว่าอะไรลูกมีแผ่นตาราง10 7แผ่นแผ่นตารางหน่วย6แผ่นรวมกันเราอาจจะนำแผ่นตารางอะไรมารวมกันก่อนนะลูกหน่วยใช่ไหมแผ่นตารางหน่วยมารวมกันก่อนได้กี่หน่วยเนี่ยลูกได้กี่หน่วยเขียนลงไปสิถ้าเราตั้งบวกเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรเขียนในหลักหน่วยใช่ไหมเราเสมือนกับการบวกในหลักหน่วยเลยได้เท่าไหร่ลองช่วยครูดูหน่อยกลุ่มที่2ถูกต้องกลุ่มที่1ถูกต้องกลุ่มที่4ถูกต้องเดี๋ยวครูจะกลุ่มที่5ออกมานำเสนอหน่อยกลุ่มที่5ลูกออกมานำเสนอหน่อยของตนเองมาสองคนเร็วปลื้มกับวันใหม่มาเลยลูกปลื้มกับวันใหม่มาลูกมารถเร็วนะเราได้เท่าไหร่เนี่ยลูกเราได้ผลบวกเท่าไหร่เนี่ยในหลักหน่วย
1: 7หน่วยค่ะ
0: เพราะอะไรลูกเราดูจากแผ่นตารางใช่ไหมแผ่นตารางหน่วยมีกี่แผ่นนะ
1: มี
0: ทั้งหมด
1: ทั้งหมดมี
0: เท่าไหร
1: ่6แผ่นค่ะ
0: ลองดูสิมีกี่แผ่นทั้งหมด
1: 6ทั้งหมด7แผ่นค่ะ
0: ทั้งหมด7แผ่นใช่ไหมแสดงว่า1หน่วยบวก6หน่วยได้กี่หน่วย
1: ได้7หน่วยค่ะ
0: เยี่ยมมากคะแนนเขียน7ที่หลักอะไร
1: หน่วยค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับใครได้เหมือนเพื่อนบ้างเหมือนนะเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยวันใหม่กับปลื้มนะเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าเวลาเราเขียนนะผลบวกที่ได้ในหลักหน่วยนะครับหรือบวกในหลักหน่วยนั่นก็คือ1หน่วยบวก6หน่วยได้กี่หน่วยลูก7หน่วยเขียน7ที่หลักหน่วยในลักษณะนี้นะจากนั้นบวกต่อในหลักอะไรหลัก10เราก็นำแผ่นตาราง10มารวมกันใช่ไหมของ2จำนวนนี้ เอ๊ได้กี่แผ่นเนี่ยลูกได้กี่สิบได้กี่สิบเฮ้ยได้กี่สิบนะช่วยครูนับหน่อยได้เท่าไหร่เนี่ยลูก15 10ใช่ไหมได้15 10โอ้โห15 10นักเรียนคิดว่าเป็นกี่ร้อยกับกี่สิบลูก15 10เนี่ยจำได้ไหมแผ่นตาราง10 10แผ่นแสดง10กลายไปเป็นแผ่นตาราง100กี่แผ่นนะ1แผ่นแสดง100แสดงว่าสามารถเปลี่ยนได้เป็นในลักษณะนี้นั่นก็คือได้แผ่นตาราง100กะมา1แผ่นใช่ไหมเหลือแผ่นตาราง10อีก5แผ่นนั่นเองนั่นคือ100กับ50นะครับเขียนบวกในหลัก10ได้ในลักษณะนี้อ่ะลองเขียนด้วยตัวเองก่อนครูยังไม่เฉลยลองเขียนสิว่า80บวก70นะ80บวก70นะครับเราจะเขียนด้านล่างได้อย่างไรเขียนตรงผลบวกได้อย่างไรอ่ะกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่5ลองดูดีๆนะต้องทดที่อะไรต้องทดที่หลักอะไรในกลุ่ม5กลุ่มที่3เยี่ยมมากกลุ่มที่1เยี่ยมมากและกลุ่มที่4นะครับอ่ะกลุ่มที่จะออกมานําเสนอรอบนี้กลุ่มที่2บ้างใครออกมานําเสนอ2คนนัดดีๆมากับพักวรันมาคุณครูยังไม่เฉลยนะอ้าวทำไมเราถึงเลือกเขียนตัวเลข5ในหลัก10และทด1 1ตรงนี้ไว้ที่หลักร้อยลูกบอกครูหน่อย
2: เพราะว่า
0: 80บวก70ได้กี่10
2: 50เอ้ยไม่ใช่
0: ได้เท่าไหร่นะ
2: 15 10
0: ได้15 10ใช่ไหมลูกแล้ว15 10เนี่ยมันเท่ากับกี่ร้อยกับกี่10นะ100กับ
2: 10ค่ะ
0: 100กับ100กับอะไรลูก
2: กับ5ค่ะ
0: 5 10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขียน5ที่หลักอะไร
2: 10ค่ะ
0: เขียน5ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก
2: 100ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยใครได้ตรงกับเพื่อนถูกต้องนะครับกลับที่นะเยี่ยมมากนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าในหลัก10 80บวก70ได้15 10ซึ่ง15 10เมื่อเราดูจากแผ่นตารางไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าคือ100กับ50เขียน5ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100โดยเขียนตัวเลข1กำกับไว้ที่หลัก100ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราบวกในหลักอะไรต่อลูกบวกในหลักร้อยเราก็นำแผ่นตารางร้อยมานะเอ๊ะตอนนี้ในหลักร้อยจะได้กี่ร้อยนะลองเติมคำตอบในกระดานให้ครูหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่1ออกมานำเสนอหน่อยลูก2คนมาเจ้านายกระดานเนี่ยมาในหลักร้อยเราได้คำตอบเท่าไหร่เราได้เท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนหน่อย
2: 400
0: 400ใช่ไหมเพราะอะไรลูกทำไมเราไม่ได้300ล่ะ
2: เพราะว่ามันมีทด1ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมีทด100อยู่ใช่ไหมจึงได้400ถูกต้องไหมลูกทั้งต้นทางและปลายทางได้ตรงกับเพื่อนไหมตรงนะเอาปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจะเห็นว่าในหลักร้อยมีอยู่300และทดอยู่อีก100รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับกลุ่มที่2 400นั่นเองเขียน4ที่หลักร้อยในลักษณะนี้ดังนั้น381บวก76เท่ากับ457นั่นเองนะครับหรือเราอาจจะไม่ต้องเขียนหลักกำกับไว้เช่นหลัก10หลักร้อยนะไม่ต้องเขียนกำกับไว้สามารถที่จะเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับทบทวนอีก1ครั้ง1หน่วยบวก6หน่วยได้7หน่วยเขียน7ที่หลักหน่วย80บวก70ได้15 10หรือ100กับ50เขียน5ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะครับโดยเขียน1กำกับไว้ 300บวก100ได้400เพราะอะไรถึงต้องนำมาบวกกันเพราะว่าทดอยู่ใช่ไหมมีอยู่300ก็จริงทดอีก100ฉะนั้นก็ต้องนำมารวมกันหรือบวกกันก็จะได้เป็น400เขียน4ที่หลักร้อยนะครับดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า381บวก76เท่ากับ457นั่นเองใครตรวจสอบความสมเหตุสมผลได้บ้างนะโมลูกเราจะทราบได้อย่างไรว่า457เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่
2: เพราะ381มากกว่า300
0: 381มากกว่า300แล้วยังไงต่อลูก
2: 70มากกว่า70ครับ76มากกว่า70ครับ
0: 76มากกว่า70แล้วยังไงต่อลูก
2: แ
0: สดงว่าคำตอบที่ได้ควรที่จะมากกว่าเท่าไหร่ท่านน้ำมู
2: ก400ครับ
0: มากกว่า
2: 400
0: เท่าไหร
2: ่457ครับ
0: มากกว่า450ถูกไหมถ้าน้ำโมคิดแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะต้องมากกว่า450นะเพราะว่าน้ำโมบอกว่าอ๋อ381มากกว่า376มากกว่า70ใช่ไหมแสดงว่าคำตอบที่ได้ก็ควรมากกว่า450นะเยี่ยมมากหรืออาจจะตรวจสอบแบบอื่นได้อีกตรวจสอบแบบไหนได้อีกลูกประกรณ์ลูกลองดูซิว่า381มันน้อยกว่าอะไร381มันน้อยกว่าอะไร
1: น้อยกว่า400ครับ
0: น้อยกว่า400ใช่ไหมและ76มันน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่าอะไร
1: น้อย
0: 76น้อยกว่าอะไร
1: 100คร
0: ับน้อยกว่า100แสดงว่าบวกกันนำมารวมกันเนี่ยต้องน้อยกว่าอะไร
1: ต้องน้อยกว่า500ครับ
0: ต้องน้อยกว่า500นั่นเองนะครับฉะนั้นเราจึงได้ว่าถ้าเราตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะจะเห็นว่าเนื่องจาก381นะน้อยกว่า400ใช่ไหมและ76น้อยกว่า100จะได้381บวก76เนี่ยเท่ากับ457เนี่ยควรที่จะน้อยกว่า400บวก100ซึ่งเท่ากับ500จะพบว่า457ซึ่งเป็นคำตอบที่ได้น้อยกว่า500เหมือนที่ประกรณ์บอกอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะดังนั้นจึงสรุปได้ว่า457เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับมาดูสรุปสักเล็กน้อยนี่นะสรุปแล้วนะนักเรียนจะต้องได้ทำแบบฝึกหัดแน่นอนในชั่วโมงเรียนนี้นะสรุปสักเล็กน้อยก่อนนะเราได้ความรู้อะไรบ้างลูกใครตอบคุณครูได้บ้างพักวลันลูกได้ความรู้เรื่องการตั้งบวกอะไรอีกลูกปัทสราลูก
2: การตั้งบวกแบบมีทศค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อการตั้งบวกแบบมีทศเพิ่มแบบมีทศไปดาเนียลูก
3: การทศค่ะ
0: การทศใครได้อะไรอีกวันใหม่ลูกวันใหม่ได้ความรู้อะไรจากชั่วโมงเรียนนี้ลูก
4: การตั้งมีทศค่ะการตั้งบวกมีทศ
0: การตั้งบวกทศเยี่ยมมากนะครับอาจจะเห็นว่าถ้าเราที่อยากจะทราบใช่ไหมว่าจำนวน2จำนวนบวกกันได้เท่าใดเราก็อาจจะใช้วิธีการอะไรนะการตั้งบวกใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วการบวกจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกเราอาจจะต้องเขียนเลขโดดทำไมก่อนลูกขั้นแรกเราต้องเขียนเลขโดดให้ทำไมนะเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันและนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักอะไรก่อนนะลูกเริ่มจากหลักอะไรก่อนหน่วยหลักหน่วยแล้วต่อด้วยหลัก10เมื่อบวกในหลัก10เรียบร้อยแล้วต่อที่หลัก100ตามลำดับนะครับถ้าเราพบว่าถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็น10หน่วยหรือมากกว่า10หน่วยเราจะต้องทดใช่มั้ยทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับจำนวนในหลัก10นะครับแต่ถ้าผลบวกในหลัก10เป็น10 10หรือมากกว่า10 10เราต้องทดจำนวนที่ครบ100ไปรวมกับจำนวนในหลักอะไรหลัก100นะครับจำนวนในหลัก100นะไม่ยากไปนะสำหรับแบบฝึกหัดที่จะต้องทำในชั่วโมงเรียนนี้นั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.6 ข้อที่1ถึง6นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะมาดูกันนะซึ่งเป็นกิจกรรมของปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.6 ทำแบบฝึกหัด 2.6 นะข้อที่1ถึง6นะตรวจสอบคำตอบนะครับส่วนคุณครูรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.6 พร้อมกับอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับมาดูกันนะลูกคำสั่งให้ทำไมเนี่ยลูก
5: หาผลบวก
0: หาผลบวกอ่ะเราเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยพร้อมกันนะครับเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมานะมีทั้งหมดกี่ข้อมี6ข้อนะคุณครูให้ทำข้อที่เท่าไหร่1ถึง6ก่อนใช่ไหมในชั่วโมงเรียนนี้นะทำเลยถ้าได้แบบฝึกหัดแล้วลงมือปฏิบัติได้นะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อเราเห็นโจทย์การบวกนะจำนวน2จำนวนขั้นแรกเราจะต้องทำไมนะดูว่าเลขโดดในแต่ละหลักทำไมตรงกันไหมใช่ไหมครับซึ่งในที่นี้ในแบบฝึกหัดเขาเขียนมาให้แล้วใช่ไหมเราก็เริ่มบวกจำนวนในหลักหน่วยได้เลยใช่ไหมครับต่อที่หลัก10และเมื่อบวกในหลัก10เรียบร้อยก็ไปบวกในหลักร้อยและอย่าลืมว่าถ้ามีทศก็จะต้องทศให้ถูกต้องเราต้องทดในหลักถัดไปใช่ไหมจะไม่ทดในหลักเดิมนะครับอันนี้ระวังนะและอาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ว่าคำตอบที่ได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ก่อนที่จะนำมาส่งคุณครูนะครับใครสงสัยยกมือถามครูได้นะหกข้อนะเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมเนี่ยต้องเขียนให้ตรงกันเลขโดดอ่ะแก้ไขให้เรียบร้อยแม้ว่าในแบบฝึกหัดนะครับจะให้เลขโดดมาที่ตรงกันเรียบร้อยแล้วแต่ผลบวกนักเรียนก็จะต้องเขียนเลขโดดด้วยตนเองใช่ไหมครับเลขโดดที่ผลบวกก็จะต้องตรงกันนะเช่นในหลักหน่วยก็ต้องตรงกันทั้ง3บรรทัดในหลัก10ก็ต้องตรงกันทั้ง3บรรทัดในหลัก100ก็ต้องตรงกันทั้ง3บรรทัดนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับระวังด้วยในเรื่องนี้นะครับทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะบางคนไปข้อที่3ข้อที่4แล้วนะรวดเร็วมาก

มีเพื่อนถึงข้อที่6แล้วนะเสร็จแล้วเหรอมีเสร็จแล้วเหรอลูกรวดเร็วมากไหนครูขอดูหน่อย

ลองดูข้อนี้ใหม่นะข้อที่3เมื่อนักเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะบางคนอาจจะลืมทดว่าไงลูก

0: นักเรียนปลายทางครับให้เรียนสังเกตที่คุณครูได้นำตัวอย่างมานะคุณครูเห็นจากเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าตรงส่วนใดผิดครับจะเห็นว่า3หน่วยบวก7หน่วยได้10หน่วยหรือ110กับ0หน่วยฉะนั้นเขียน0ที่หลักหน่วยทด1ที่หลัก10ใช่ไหมครับทด110ที่หลัก10นะและบวกในหลัก10 110บวก70ได้80แล้วใช่ไหมครับซึ่งเราจะตอบ80เลยได้ไหมเขียน8ที่หลัก10เลยได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะต้องทดอีก110ใช่ไหมนั่นก็คือบวกอีก110เป็น90นั่นเองนะครับระวังด้วยนะครับคุณครูเห็นนักเรียนหลายคนคุณครูจึงอยากให้นักเรียนทำให้ถูกต้องนะครับหวังว่าเมื่อนักเรียนได้ความรู้ตรงนี้แล้วนักเรียนจะทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะครับระวังนะเสร็จเรียบร้อยนะนักเรียนอย่าลืมบวกจำนวนที่ทดด้วยนะว่ายังไงนัทนีลูกคุณครูเพิ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะนักเรียนหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้ววางดินสอลงวางดินสอลงนะถ้ายังไม่เสร็จให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับหวังว่านักเรียนน่าจะเข้าใจในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนะโดยการตั้งบวกแบบมีทดไปเรียบร้อยนะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันบ้างบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกแบบมีการทดในตอนที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดเดิมแบบฝึกหัดที่ 2.6 ในข้อที่7ถึง12นะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกมีการทดในตอนที่1ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
0: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

วัสดีเด็กสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2

0: ของเช่นเคยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีปริศนามาให้เด็กๆได้ทายด้วยนะคะปริศนาแรกเขาจุดๆๆก้อนหินเขาทำอะไรกับก้อนหินคะเขามีก้อนหินยังไม่ถูกเป็นอาการกริริยาเขาอะไรคะเขาโยนก้อนหินกับถูกแล้วเขาทำอย่างไรคะเขาทำอย่างไรคะกลุ่มที่5ตอบพร้อมกันค่ะเด็กๆสะกดคำว่าปลาให้คุณแหม่มฟังหน่อยเก่งมากๆค่ะเขาปลาก้อนหินเด็กๆออกเสียงค่ะเขาปลาก้อนหินต่อไปค่ะปริศนาที่2จุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำจุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำเอามือจับหูค่ะ1 2 3ดาเนียค่ะจุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสิ่งนั้นคือ
1: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้ยังไม่ถูกค่ะเด็กๆนำมือจับหูค่ะ1 2เด็กๆปลายทางนำมือจับหูด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะจุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำคืออะไรคะ
1: ลำธาร
0: ลำธารยังไม่ถูกค่ะใครตอบได้บ้างครูแหม่มใบ้ให้ว่ามีคำว่าป่าแต่ว่าไม่ใช่คำว่าป่าเอามือจับหูไว้ค่ะมีพยัญชนะต้นปอปามีสระคือสระอา1 2 3น้องวันใหม่ค่ะ
2: ป่าป่าไม
0: ้ป่าไม้เก่งมากค่ะเด็กๆช่วยครูแหม่มสะกดคำว่าป่าหน่อยค่ะปออาป่าไม่เอกป่าอ่านประโยคพร้อมกันค่ะป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำปริศนาที่3เด็กๆบางคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางบางคนพอที่จะจับทางของคำตอบได้แล้วนะคะมาดูปริศนาต่อไปค่ะพี่สาวของพ่อหรือแม่คือจุดๆนำมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางนำมือจับหูด้วยนะคะ1 2 2.5 3น้องค่ะใครคือพี่สาวของพ่อหรือแม่คะคำตอบคือ
3: น้องสาว
0: น้องสาวยังไม่ถูกค่ะเอามือจับหูค่ะเด็กๆลองสังเกตคำตอบของ2ข้อมีอะไรที่เหมือนกันมีนอกจากปอปลาแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกคะสระอาแต่แตกต่างกันที่อะไรเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องค่ะน้องชยากรค่ะคำตอบคืออายังไม่ถูกค่ะเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องชนะการค่ะ
4: ป้าค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆสะกดคำว่าป้าค่ะ1 2 3ปออาปาไม่โทป้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะพี่สาวของพ่อหรือแม่คือป้าเก่งมากๆเลยค่ะปริศนาต่อไปค่ะคนจีนเรียกพ่อว่าจุดๆคนจีนเรียกพ่อว่าจุดๆเรียกพ่อว่าอะไรคะน้ำมือจมูกค่ะ1 2 3น้องนันทวัฒน์ค่ะคำตอบคือคนจีนเรียกพ่อว่า
5: ป๋าครับป๋าครับ
0: ป๋ายังไม่ถูกค่ะมือจมูกไว้ค่ะ1 2 3

0: 3น้องณัฐพัฒน์ค่ะคนจีนเรียกพ่อว่า
1: ป๋า
0: ป๋าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงค่ะป๋าสะกดค่ะปออาปานไมตรีปลาอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะคนจีนเรียกพ่อว่าป๋ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กๆจุดๆแปลว่าพ่อหรือบิดาทำไมคำว่าพ่อหรือบิดาเนี่ยเรียกได้หลายคำจังเลยนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าพ่อหรือบิดาอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆมีเด็กๆต้นทางแอบตอบคำตอบนี้ไปแล้วด้วยมือจับหูค่ะ1 2 3น้องแดนไตรค่ะจุดๆๆเรียกว่าจุดๆๆแปลว่าพ่อหรือบิดาค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
2: มารดาม
0: ารดาคือแม่ค่ะยังไม่ถูกนะคะเด็กๆเอามือจับหูเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบถูกไปแล้วในคำถามข้อที่4เอามือจับหูไว้ค่ะ1 2สามน้องกมลรัตค่ะน้องกมลรัตจุดๆๆแปลว่าพ่อหรือบิดาเรียวเรียกว่า
1: พ่อ
0: ยังไม่ถูกค่ะเด็กๆโอ้โหเสียดายมากๆเลยนะคะเอาละค่ะนำมือจับหูอีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วถ้ายังตอบไม่ถูกนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะเฉลยให้เด็กๆต้นทางและเดี๋ยวปลายเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3เด็กหญิงปณิตาค่ะคำ
2: ป๋า
0: ป๋ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะป๋าป๋าสะกดคำว่าป๋าค่ะปออาปาสะกดอีกหนึ่งรอบค่ะปออาปาไม่จัดตะวาป๋าอ่านประโยคค่ะป๋าแปลว่าพ่อบิดายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์ที่เป็นคำตอบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆคำแรกค่ะป๋าป๋าป้าป้าป๋าเด็กๆอ่านเอง1 2 3ป้าป๋าป้าป๋าป๋าเด็กๆคะคำทั้ง5คำนี้เด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้าง1เลยคือปอปลา2ล่ะคะคืออะไรคะสระอาแล้วปอปลาเนี่ยเป็นอักษรหมู่ไหนคะตอบพร้อมกัน1 2 3ทำท่าด้วยค่ะเป็นอักษรกลางยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วสิ่งไหนที่เขาแตกต่างกันคะเด็กๆวรรณยุกต์ที่อยู่ด้านบนของแต่ละคำแตกต่างกันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรกลางเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เขียนเหมือนกันแต่วรรณยุกต์แตกต่างกันเนี่ยเมื่อเราอ่านแล้วจะอ่านเหมือนกันหรือว่าอ่านแตกต่างกันแล้วความหมายของแต่ละคำเนี่ยจะแตกต่างกันหรือไม่นะคะเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะซึ่งเมื่อเด็กๆนะคะเรียนรู้ในรายวิชานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการผันวรรณยุกต์ของอักษรกลางได้ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางได้รวมทั้งเห็นคุณค่าของการผันเสียงวรรณยุกต์เพื่อการออกเสียงและเขียนคำได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะเด็กๆจะมาดูกันว่าวรรณยุกต์คืออะไรใครตอบคุณแหม่มได้บ้างว่าวรรณยุกต์คืออะไรน้องค่ะวรรณยุกต์คืออะไรคะ
3: สิ่งที่อยู่ข้างบน
0: สิ่งที่อยู่ด้านบนของอะไรคะ
3: พยัญชนะค่ะ
0: พยัญชนะพยัญชนะอะไรคะ
3: พยัญชนะที่เราเขียน
0: พยัญชนะที่เราเขียนพยัญชนะที่เราเขียนด้านหน้าของสระเราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆ
4: พยัญชนะ
0: พยัญชนะอะไรเอ่ย
4: พยัญชนะ
0: พยัญชนะต้นนะคะวรรณยุกต์ก็คือจะอยู่ด้านหน้าด้านบนนะคะของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะซึ่งวรรณยุกต์นะคะเด็กๆก็คือเป็นเครื่องหมายนะคะที่แสดงระดับเสียงสูงต่ำในภาษานะคะคำที่มีรูปพยัญชนะและสระเหมือนกันหากมีเสียงวรรณยุกต์หรือรูปวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะทำให้คำนั้นความหมายแตกต่างกันเช่นคำปาป่าป้าป๋าป๋าใช่ไหมคะวรรณยุกต์แตกต่างกันคำก็ออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆวรรณยุกต์เราจะมาทบทวนในเรื่องของวรรณยุกต์วรรณยุกต์มีกี่รูปใครตอบครูแหม่มได้บ้างนันทิมาค่ะวรรณยุกต์มีกี่รูปคะ
2: สี
0: ่รูปเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้ววรรณยุกต์มีรูปอะไรบ้างเด็กๆปลายทางคะวรรณยุกต์มีรูปอะไรบ้างนี่เลยนะคะเด็กๆลองดูรูปของวรรณยุกต์นะคะที่คุณแหม่มขีดแบบนี้แสดงว่ามีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีนี่คือรูปวรรณยุกต์ไม้อะไรคะไม้เอกเวลาครูแหม่มถามเด็กๆว่าเป็นรูปวรรณยุกต์อะไรให้เด็กๆเติมคำว่าไม้ด้วยนะคะเช่นรูปวรรณยุกต์นี้คือรูปวรรณยุกต์ไม้เอก
2: ไม
0: ้โทไม้ตรี
2: ไม้จ
0: ัตวาแล้ววรรณยุกต์มีกี่เสียงคะใครตอบได้บ้าง
2: 4 เสียง
0: กี่เสียงคะ
2: 5 เสียง
0: นั่นเองนะคะมีเสียงอะไรบ้างเสียงแรกสามัญเด็กๆเอาเสียงค่ะสามัญ
2: เอก
0: โท
2: ตร
0: ี
2: จ
0: ัตวาจำไว้ว่ารูปวรรณยุกต์มีทั้งหมด4 รูป5 เสียงเอาละค่ะเด็กใช่เลยค่ะมีสามัญเอกโทตีและจัตวานะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์อักษรกลางก่อนอื่นเรามาทบทวนในเรื่องของอักษรกลางใครจำอักษรกลางของเราได้บ้างคะว่ามีกี่ตัวเอ่ย
2: 11
0: มีกี่ตัวคะมีกี่ตัวคะมีทั้งหมดมีทั้งหมด9 ตัวนั่นเองนะคะวิธีการท่องจำอักษรกลางมีวิธีการท่องจำว่าอย่างไรบ้างคะ
2: ไก่ย่องงูเต่าหน้ามุนปากโอ้
0: ขออีก1 รอบนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางวิธีการท่องจำอักษรกลางก็คือเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะครูแม่มีคำถามมาถามเด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางด้วยคำถามแรกนะคะนักเรียนเนี่ยมีวิธีการผันวรรณยุกต์วิธีใดบ้างเด็กๆใช้วิธีใดในการผันวรรณยุกต์บ้างคะ
2: ใช้คำ
0: ในการผันวรรณยุกต์เหรอคะเด็กๆใช้อะไรในการผันวรรณยุกต์คะเราจะใช้สิ่งใดมาช่วยในการผันวรรณยุกต์เราคะ
2: เสียง
1: พยัญชนะ
0: น้องค่ะยังไม่ถูกค่ะ
1: เสียงค่ะ
0: เราจะใช้อะไรในการผันวรรณยุกต์เราคะ
1: น
0: ิ้
1: ว
0: อะไรคะ
2: นิ้ว
0: มือนะคะเราจะใช้นิ้วมือในการช่วยผันวรรณยุกต์นะคะและอีก1 วิธีการเลยก็คือวิธีการท่องจำนะคะหลักการผันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะคำถามที่2ค่ะแล้วการใช้นิ้วมือของเราเนี่ยในการช่วยผันวรรณยุกต์นิ้วแต่ละนิ้วแทนเสียงอะไรบ้างนี่ซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆครูแหม่มมีนิ้วยักษ์มาฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาดูนิ้วยักษ์ของครูแหม่มกันค่ะเด็กๆนิ้วของเรามือของเรามีทั้งหมดกี่นิ้วคะ
2: 5 นิ้ว
0: นั่นเองเด็กๆชูนิ้วให้คุณครูดูหน่อยค่ะชูนิ้วให้คุณครูดูหน่อยค่ะนี่นะคะเด็กๆดูนิ้วมือของครูแมมนิ้วแรกเราเรียกว่านิ้วหัวแม่มือเด็กๆเอาเสียงค่ะนิ้วหัวแม่มือ
2: น
0: ิ้วชี
2: ้
0: นิ้วกลาง
2: น
0: ิ้
2: วนาง
0: นิ้วก้อย เด็กๆบอกคุณแม่หน่อยค่ะว่าเวลาที่เราผันวรรณยุกต์เนี่ยนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงอะไร
1: เส
0: ีย
1: งอะไร
0: เสียงอะไรคะเสียงสามัญเสียงสามัญคือป้ายไหนคะเด็กๆ

0: ุดนะคะนี่เลยนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงสามัญนี่ต่อไปนิ้วชี้ของเรานิ้วชี้ของเราแทนเสียงอะไรคะเด็กๆเสียงเอกเสียงเอกอยู่ที่ป้ายลำดับที่เท่าไหร่คะลำดับที่2นะคะนี่เสียงเอกต่อไปนิ้วกลางของเราแทนเสียง
1: โท
0: เสียงโทคือป้ายไหนคะ1 2หรือว่า3 3ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะนิ้วนางของเรานี่แทนเสียงอะไรคะนิ้วนางของเราแทนเสียงอะไรคะเสียงตรีเสียงตรีคือป้ายลำดับที่2และสุดท้ายเสียงจัตวาอ่านิ้วก้อยของเราแทนเสียงจัตวาลองนำมือของเราขึ้นมาวิธีการผันวรรณยุกต์นะคะเด็กๆจะชูนิ้วขึ้นมาแบบนี้แล้วหักนิ้วลงนะคะหรือว่าเด็กๆจะค่อยๆชูขึ้นมาทีละนิ้วแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเอาละค่ะนิ้วโป้งของเราแทนเสียงสามานิ้วชี้ของเราแทนเสียงเอกนิ้วกลางของเราแทนเสียงนิ้วนางของเราแทนเสียงและนิ้วก้อยของเราแทนเสียงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะครูแหม่มจะให้เด็กๆดูคำศัพท์นี่ดูคำศัพท์แล้วให้เด็กๆนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้ามาช่วยครูแหม่มติดหน่อยนะคะมาช่วยครูแหม่มดูคำบัตรคำนะคะและนำไปติดแต่ละนิ้วว่าแต่ละนิ้วเนี่ยเด็กๆติดคำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะมาเลยค่ะเริ่มที่กลุ่ม1ก่อนนะคะขาดกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาต่อตรงคนที่3ค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูเพื่อนๆกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกครูแหม่มจะให้ติดเสียงสามัญเด็กๆกลุ่มที่1บอกเพื่อนสิคะว่าควรที่จะนำคำไหนมาติดคำที่เท่าไหร่คะคำที่1นะคะเพื่อนบอกมาอย่างนี้นะคะคำที่1นะคะน้องนำไปติดด้านบนได้เลยค่ะนี่ต่อไปค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคุณครูจะยังไม่บอกนะคะว่าเด็กๆติดผิดหรือว่าติดถูกคำที่2เสียงเอเพื่อนๆบอกว่าคำนี้ค่ะครูแมมต่อไปค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่4ค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะเด็กๆลองดูนะคะลองดูเพื่อนๆติดนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคิดว่าเพื่อนติดถูกต้องไหมคะเด็กๆคิดว่าเราควรที่จะแก้ไขนิ้วมือที่เท่าไหร่นิ้วมือนิ้วไหนคะนิ้วที่เราควรที่จะแก้ไขนิ้วมือนิ้วที
1: ่
0: นิ้วที่เท่าไหร่คะ1 2 3 4 5นิ้วที่4กับ5ให้ทำอย่างไรคะให้คุณแหม่มทำอย่างไรคะสลับกันนะคะนี่เลยนะคะการเรียงนิ้วมือการเรียงแผ่นป้ายแบบนี้นะคะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาช่วยกันผันนะคะเด็กๆลองผันเสียงวรรณยุกต์ค่ะป้าย
1: ป
0: ้
1: าย
0: ป้าย
1: ป
0: ้
1: าย
0: ป้ายเด็กๆช่วยคุณแม่ผ่านอีกหนึ่งรอบค่ะเสียงดังฟังชัด1 2 3ป้
1: าย
0: ป้ายป้ายเด็กๆลองดูคำที่คุณแม่นำมาปอปาเป็นอักษรกลางใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตคำที่คุณแม่นำมาเป็นอักษรกลางสามารถผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียงคะ
1: 5
0: เสียงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆลองดูว่าแล้วรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันไหมคะตรงกันไหมคะ
1: ตรงก
0: ันไหมคะเด็กๆลองดูเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ตรงเสียงเอกรูปวรรณยุกต์เขาเป็นไม้เอกตรงไหมคะ
1: ตรง
0: เสียงโทรูปวรรณยุกต์เป็นไม้โทคะ
1: ตร
0: งเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ไม้ตรีตรงไหมคะ
1: ตรง
0: และเสียงสุดท้ายเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์ไม้จัตวาถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเก่งมากๆประมือให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆอักษรกลางนะคะผ่านได้ทั้งหมด5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะซึ่งอักษรกลางนะคะเด็กๆเราจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะคำที่เป็นเสียงสามัญนะคะเสียงเอกรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้เอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้โทเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้ตรีและเสียงจัตวานะคะรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือรูปวรรณยุกต์
1: จัตวา
0: อะไรนะคะ
1: จ
0: ั
1: ตวา
0: จัตวายังไม่ถูกค่ะต้องเติมคำว่า
1: ไม
0: ้จัตวาไปด้วยนะคะถึงจะถูกต้องแบบนี้นะคะซึ่งการผันอักษรกลางนะคะหากจะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก็จะต้องเป็นอักษรกลางที่เป็นคำเป็นนะคะคำเป็นคืออะไรคะครูแหม่มคำเป็นนะคะก็คือในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเขาจะประสมกับสระเสียงยาวเช่นปูได้ยินเสียงค่ะปู
1: ช
0: าม ีเห็นไหมคะประสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเขาจะประสมกับสระเสียงสั้นได้แก่สระอัมได้เรียกเสียงค่ะอัม
1: อัม
0: ไอ
1: ไ
0: อเอา
1: เอา
0: เช่น
1: ด
0: ำ
1: ไป
0: ได
1: ไ
0: ดเรา
1: เรา
0: ต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูกรณีที่มีตัวสะกดบ้างถ้ามีตัวสะกดนะคะเขาจะต้องเป็นพยางค์ที่มีตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากงเดี๋ยวเอาเสียงค่ะกง
1: ก
0: น
1: กล
0: ม
1: เกย
0: โกก็คือจะมีตัวงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนนะคะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเช่นคำว่าวาง
1: บ
0: ิน ชม
1: เลย
0: ขา
1: ว
0: ทีนี้นะคะถึงเวลาของเราแล้วนะคะครูแหม่มจะให้เด็กๆนะคะลองผันเสียงวรรณยุกต์คำแรกเด็กๆลองดูคำแรกเด็กๆเอาเสียงค่ะคำว่าเก่า
1: เก
0: ่
1: า
0: คำว่าเก่านะคะเราจะเริ่มผันที่เสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะก็จะเป็นเก่า
1: เก
0: ่
1: า
0: เก่า
1: เก
0: ่
1: า
0: เก่า
1: เก่า
0: เด็กๆผันอีกหนึ่งครั้งค่ะเก่าเก่าเก่าเก่าเก่าต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยคำว่าเก่าก็จะเป็นเสียงเอกรูปวรรณยุกต์ไม้เอกตรงกับเสียงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำที่สองคือคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะคำที่สองคือคำว่าโก่งเดี๋ยวเสียงค่ะโก่
1: ง
0: เวลาเราผันเสียงวรรณยุกต์เสียงสามัญคำว่าโก่งจะได้เป็นเสียงเป็นคำว่าอะไรคะ
1: โกง
0: เด็กๆพันค่ะโกง
1: โกง
0: โกง
1: โกง
0: โกงออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
1: โกง
0: โกงโกงโกงโกงเอาละค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะตอบครูแหม่มหน่อยว่าคำว่าโกงเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งเอก
0: เสียงอะไรคะ
1: เส
0: ียงเอกนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคำว่าโก่งรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงของเขาก็จะเป็นเสียงเอกตรงกับรูปวรรณยุกต์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำที่3คำว่าแก้ว
1: แก
0: ้
1: ว
0: แก้วเด็กๆช่วยคุณแม่พันหน่อยค่ะแก้วแก้วแก้วแก้วแก้วอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: แก้วแก
0: ้
1: ว
0: แก้วแก้วเด็กๆตอบครูแม่หน่อยค่ะว่าคำว่าแก้วมีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงอะไรคะเสียงเสียงโทนั่นเองนะคะรูปวรรณยุกต์ไม้โทแต่เสียงของเขาคือเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: จ้ำ
0: คำนี้ออกเสียงว่า
1: จ้ำ
0: จ้ำเด็กๆออกเสียงค่ะ

0: ผันพร้อมกัน1 2 3จำจำจำจำจำอีกหนึ่งครั้งค่ะกลุ่มที่2ขอกลุ่มเดียวค่ะวันนี้ขอกลุ่มที่2นะคะผันคำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3
1: จำจำจำจำ
0: โอ้โห

0: เลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่า
1: จ
0: ี
1: จ
0: ีเด็กๆเอาเสียงค่ะจี
1: จ
0: ีผันพร้อมกัน1 2 3
1: จีจีจ
0: ีจีขอกลุ่มที่5ค่ะผันคำนี้ให้ครูแบมฟังหน่อยค่ะ1 2 3ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่มที่5ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าจี๋เป็นเสียงอะไรคะ
2: เส
0: ีย
2: งอะไร
0: ค่ะ
2: เส
0: ีย
2: งอะไรคะ
0: เสียงอะไรคะเด็กๆเวลาเราตอบเสียงจะไม่มีคำว่าไม้แต่เวลาเราตอบรูปวรรณยุกต์เวลาที่ครูแหม่มถามเราจะตอบรูปวรรณยุกต์ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาแต่เวลาที่ครูแหม่มถามเสียงวรรณยุกต์เราจะไม่พูดคำว่าไม้เราจะตอบเลยว่าเป็นเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาแบบนี้นะคะเอาละค่ะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งสำหรับเด็กๆกลุ่มที่5ได้เด็กตอบครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำว่าจี๋เป็นเสียงอะไรคะ
2: จ
0: ั
2: ตวา
0: จัตวาเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าจ่ายเด็กๆเอาเสียงค่ะจ่าย
1: จ
0: ่
1: าย
0: ผันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกันค่ะ
1: จ่าย
0: จ่ายจ่ายจ่ายจ่ายกลุ่มที่1ผันเสียงวรรณยุกต์คำนี้ให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ1 2 3
1: จ่ายจ่ายจ่ายจ่าย
0: กลุ่มที่1คะคำว่าจ่ายมีเสียงวรรณยุกต์คือ
2: เส
0: ีย
2: งเอกค
0: ่ะเสียงเอกถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่าด้าน
1: ด้าน
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะด้าน
1: ด
0: ้
1: าน
0: ผันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน
1: ด้าน
0: ด้านด้านด้านด้านกลุ่มที่3ค่ะผันเสียงวรรณยุกต์คำนี้ให้ครูแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะขอเสียงดังหน่อยค่ะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเราต้องมีความมั่นใจนะคะผันคำนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ด
0: ้
1: าน
0: ด
1: ้
0: าน
1: ด้าน
0: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆกลุ่มที่3คะคำว่าด้านเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าน
1: ด
0: ้
1: าน
0: ด้านเด็กๆพันคำนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ด้าน
0: ด้านด้านด้านด้านกลุ่มที่4พร้อมที่จะผ่านคำนี้ให้ครูแหม่มฟังไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: เก่งมากๆค่ะผ่านพร้อมกัน1 2 3
1: ด้าน
0: ด้านด้านด้านด้านแล้วคำว่าด้านมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
2: เส
0: ีย
2: งโท
0: เสียงโทเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคำนี้ค่ะโด่งผันพร้อมกันค่ะ1 2 3โด่งโด่งโด่งโด่งโด่งอีก1ครั้งค่ะ
1: โด่งโด่งโด่งโด
0: ่
1: งโด่ง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วคำว่าโด่งนะคะก็จะเป็นเสียงเอกนะคะตรงกับรูปวรรณยุกต์แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าบ้าน
1: บ้าน
0: ผันคำนี้ค่ะ
1: บ้าน
0: บ้านบ้านบ้านอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: บ้านบ้านบ
0: ้
1: านบ้าน
0: คำว่าบ้านเป็นเสียงอะไรคะ
2: เส
0: ีย งโทเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะแบ่ง
1: แบ่ง
0: ผันพร้อมกันค่ะ
1: แบ
0: ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: แบ
0: ่
1: ง
0: แบ่งแบ่งแบ่งคำว่าแบ่งมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงเอกรูปวรรณยุกต์คือ
2: ไม้
0: เอกยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเบี้ยวผันพร้อมกันค่ะ
1: เ
0: บี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยว
0: คำว่าเบี้ยวเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
1: โท
0: โทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ
1: แป
0: ้
1: ง
0: แป้งผันพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: แป้งแป้งแป้งแป้งแป้ง
0: อีก1ครั้งค่ะ
1: แป้ง

0: คำว่าแป้งเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทแล้วรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูป
1: ไม
0: ้โทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะโป่งผันวรรณยุกต์พร้อมกันค่ะโป่งโป่งโป่งโป่งโป่งอีกหนึ่งครั้งค่ะโป่งโป่งโป่งโป่งโป่งเด็กๆปลายทางอย่าลืมผันไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะแล้วคำว่าโป่งมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงเสียงเอกรูปวรรณยุกต์ของคำว่าโป่งคือรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆป้าย
1: ป
0: ้
1: าย
0: ผันพร้อมกันค่ะ1 2 3ป้ายป้ายป้ายป้ายป้ายอีก1ครั้งค่ะคำว่าป้ายรูปวรรณยุกต์ของเขาคำว่าป้ายฟังให้ดีนะคะคำว่าป้ายรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปวรรณยุกต
1: ์
0: รูปวรรณยุกต์
1: ไม
0: ้โทนะคะแล้วเสียงของเขาคือเสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอ้าง
1: อ้าง
0: อ้างผันพร้อมกันค่ะ
1: อ
0: ้
1: างอ้าง
0: อ้างอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: อ้างอ้างอ้างอ้างอ้าง
0: คำว่าอ้างเสียงของเขาคือเสียง
1: โท
0: เสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะกิจกรรมของเราคือกิจกรรมฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางคำเป็นนะคะซึ่งครูแหม่มนะคะได้นำนิ้วมือยักษ์ของเรานะคะมาแล้วนะคะและตอนนี้นะคะครูแหม่มแจกนิ้วมือนะคะที่เป็นกระดาษให้กับเด็กๆต้นทางแล้วนะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแจกกระดาษนิ้วมือนะคะให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆจะได้ผันไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาผันนะคะเด็กๆให้เด็กๆชี้ไปที่นิ้วมือในกระดาษของเรานะคะโดยที่เราจะเริ่มผันที่เสียงอะไรก่อนคะเด็กๆสามานไปที่เสียง
1: เ
0: อไปที่เสียงโทไปที่เสียงตรีและสุดท้ายคือเสียงจัตวาแต่ละนิ้วนั่นเองนะคะซึ่งคำแรกนะคะที่ครูแหม่มจะให้เด็กๆผ่านก็คือคำว่าจ้องเด็กๆออกเสียงค่ะจ้อง
1: จ
0: ้
1: อง
0: จ้องผ่านพร้อมกันค่ะเด็กๆชี้นิ้วมือของเรานะคะไปที่นิ้วที่อยู่ที่กระดาษด้วยนะคะเริ่มชี้ที่เสียงสามัญนิ้วหัวแม่มือของเรานะคะผ่านพร้อมกัน1 2 3จองจองจองจองจองอีกหนึ่งครั้งค่ะจองจองจองจองจองเด็กๆบางคนไม่ขยับนิ้วมือเลยค่ะบางคนยังอยู่ที่นิ้วสามัญเสียงสามัญอยู่เลยเวลาที่เราผันแต่ละเสียงเราก็จะต้องนำนิ้วของเราไล่ไปทีละเสียงนะคะเอาใหม่ค่ะเด็กๆคำว่าจองอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3
1: จองจอง
0: จองคำว่าจ้องเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าจ้องมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทรูปวรรณยุกต์คือรูป
1: ไม
0: ้โทเก่งมากๆเลยค่ะเอาอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆคำว่าจ้องนะคะเด็กๆจะได้ทบทวนนะคะให้มีความแม่นยำมากขึ้นค่ะหันคำว่าจ้องพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: จองจองจอง
0: จองจองอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: จองจองจอง
0: จองจองต่อไปค่ะคำที่2ดึงเด็กๆเอาเสียงค่ะดึง
1: ด
0: ึ
1: ง
0: มีบางคนนะคะเด้งตัวทำท่าทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผันคำว่าดึงกันนะคะเด็กๆเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะเราจะมาผันพร้อมกันเลย1 2 3ดึงดึงดึงดึงดึงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ดึงดึงดึงดึงดึง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำว่าดึงมีรูปวรรณยุกต์คือรูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปวรรณยุกต์คุณแม่ถามถึงรูปวรรณยุกต์ค่ะ
1: ไม
0: ้จัตวาแล้วเสียงคำว่าดึงคือเสียง
1: จ
0: ัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปคำที่3ค่ะบึ้งได้ออกเสียงค่ะบึ้ง
1: บ
0: ึ้
1: ง
0: บึ้งหันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน1

0: องสาม
1: เบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่ง
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิ่ง
0: เด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำว่าเบิ่งมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงของเขาก็คือเสียงสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำที่4คือคำว่าเป่าเด็กๆเอาเสียงค่ะเป่า
2: เป
0: ่
2: า
0: เป่าผันวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3
2: เป่า
0: เป่าเป่าเป่าเป่าอีก1ครั้งค่ะ
2: เป
0: ่
2: า
0: คำว่าเป่ารูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปไม้เอกเสียงของเขาคือเสียง
2: เอ
0: กเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆคำว่า
3: เด
0: ี๋
3: ยว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงค่ะเดี๋ยว
3: เด
0: ี๋
3: ยว
0: ผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าเดี๋ยวพร้อมกันค่ะ1 2 3อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เดียวเดียวเดียวเดียวเดียว
0: คำว่าเดียวรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปวรรณยุกต์ไม้จัตวาเสียงของเขาคือเสียง
1: จัตวาย
0: อดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆและคำสุดท้ายคำนี้ออกเสียงว่า
2: เจ
0: ๊งเด็กๆออกเสียงค่ะเจ๊
2: ง
0: เจ๊งผันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3
2: เจ๊ง
0: เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งอีก1ครั้งค่ะ
2: เจ๊ง
0: เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งคำว่าเจ๊งมีรูปวรรณยุกต์คือรูปไม้ตรีเสียงของเขาคือเสียง
2: ตร
0: ียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมต่อไปก็คือใบงานที่9เรื่องชวนผันอักษรกลางนะคะเด็กๆหน้าตาของใบงานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้อ1ไปพร้อมๆกันดีไหมคะเราทำข้อ1ไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆตอบคุณแม่หน่อยว่าคำนี้ค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่า
2: ป
0: ุ๋ยรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปอะไรคะไม้จัตวานะคะเวลาเราเขียนรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆเราจะเขียนขีดแบบนี้เพื่อแทนตัวพยัญชนะต้นนะคะและใส่รูปวรรณยุกต์อยู่ด้านบนนั่นเองนะคะไม้จัตวานะคะนี่แบบนี้นะคะเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงอะไรคะเด็กๆเสียงจัตวาเราก็เขียนคำว่าจัตวาลงไปนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเด็กๆไม่ยากค่ะรูปกับเสียงวรรณยุกต์นะคะของการผันอักษรกลางคำเป็นนะคะรูปและเสียงจะตรงกันนะคะคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็จะเป็นเสียงสามัญนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆต้นทางปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำแบบฝึกหัดที่9ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางมีคนทำไปได้ถึง3ข้อแล้วเด็กๆคะเวลาที่เราทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆคุณแม่ขอยืมหน่อยค่ะเราจะต้องเขียนแบบนี้นะคะเวลาที่เราทำข้อ1นะคะเราก็จะต้องเขียนรูปวรรณยุกต์ก่อนนะคะเด็กๆตามด้วยเสียงวรรณยุกต์นะคะเด็กๆอย่าเขียนแค่รูปวรรณยุกต์ไปทุกข้อนะคะแล้วค่อยกลับมาเขียนเสียงวรรณยุกต์นะคะให้เขียน2อย่างนะคะรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ควบคู่กันไปนะคะส่วนคนไหนนะคะเด็กๆที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆลองนำนิ้วมือของเรานะคะขึ้นมาฝึกผันคำด้วยนะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงอะไรคะ
4: สาม
0: ัญเก่งมากๆเลยค่ะ
4: เขียนผิด
0: ถ้าคำไหนที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะหรือว่าเป็นเสียงสามัญเราก็จะขีดอย่างเดียวนะคะ เมื่อกี้ครูเพิ่งอธิบายไปเองค่ะให้น้องเขียนรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ควบคู่กันไปค่ะไม่เขียนไล่ลงมาแบบนี้นะคะคําว่าจ้ารูปวรรณยุกต์ไม้โทเสียงต้องเป็นเสียงอะไรคะเสียงโทหนูเขียนคําว่าโทค่ะคําว่าปุ๋ยปุ๋ยเป็นเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะเสียงจัตวาหนูก็ต้องเขียนคำว่าจัตวาสิคะแบบตัวอย่างที่คุณแหม่มเขียนให้ดูไงคะคุณแหม่มไม่ได้ให้ยกตัวอย่างคำค่ะตรีน้องดูคำว่าตรีค่ะเขียนยังไงคะตรีตอรออีตรีใครเสร็จแล้วให้ยกมือบอกคุณครูเลยนะคะเขียนไปทีละข้อค่ะคำว่าป่ารูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงจะต้องเป็นเสียงอะไรคะป่ารูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงต้องเป็นเสียงเอกยอดเยี่ยมมากๆค่ะมาดูคำนี้มีรูปวรรณยุกต์ไหมคะยังไม่ได้เขียนเลยกลุ่มนี้มีใครมีดินสอมากกว่า1แท่งไหมคะให้เพื่อนยืมหน่อยค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆชูให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูหน่อยนะคะหนูถือเลยค่ะนี่นะคะมีเพื่อนๆต้นทางของเราเสร็จแล้วนะคะนี่เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคนไหนเขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆฝึกผันวรรณยุกต์ค่ะฝึกผันเสียงเบาๆนะคะเดี๋ยวรบกวนสมาธิเพื่อนค่ะผันเสร็จแล้วเหรอคะนี่นะคะเพื่อนผันเสร็จแล้วน้องลองผันให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะคำว่าปุ๋ยรูปวรรณยุกต์คือรูปอะไรคะปุ๋ยไม้จัตวาเสียงของเขาคือเสียง
4: จัตวา
0: เสียงจัตวาลองผันให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมคะเอานิ้วขึ้นมาเลยเอานิ้วขึ้นมา1 2 3
4: ปุยปุยปุยปุยปุย
0: อีก1ครั้งค่ะ
4: ปุยปุยปุยปุยปุย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องฝึกผันเสียงวรรณยุกต์ค่ะเหลือ2ข้อนะคะนี่เลยนะคะน้องลองผันคำว่าจ้าให้คุณแม่หน่อยค่ะนำนิ้วมือขึ้นมาค่ะนี่นิ้วมือของเรานะคะผันคำว่าจ้าค่ะ1 2 3จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าอีกหนึ่งครั้งค่ะจ้าจ้าจ้าจ้าจ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเหรอคะนี่ยังไม่ได้เขียนเลยค่ะนี่ก็ยังไม่ได้เขียนเลยเสียงสามัญเขียนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนฝึกผันให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเสียงวรรณยุกต์ของเขาจะเป็นเสียงอะไรคะเสียงสามัญนี่ไงคะเขียนคำลงไปด้วยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะเอา ละค่ะนี่ค่ะให้น้องผันเสียงเด็กๆฟังเพื่อนนะคะเพื่อนจะผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าบวยให้ฟังเอานิ้วขึ้นมาค่ะบวย1 2 3บวยบวยบวยบวยบวยอีก1ครั้งค่ะบวยบวยบวยบวยบวยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะวางดินสอหมดเวลาทำใบงานค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานนะคะคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเด็กๆให้เด็กๆกลับไปทำในเวลาว่างได้เลยนะคะมาดูข้อแรกค่ะเด็กๆตอบครูแม่พร้อมกันนะคะปุ๋ยรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปไม้จัตวาเสียงคือเสียง
5: จ
0: ั
5: ตวา
0: จ้ารูปวรรณยุกต์คือ
5: ไม
0: ้ไม้โทเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
5: โท
0: บวยรูปวรรณยุกต์คือรูปไม้ตรีเสียงของเขาคือเสียง
5: ตร
0: ียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะดูค่ะมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
5: ไม่ม
0: ีไม่มีให้เด็กๆขี่แบบนี้นะคะเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
5: สาม
0: ัญตีรูปวรรณยุกต์คือรูป
5: ไม
0: ้จัตวาเสียงของเขาคือเสียง
5: จ
0: ัตวาต่อไปค่ะเด็กๆป่ารูปวรรณยุกต์ของเขาคือ
5: ไม
0: ้
5: เอก
0: ไม้เอกเสียงวรรณยุกต์คือ
5: เ
0: สียงเอกรูปวรรณยุกต์คือไม้โทเสียงวรรณยุกต์ของอ้อคือ
5: โท
0: เสียงโทนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
5: เก
0: ี้
5: ยว
0: เกี้ยวเดี๋ยวเสียงค่ะเกี้ยวรูปวรรณยุกต์คือ ไม้ตรีเสียงของเขาคือเสียงตรีต่อไปค่ะโบค่ะรูปวรรณยุกต์คือ
5: ไม
0: ่มีรูปวรรณยุกต์เสียงของเขาคือเสียง
5: สาม
0: ัญและสุดท้ายคำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่า
5: เจอ
0: เจอนะคะรูปวรรณยุกต์ของเขาคือไม้เอกเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียง
5: เ
0: อกยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะบทเรียนของเราคือการผันอักษรกลางที่เป็นคำเป็นนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงเด็กๆเอามือเอานิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะ5เสียง5เสียงมีเสียงอะไรบ้างนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงส
5: ั
0: ้น
5: เอก
0: โทตรีจัตวาเก่งมากค่ะและเสียงรูปและเสียงวรรณยุกต์จะตรงกันนะคะสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงเอกจะเป็นรูปวรรณยุกต์ตรงกันก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะ
5: ไม
0: ้เอกนะคะเสียงโทรูปวรรณยุกต์ของเขาก็คือไม้โทเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ของเขาก็คือ
5: ไม
0: ้ตรีและสุดท้ายเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์ของเขาคือ
5: ไม้
0: จัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรสูงในชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่5เรื่องการผันอักษรสูงใบงานที่10เรื่องชวนผันอักษรสูงนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของชวนผันอักษรกลางหรือการผันอักษรกลางคำเป็นนะคะวันนี้บทเรียนของเราไม่ยากเลยนะคะก็คือจะผันได้ทั้งหมด5เสียงนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของการผันนิ้วมือนะคะผันวรรณยุกต์ลองผันดูนะคะเด็กๆจะได้อ่านนะคะรวมทั้งเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทำให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบ่นว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮีทสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีคำตอบครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลงอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะเย็นลงตามไปด้วยร่างกายของเราจะเกิดอาการหนาวครับสมองจะสั่งการให้กล้ามเนื้อของเรานั้นเกิดอาการสั่นครับเพื่อต่อสู้กับความหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราครับทุกครั้งที่เราร้อนเราจึงเหงื่อออกและทุกครั้งที่เราหนาวเราจึงสั่นนี่คือระบบการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ครับแต่กลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของคนเราก็มีขีดจำกัดนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ครับหากว่าร้อนมากเครื่องยนต์ทนไม่ไหวก็จะพังได้เช่นเดียวกับร่างกายคนเราถ้าว่าร้อนมากร่างกายทนไม่ไหวก็จะเกิดอาการโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าฮีทสโตรกครับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ก็คือ37องศาเซลเซียสครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเราสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและกลไกในการป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราทำงานผิดปกติไม่สามารถระบายความร้อนได้อาการโรคลมแดดก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอาการบ่งชี้ก็คือไม่มีเหงื่อ

0: ัวร้อนจัดเลยครับมีอาการเพ้อครับอาการที่ตามมาก็คือหมดสติครับและ 70% ของคนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดอาจจะเสียชีวิตได้ครับ
1: พี่ซี่พี่ซี
2: ่การผสมพยาบาลเริ่มต้นให้คนไข้นอนราบเสร็จแล้วยกขายกคางถอดเฟอร์นิเจอร์ถอดเสื้อไปเอาผ้าร่มมาระบายความร้อนเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าประกบน้ำแข็งถ้าไม่ดีขึ้นรีบไปส่งโรงพยาบาลเลยการป้องกันโรคลมแดดดื่มน้ำวันละ8แก้วถ้าร้อนจัดก็ดื่มมากกว่านั้นก็ได้ครับให้อยู่ในอากาศถ่ายเทใส่เสื้อสบายๆอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับ
0: วันนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายจากอากาศที่มาในหน้าร้อนติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชนบททำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้นะครับเราดําเนินงานดําเนินการเรียนการสอนนะครับมาจนถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามกันเลยครับเอาละครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยที่4แล้วนะครับแน่นอนวันนี้จะต้องมีเรื่องของการทำแบบฝึกหัดกันด้วยให้เด็กๆตั้งใจนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับมีคำถามครับนำเข้าสู่บทเรียน

0: ด้วยคำถามเช่นเคยคำถามถามว่างานที่นักเรียนทำด้วยตนเองเด็กๆช่วยกันนึกนะว่างานอะไรที่เด็กๆเนี่ยทำด้วยตนเองรวมทั้งงานที่ได้ทำเพื่อช่วยผู้ปกครองเนี่ยมีงานอะไรบ้างตอบคำถามนี้ก่อนครับงานที่นักเรียนทำด้วยตนเองรวมทั้งงานที่ได้ทำเพื่อช่วยผู้ปกครองมีงานอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นช่วยกันตอบเลยครับงานบ้านงานบ้านมีอะไรบ้างงานบ้านเราแยกออกได้หลายประเภทเนาะกวาดบ้านถูบ้านงานกลุ่มถ้าเป็นงานที่เราทำด้วยตนเองงานกลุ่มจัดกระเป๋าก็ทำด้วยตนเองมีอะไรครับ
1: การบ
0: ้
1: าน
0: การบ้านก็เป็นงานที่ทำด้วยตนเองใช่ไหมครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับงานที่เด็กๆทำเนี่ยเด็กๆก็ตอบออกมานะปลายทางก็น่าจะตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องของงานบ้านก็แบ่งออกได้หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นถูบ้านกวาดบ้านล้างจานใช่ไหมครับส่วนงานที่ทำด้วยตนเองเด็กๆตอบออกมานะครับมีอะไรมีจัดกระเป๋าใช่ไหมทำการบ้านทำงานกลุ่มในห้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับและแต่ละงานมีเงื่อนไขอย่างไรเด็กๆตอบออกมาแล้วนะว่ามีงานอะไรบ้างแต่ละงานมีเงื่อนไขอย่างไรถ้าเป็นงานที่ตัวเองทำมีเงื่อนไขอย่างไรตอบได้เลยครับช่วยกันตอบตัวแทนเป็นตัวแทนแล้วกันตัวแทนกลุ่ม4ตอบครับมีเงื่อนไขยังไงบ้าง
2: ต้องทำด้วยตัวเองค
0: ่ะงานของเราที่เราทำถ้ามีงานของตัวเองยกตัวอย่างเช่นงานอะไรลูก
2: งานให้คิดเลขค่ะ
0: งานบ้านหรือเป็นการบ้านใช่ไหมครับถ้ามีการบ้านเลขต้องอะไรให้ทำด้วยตนเองยอดเยี่ยมมากนะปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมเลยนะครับคนอื่นล่ะถ้าเป็นงานบ้านล่ะนั่นคืองานที่ทำด้วยตัวเองก็คือการบ้านใช่ไหมครับถ้าเป็นงานบ้านล่ะมีใครอยากจะให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นไหมมีด้านหลังกลุ่ม5ถ้าเป็นงานบ้านเด็กๆจะมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับถ้าเป็นงานบ้านเด็กๆจะมีเงื่อนไขอย่างไรครับตอบได้
3: เลย
0: ถ้าทำอะไรก่อนถ้าทำงานอะไรงานบ้าน1อย่างถ้า
3: ซักผ้าครับ
0: ถ้าซักผ้าให้ทำอะไรครับมีเงื่อนไขคือมีเงื่อนไขคืออะไรลูกให้อะไรดีให้อะไรดี
2: ให้ใส่
0: ถ้าเอาเป็นประเภทแล้วกันถ้าซักถุงเท้าถ้าเป็นซักผ้านะถ้าซักถุงเท้าให้ทำอะไรลูกให้ซักด้วย
2: ตนเอง
0: ด้วยตนเองนะถ้าเป็นตนเองก็เป็นการซักด้วยอะไรลูก
2: ขยี
0: ้ซักขยี้ด้วย
2: มือ
0: ด้วยมือเก่งมากเอาปมมือยอดเยี่ยมมากนะครับถ้าเป็นการซักถุงเท้าใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูแนะนำถ้าเป็นการซักถุงเท้าให้ทำอะไรครับให้ซักด้วยตนเองก็คือซักด้วยมือนั่นเองยอดเยี่ยมมากเอาละมาดูแนวคำตอบของครูครับเงื่อนไขเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงานแต่ละประเภทที่เด็กๆนั้นได้ทำนะครับแนวคำตอบของคุณครูยกตัวอย่างเช่นถ้าทำความสะอาดบ้านมีเงื่อนไขคือให้ทำความสะอาดจากอะไรครับด้านบนลงมาด้านล่างใช่ไหมครับเวลาเราทำความสะอาดบ้านเราก็ต้องกวาดจากด้านบนก่อนยกตัวอย่างเช่นกวาดหยักย้ายใช่ไหมกวาดหยักย้ายให้พอกวาดหยักย้ายเรียบร้อยหยักย้ายก็ลงมาทางด้านล่างแล้วเราก็ถึงจะทำความสะอาดบริเวณด้านล่างอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับนี่คือเงื่อนไขที่เป็นแนวคำตอบของคุณครูที่ให้เด็กๆนั้นได้ลองช่วยกันคิดนั่นเองนะครับจากคำถามนำเข้าสู่บทเรียนครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่4เรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับ1เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขได้ครับ2เห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับระบุขั้นตอนการทำงานและเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันเห็นคุณค่าของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้นะครับเอาละครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่อยากให้เด็กๆช่วยกันคิดก่อนอื่นให้เด็กๆตั้งใจฟังที่ครูจะแนะนำที่จะอธิบายกันก่อนให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเงื่อนไขในชีวิตประจำวันที่สามารถทำด้วยตนเองได้และเงื่อนไขที่ต้องทำร่วมกับผู้ปกครองคุณครูจะมีตัวอย่างให้แล้วเดี๋ยวเด็ก ให้เด็กๆช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูตัวอย่างแรกครับเป็นเงื่อนไขที่ทำด้วยตนเองมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยถ้ารับประทานอาหารเสร็จให้ไปล้างจานนี่คือเงื่อนไขที่เราทำด้วยตนเองได้ใช่ไหมครับหรือถ้าตื่นนอนในตอนเช้าให้อะไรครับให้เก็บที่นอนนี่คือเงื่อนไขที่เรานั้นทำด้วยตนเองได้เข้าใจไหมครับอ่ะไปทีละข้อขอตัวอย่างครับขอใครอยากจะยกตัวอย่างใครอยากจะยกตัวอย่างเงื่อนไขที่ทำได้ด้วยตนเองคุณครูบอกไปว่าถ้ารับประทานอาหารเสร็จให้ไปล้างจานนี่คือเงื่อนไขที่ทำด้วยตนเองถ้าตื่นนอนในตอนเช้าให้เก็บที่นอนเอาละใครอยากจะแชร์บ้างครับใครอยากจะแชร์บ้างเงื่อนไขที่สามารถทำด้วยตนเองใครอยากจะตอบคำถามหรือใครอยากจะแชร์ข้อนี้บ้างอ่ะกลุ่ม2ก่อนครับตัวแทนเงื่อนไขที่ทำด้วยตนเองอ่ะเด็กๆอยากจะแชร์เงื่อนไขอะไรครับ
3: ถ้าตื่นนอนให้ล้างหน้าแปรงฟันค่ะ
0: ถ้าตื่นนอนแล้วให้ไปล้างหน้าแปรงฟันยอดเยี่ยมปอมเบอร์เอาล่ะเงื่อนไขที่ทำด้วยตนเองมีเพิ่มไหมขอกลุ่ม4ก่อนขอกลุ่ม4ก่อนแล้วเดี๋ยวกลุ่ม1นะครับอ่ะ1เงื่อนไขครับถ้า
2: จะนอนให้นอน 3:00 นไม่เกิน 4:00 นครับ
0: ถ้าจะนอนให้นอน 3:00 นไม่เกิน 4:00 นเก่งมากปอมเบอร์นั่นคือเงื่อนไขที่ทำได้ด้วยตนเองมีเพิ่มไหมกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่ง
4: ถ้าออกกำลังกายเสร็จแล้วให้ไปอาบน้ำครับ
0: ถ้าออกกำลังกายเสร็จแล้วต้องไปอาบน้ำยอดเยี่ยมมากปอมเมอร์มีใครเพิ่มเติมไหมครับกลุ่มห้ากลุ่ม 5เพิ่มเติมไหมกลุ่ม5กลุ่ม3เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม4กลุ่ม2กลุ่ม1แล้วกลุ่ม5กลุ่ม3มีเพิ่มไหมมีไหมครับกลุ่ม4มากลุ่ม4ขออีกคนเดิมเลยมาอยากจะแชร์เพิ่มเงื่อนไขครับ1ข้อ
2: ถ้าจะออกไปเล่นข้างนอกให้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับ
0: อ้าวล่ะเยี่ยมมากถ้าจะออกไปเล่นข้างนอกหลังจากกลับไปบ้านแล้วให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นจากชุดนักเรียนเป็นชุดอื่นก่อนเก่งมากปอมเมอร์เยี่ยมมากนะครับมีใครให้เงื่อนไขอื่นอีกมั้ยครับไม่มีแล้วเอาล่ะมาดูหลังจากที่เด็กๆแชร์เรื่องของเงื่อนไขที่ทำด้วยตนเองหรือยกตัวอย่างเงื่อนไขที่ทำด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเรียบร้อยไปดูอีกหนึ่งหัวข้อก็คือเงื่อนไขที่ต้องทำร่วมกับผู้ปกครองอ่ะเด็กๆดูไว้นะเดี๋ยวจะได้ตอบคำถามได้นะครับเงื่อนไขที่ต้องทำร่วมกับผู้ปกครองมีอะไรบ้างอย่างแรกถ้ารู้สึกไม่สบายให้ไปพบแพทย์หรือรับประทานยาอันนี้ต้องทำร่วมกับผู้ปกครองอยู่ๆเราจะไปหยิบยาทานเองได้ไหมไม่ได้เราต้องถามผู้ปกครองก่อนใช่ไหมครับนี่คือทำหรือไปพบแพทย์เราไปด้วยตัวเองได้ไหมไม่ได้เราต้องให้ผู้ปกครองพาไปใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่สองถ้าอยากทำอาหารให้ไปซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารที่ตลาดเราไปด้วยตัวเองได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เราก็ต้องไปกับผู้ปกครองเช่นเดียวกันอ่ะตัวอย่างครับใครมีตัวอย่างอื่นอีกโอ้โหคนเดิมเลยอ่ะกลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2ขอกลุ่ม2ก่อนเป็นเงื่อนไขที่ทำร่วมกับผู้ปกครองครับ
5: ถ้าจะเดินข้ามถนนต้องเดินกับผู้ปกครองค่ะ
0: ถ้าจะเดินข้ามถนนเงื่อนไขที่ทำกับผู้ปกครองก็คือถ้าจะเดินข้ามถนนต้องให้ไปข้ามที่ทางม้าลายเราก็ข้ามกับใครกับผู้ปกครองเก่งมากปอมเมอร์ต้องเป็นเงื่อนไขในลักษณะแบบนี้นะครับคนใหม่มากกลุ่ม 3เงื่อนไขที่เราทำกับผู้ปกครอง
6: ถ้าจะไปที่ไหนต้องให้ผู้ปกครองพาไปค
0: ่
6: ะ
0: ถ้าจะไปที่ไหนสมมติเด็กๆจะไปที่ไหนลูกไป
6: โรงเรียน
0: ถ้าเด็กๆจะมาโรงเรียนต้องนั่งรถยนต์โดยรถยนต์นั้นต้องให้ผู้ปกครองพามาใช่ไหมครับเก่งมากปอมเบอร์มีใครให้เหตุผลด้วยอ่ะกลุ่ม 4ปลายทางก็สามารถที่จะตอบได้กับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยนะครับ
7: ถ้าเราจะไปซื้อขนมให้บอกผู้ปกครองครับ
0: ถ้าเราจะไปซื้อขนมเราต้องขออะไรขอเงิน เราต้องขอเงินกับผู้ปกครองก็ต้องบอกผู้ปกครองเพื่อที่ผู้ปกครองจะเป็นไงให้เงินมาใช่ไหมครับเอาเก่งมากปรบมืออ่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่ง
8: ถ้าเราก่อนที่เราจะออกจากโรงเรียนเราต้องให้ผู้ปกครองมาก่อน
0: ก่อนที่เราจะออกก่อนที่เราจะกลับบ้านผู้ปกครองต้องมารับเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านใช่ไหมเก่งมากปรบมือเยี่ยมมากอ่ะกลุ่มห้า
9: ถ้าจะไปซื้อของเล่นให้บอกผู้ปกครองค่ะ
0: ถ้าจะไปซื้อของเล่นเราต้องขอเงินเราต้องขอเงินจากผู้ปกครองเหมือนกันเนอะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เอาเก่งมากปรบมือเยี่ยมมากเลยทุกคนเลยนะครับทีนี้เด็กๆก็สามารถบอกได้แล้วอ่ะมีเพิ่มเติมไหมอ่ะกลุ่ม4ขอภายกลุ่ม3ขอเพิ่มครับคุณครูอยากจะให้ตอบทุกคนนั่นแหละครับถ้าเป็นไปได้นะครับกลุ่ม3ขอเพิ่มครับเป็นเงื่อนไขที่ทำร่วมกับผู้ปกครอง
10: ถ้าจะไปบ้านนา
0: ถ้าจะไปบ้านใครนะ
10: ถ้าจะไปบ้านนาต้องไปที่บ้านนา
0: ขออีกครั้งหนึ่งลูกถ้าจะไป
10: ถ้าจะไปบ้านนา
0: ถ้าจะไปบ้านญาติหรือบ้านนาต้องอะไรลูกต้องนั่งอะไรไป
10: ต้องนั่งรถไป
0: ต้องนั่งรถไปซึ่งก็ต้องนั่งรถไปกับใคร
10: ผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองเก่งมากโปรเมอร์เยี่ยมมากทุกคนเลยเห็นไหมครับพี่เด็กเข้าใจแล้วนะเงื่อนไขที่ทำด้วยตนเองได้นะครับและเงื่อนไขที่ต้องทำร่วมกับผู้ปกครองนะครับทำด้วยตนเองได้ง่ายๆเห็นไหมรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้ไปล้างจานเราทำด้วยตนเองไหมทำด้วยตนเองเช่นเดียวกันกับถ้าตื่นนอนในตอนเช้าให้เก็บที่นอนเราเก็บที่นอนเองไหมเก็บเองนะครับแต่ถ้าต้องทำกับผู้ปกครองหรือเป็นเงื่อนไขที่ทำร่วมกับผู้ปกครองไม่สบายก็ต้องไปพบแพทย์ซึ่งผู้ปกครองพาไปถ้าอยากทำอาหารให้ไปซื้อวัตถุดิบที่วัตถุดิบในการทำอาหารที่ตลาดนะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องไปกับผู้ปกครองซึ่งเด็กๆนั้นให้ตัวอย่างมานะครับได้หลากหลายยอดเยี่ยมทุกคนเลยนะครับอ่ะเด็กๆปรบมือกับตัวเองครั้งหนึ่งทุกคนเลยยอดเยี่ยมทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเยี่ยมมากนะครับมาที่ใบงานกันแล้วนะครับเป็นใบงานแบบฝึกหัดครับนี่เป็นใบงานที่เด็กๆจะต้องคิดครับคิดแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นคะแนนวันนี้เป็นคะแนนนะต้นทางและปลายทางเลยแบบฝึกหัดเรื่องอะไรครับเรื่องโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนั่นเองมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน4แบบฝึกหัดเรื่องโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเพื่อทดสอบความเข้าใจคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงาน4แบบฝึกหัดเรื่องโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเพื่อทดสอบความเข้าใจนั่นเองเอาละให้เด็กๆตั้งใจฟังที่คุณครูจะแนะนำครับทั้งต้นทางและปลายทางฟังให้เข้าใจฟังให้ชัดเจนจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ทุกคนไปดูกันข้อ1ครับกิจกรรมเช้าวันเสาร์ของบัวมีดังนี้สมมติว่าบัวเป็นเพื่อนเรานะครับกิจกรรมเช้าวันเสาร์ของบัวมีดังนี้ 1.1 เริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นโปรแกรมทุกครั้งนะครับเริ่มต้น 1.2 ตื่นนอน 1.3 นี่มามีเงื่อนไขแล้วครับถ้าตื่นนอนให้เดินออกกำลังกายกับผู้ปกครองเป็นเงื่อนไขที่ทำร่วมกับผู้ปกครองนะถ้าตื่นนอนให้เดินออกกำลังกายกับผู้ปกครอง 1.4 ทำความสะอาดห้องนอน 1.5 จบโปรแกรมหรือจบกิจกรรมนะครับเข้าใจนะ 1.1 เริ่มต้นกิจกรรมเช้าวันเสาร์ของบัว 1.2 ตื่นนอน 1.3 ถ้าตื่นนอนให้เดินออกกำลังกายกับผู้ปกครอง 1.4 ทำความสะอาดห้องนอนและ 1.5 จบเงื่อนไขหรือจบโปรแกรมนั่นเองนะครับให้นักเรียนเขียนโปรแกรมตามกิจกรรมเช้าวันเสาร์ของบัวโดยเขียนหมายเลข 1-5 ลงในรูปดาวตามลำดับลงในรูปดาวตามลำดับดังนี้ครับนี่ครับเด็กๆ ก็เขียนเลยครับกิจกรรมใดที่มาเป็นลำดับที่1ถึงลำดับที่5ตามนี้เลยใส่ตัวเลขลงไปง่ายไหมง่ายไหมครับใส่ตัวเลขลงไปให้ถูกต้องให้ตรงกันกับกิจกรรมตอนเช้าแค่นั้นเองครับยกตัวอย่างเช่น 1.1 ต้องเขียนตรงไหนเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมครับง่ายไหมแล้วจบละ 1.5 จบเขียนตรงไหนก็เขียนตรงรูปดาวที่เขียนว่าจบแบบนี้ง่ายๆเลยเนาะให้เด็กๆลำดับให้ถูกต้องนะครับลำดับกิจกรรมให้ถูกต้อง นะอย่าไปสลับนะครับอย่าไปสลับนะครับข้อ1เรียบร้อยข้อ2ครับกิจกรรมวันอาทิตย์ของบัวอ่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นวันอะไรวันเสาร์มาวันอาทิตย์กันบ้างนะครับกิจกรรมวันอาทิตย์ของบัวคือการช่วยคุณแม่ดูแลผักในสวนซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้ 2.1 เริ่มต้น 2.2 รดน้ำผัก 2.3 ถ้ามีหญ้าให้ทำอะไรถอนหญ้า 2.4 ถ้ามีใบเหี่ยวให้เด็ดทิ้งและ 2.5 คือจบโปรแกรมจบโปรแกรมนะครับหรือจบกิจกรรมเขียนโปรแกรมตามกิจกรรมเช้าวันอาทิตย์ของบัวได้ดังต่อไปนี้ครับตามนี้เลยแต่ว่าให้เด็กๆนั้นเขียนลงไปในไหนในตารางครับในตารางครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยไปจนถึงไปไงจบนั่นก็คือให้เด็กๆนำกิจกรรมในวันอาทิตย์เนี่ยมาเขียนเรียงลำดับให้ถูกต้องครับมาเขียนเรียงลำดับให้ถูกต้องลงไปในตารางในใบงานของเด็กๆข้อ2นี้เข้าใจไหมเข้าใจนะอย่าลืมนะนำมาเขียนลงไปในตารางให้ต้องมีอยู่ด้วยกัน5ลำดับนะครับ3ครับทีนี้เด็กๆต้องเขียนเองแล้วนักเรียนเขียนกิจกรรมที่ทำในวันหยุดของตัวเองนะของตัวเองวันหยุดที่แล้วก็ได้นะครับวันหยุดที่แล้วที่เราทำไปนะครับหรือที่เราทำกิจกรรมอะไรไปนะครับนักเรียนเขียนกิจกรรมที่ทำในวันหยุดและระบุเงื่อนไขอย่างน้อย3 เงื่อนไขพอได้ไหมพอได้นะเป็นกิจกรรมในวันหยุดนะครับ3 เงื่อนไขนะครับต้องระบุเขียนโปรแกรมตามกิจกรรมในวันหยุดของนักเรียนได้ดังต่อไปนี้เด็กๆก็เริ่มต้นครับอาจจะตื่นนอนก่อนก็ได้ครับตื่นนอนถ้าตื่นนอนแล้วให้นู่นนี่นั่นจุดๆๆไป3เงื่อนไขตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจนะครับและอย่าลืมหลังจากเด็กๆเขียนกิจกรรมครบแล้วลำดับสุดท้ายต้องเขียนอะไรครับจบเยี่ยมมากต้องเขียนว่าจบนะครับเข้าใจนะครับ3ข้อมีใครสงสัยไหม
11: ไม
0: ่
11: ม
0: ีเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆไปทำกิจกรรมตามใบงานนะครับหลังจากที่เขียนเมื่อสักครู่นี้แล้วอย่าลืมมาเขียนลงไปในตารางด้วยนะครับเขียนลงไปในตารางด้วยนะครับในข้อ3เนี่ยเขียนให้ครบจากนั้นนำมาเขียนลงไปในตารางให้ถูกต้องตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบด้วยคุณครูให้มาทั้งหมด9ช่องนะครับ9ช่องเอาละเดี๋ยวเด็กๆไปลงมือทำกิจกรรมตามใบงานครูจะให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งเลยสักครู่ใหญ่ๆเลยเพื่อที่จะให้เด็กๆทำให้เรียบร้อยภายในชั่วโมงไปทำกิจกรรมเลยครับเอาเด็กๆเปิดเลยครับแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วนะครับหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่68นะครับลงมือได้เลยครับ3 ข้อแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะนำเสนอแนวคำตอบนะครับนำเสนอแนวคำตอบหน้า60เท่าไหร่นะ68อ่ะเปิดเลยลูก68ข้อ1เขียนตัวเลขนะครับข้อ1เป็นการเขียนตัวเลขนำตัวเลขไปเขียนลงไปในรูปดาวนะครับตามลำดับให้ถูกต้องข้อ1เขียนตัวเลขลงไปในรูปดาวให้ถูกต้องข้อ2เป็นการเขียนข้อความครับตามโปรแกรมลำดับให้ถูกต้อง

2ก็เช่นเดียวกันนะครับข้อ2ให้เขียนข้อความลงไปในตารางเรียงลำดับให้ถูกต้องข้อความจากกิจกรรมของบัววันอาทิตย์นะครับข้อความจากกิจกรรมของบัววันอาทิตย์

รดน้ำอะไรลูกต่อไปคืออะไร

3ข้อนะลูกมี3ข้อเด็กๆอย่าลืมข้อ3ด้วยนะคะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะข้อ3เขียนกิจกรรมครับเขียนกิจกรรมข้อ3กิจกรรมที่ทำด้วยตนเองในวันหยุดครับในข้อ3นะสามเงื่อนไข3เงื่อนไขข้อ3เขียนด้วยตนเอง3เงื่อนไขจากนั้นพอเราเขียนในช่องว่างเรียบร้อยก็ยกมาใส่ในตารางโปรแกรมด้วยลงมาใส่ในโปรแกรมด้วยใส่ในตารางด้วย

ข้อ3นะเด็กๆอาจจะเขียนในลักษณะที่ไปทำร่วมกับผู้ปกครองก็ได้นะครับหรือทำด้วยตนเองก็ได้เขียนต่อท้ายไปนิดหนึ่งก็ได้ว่าทำร่วมกับผู้ปกครองนะครับอะไรที่เด็กๆทำร่วมกับผู้ปกครองนะสามารถที่จะเขียนเติมต่อท้ายไปได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเที่ยวทะเลให้นั่งรถไปกับผู้ปกครองนะครับเขียนเพิ่มเติมได้นะ

ตอนที่9ก็จบไงลูกมีเงื่อนไขไหมเงื่อนไขอย่างน้อย3เงื่อนไขเด็กๆอย่าลืมเงื่อนไขนะครับอย่าลืมเงื่อนไขด้วยนะในข้อที่3ไม่ใช่เป็นกิจกรรมล้วนๆนะครับมีเงื่อนไขด้วยนะ3เงื่อนไข

ย่าลืมหลังจากเขียนแล้วใส่ลงไปในตารางด้วยนะครับทำลงไปในตารางด้วยนะครับ

0: เด็กๆนะครับก็สามารถที่จะปฏิบัติตามกิจกรรมและตอบคำถามได้ทุกคนเลยนะครับเอาละครับเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะครับในข้อที่1ครับกิจกรรมเช้าวันเสาร์ของบัวนะครับเราจะเริ่มต้นที่ 1.1 ครับเป็นเริ่มต้นนะครับ 1.2 ตื่นนอน 1.3 ถ้าตื่นนอนให้เดินออกกำลังกายกับผู้ปกครอง 1.4 ทำความสะอาดห้องนอน 1.5 จบนะครับให้เด็กๆเขียนโปรแกรมตามกิจกรรมเช้าวันเสาร์ของบัวโดยเขียนหมายเลข 1-5 ลงในรูปดาวตามลำดับครับเอาละมาดูเด็กๆกิจกรรมเช้าวันเสาร์ของบัวในข้อที่ 1.1 เริ่มต้นอยู่ตรงไหนครับก็อยู่ตรงเริ่มต้นไหมครับเป็นข้อที่1นะครับเป็นข้อที่1เด็กๆจะใส่ 1.1 หรือข้อ1ก็ได้นะครับ 1.1 หรือ1ก็ได้นะต่อไปข้อ2หรือ 1.2 อยู่ตรงไหนตื่นนอนถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ 1.3 ครับหรือข้อ3ลำดับที่3นี่ครับถ้าตื่นนอนให้เดินออกกำลังกายกับผู้ปกครองนะครับหรือถ้าเป็นบัตรคำสั่งนะครับหรือซองเงื่อนไขเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าตื่นนอนให้ทำตามคำสั่งในซองนะครับก็จะมีบัตรคำสั่งที่อยู่ด้านในก็คือเดินออกกำลังกายกับผู้ปกครองนะครับต่อไปลำดับต่อไปคืออยู่ตรงนี้ครับทำความสะอาดห้องนอนนะครับทำความสะอาดห้องนอนและสุดท้ายครับ5จบหรือ 1.5 จบนั่นเองได้ไหมได้นะครับนี่คือแนวคำตอบนะ2กิจกรรมวันอาทิตย์ของบัวคือการช่วยคุณแม่ดูผักในสวนซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ 2.1 เริ่มต้น 2.2 รดน้ำผัก 2.3 ถ้ามีหญ้าให้ถอนหญ้า 2.4 ถ้ามีใบเหี่ยวให้เด็ดทิ้ง 2.5 จบเขียนโปรแกรมตามกิจกรรมลงไปในตารางครับจากเริ่มต้นตามด้วยอะไรครับตามด้วยอะไรรดน้ำผักจากนั้นตามด้วยถ้ามีหญ้าให้ถอนหญ้าและตามด้วยลำดับที่4คืออะไรครับถ้ามีใบเหี่ยวให้เด็ดทิ้งและลำดับที่5คือจบหรือสิ้นสุดโปรแกรมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อ3นะครับสำหรับข้อ3ครับนักเรียนเขียนกิจกรรมที่ทำในวันหยุดและระบุเงื่อนไขอย่างน้อย3เงื่อนไขเขียนโปรแกรมตามกิจกรรมในวันหยุดของนักเรียนได้ดังต่อไปนี้เอาละครับอยากจะให้เด็กๆนั้นได้ออกมานำเสนอกันนิดหนึ่งครับเอาใครอยากจะตอบโอ้โหคนเดียวเลยมาครับตัวแทนกลุ่มที่2ครับนำแบบฝึกมาด้วยเลยต้องมีอย่างน้อย3เงื่อนไขนะอ่ะมาคุณครูช่วยถือเอาละครับเราจะเริ่มต้น1เริ่มต้นใช่ไหมครับอ่ะเลยครับ1
1: เริ่มต้น
0: อ่ะ2
1: 2ตื่นนอน
0: ตื่นนอน3
1: ถ้าตื่นนอนให้เก็บที่นอน
0: นี่คือเงื่อนไขแรกนะครับถ้าตื่นนอนให้เก็บที่นอนต่อไป4
1: ถ้าเก็บที่นอนแล้วให้ไปล้างหน้าแปรงฟันและอาบน้ำ
0: ถ้าเก็บที่นอนแล้วให้ไปล้างหน้าแปรงฟันและอาบน้ำเงื่อนไขที่2เงื่อนไขมีอีกไหมมีอีกเงื่อนไขต่อไป
1: ถ้าไปซื้อชุดว่ายน้ำที่ห้าง
0: ไม่ไปห้างกับ
1: ผู้ปกครอง
0: เงื่อนไขที่3ครับถ้าไปซื้อชุดว่ายน้ำให้ไปที่ห้างไปกับผู้ปกครอง6ครับ
1: พอซื้อชุดว่ายน้ำเสร็จแล้วไปกินข้าวที่ห้าง
0: พอซื้อชุดว่ายน้ำเรียบร้อยก็ไปกินข้าวก็คือกินข้าวที่ห้างเลย7ครับ
1: กลับบ้าน
0: 8
1: จบ
0: จบโปรแกรมเรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนปรบมือหน่อยดังๆเยี่ยมมากเก่งมากลูกเอาละออกมานำเสนอแนวคำตอบนะครับ1คนนะครับเป็นตัวแทนของเราในวันนี้นะครับยอดเยี่ยมมากเลยเด็กๆ เข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขเป็นอย่างดีเลยสามารถเขียนได้เป็นกิจกรรมที่ไปซื้อชุดว่ายน้ำใช่ไหมครับไปซื้อชุดว่ายน้ำที่ห้างสรรพสินค้ากับผู้ปกครองนั่นเอง อ่ะมาดูแนวคำตอบของคุณครูคุณครู1เริ่มต้นครับ2ตื่นนอน3ถ้าอาบน้ำเสร็จให้ไปรับประทานอาหารเช้าอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ทำด้วยตนเองใช่ไหมครับ4ถ้าไปเที่ยวทะเลให้นั่งรถไปกับผู้ปกครองอ่ะนี้เป็นเงื่อนไขที่ทำร่วมกับผู้ปกครองนะครับ5ถ้ากลับมาถึงบ้านให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ6จากนั้นรับประทานอาหารเย็นและ7ครับจบนั่นเองตามนี้เลยได้ไหมไม่น่าจะยากเกินไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นเด็กๆนำกิจกรรมตรงนี้ไปเขียนลงไปในตารางตามลำดับเลยครับ1เริ่มต้น2ตื่นนอน3ถ้าอาบน้ำเสร็จให้ไปรับประทานอาหารเช้า4ถ้าไปเที่ยวทะเลให้นั่งรถไปกับผู้ปกครองนี่เป็นเงื่อนไขที่ทำร่วมกับผู้ปกครองก็สามารถที่จะเขียนว่าไปกับผู้ปกครองได้นะครับไปกับผู้ปกครองได้5ถ้ากลับมาถึงบ้านให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า6รับประทานอาหารเย็น7จบเรียบร้อยเห็นไหมครับทำได้ไหมเอ่ยไม่น่าจะเอ่ยใช่ไหมเอาละครับมาถึงสรุปกันแล้วสำหรับวันนี้ไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับกิจกรรมของคุณครูกันครับคุณครูนำอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้โดยใช้คำถามครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตัวเองข้อ6ถึงข้อที่8เอาละครับมาดูคำถามของเรากันนะครับคำถามถามว่าการทำกิจกรรมช่วยเหลือตนเองและครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่เพราะอะไรเอาใครอยากจะตอบครับลุกขึ้นยืนตอบได้เลยครับดีหรือไม่ดี
2: ดีครับ
0: ดีแน่นอนเพราะ
2: ทำให้พ่อแม่ไม่เหนื่อยครับ
0: เพราะทำให้พ่อแม่ไม่เหนื่อยก็คือช่วยแบกเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองใช่ไหมเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากเลยเอาละครับนั่นคือแนวคำตอบที่เพื่อนตอบออกมา

หรือคำตอบที่เพื่อนตอบออกมาไปดูแนวคำตอบของคุณครูครับเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้นั่นคือแนวคำตอบข้อที่หนึ่งและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนั่นเองเอาละครับเด็กเนื่องจากวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าเอาอ่านพร้อมกัน1 2 3

0: ถูกต้องครับโปรแกรมที่มีเงื่อนไขสามารถทำงานตามลำดับคำสั่งที่แตกต่างกันแน่นอนครับและอาจได้ผลลัพธ์แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสรุปจากกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นั่นเองนะครับอย่าลืมสำหรับแบบประเมินตนเองนะครับกลับไปประเมินตนเองด้วยในข้อที่6ถึงข้อที่8นั่นเองนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็สิ้นสุดกันนะครับสำหรับในภาคเรียนที่1นี้นะครับเราก็ดำเนินมาถึงชั่วโมงสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงที่20กันแล้วนะครับเด็กเก่งมากเลยนะครับสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกคนและสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างดีและมีคุณภาพเด็กๆไปทางก็ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเอาละครับเราจะเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องการผันอักษรกลางไปมีใครกลับบ้านไปฝึกผันบ้างคะนี่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีใครกลับบ้านไปฝึกผันบ้างเรามาทบทวนการผันอักษรกลางกันดีไหมคะอักษรกลางสามารถผันได้กี่เสียงคะ
1: 5
0: เสียงนะคะนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและรูปวรรณยุกต์ของเรามีกี่รูปคะ
1: 4
0: รูปนั่นเองมีรูปวรรณยุกต์อะไรบ้างคะ
1: ไม
0: ้
1: เอก
0: ไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะครูแหม่มมีกิจกรรมนะคะสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆดูภาพแล้วให้เด็กๆทั้งต้นทางนะคะและเด็กๆที่อยู่ปลายทางลองทายคำศัพท์นะคะว่าภาพนั้นเนี่ยมีคำศัพท์คำว่าอะไรพร้อมไหมคะ

0: ร้อมแล้วภาพแรกค่ะภาพนี้คือภาพพึ่งยอดเยี่ยมมากๆเลยได้ๆสะกดคำว่าพึ่งให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะพออึงอผึ่งไม้โถพึ่งยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะภาพที่2คือภาพอะไรคะ
1: ฝา
0: ฝาเด็กๆสะกดคำว่าฝาค่ะ
1: ฝออาฝา
0: ฝออาฝาเก่งมากๆเลยค่ะภาพที่3ค่ะโอ้โหท่านเห็นแล้วเป็นอย่างไรคะเด็กๆดำหิวไหมคะท่านต้องรับประทานกับอะไรหมูกระทะนี่คอเดียวกันเลยนะคะทานเด็กๆสะกดคำว่าทานให้คุณแหม่มฟังค่ะทออานอทานไม้เอกทานยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะภาพต่อไปค่ะภาพนี
1: ้ไข่
0: ไข่นะคะเด็กๆสะกดคำว่าไข่ค่ะ
1: ทอไข่ไข่เอก
0: ภาพต่อไปค่ะนี่เป็นอย่างไรคะเป็นภาพอะไรคะเด็ก
1: ๆเส
0: ือเด็กๆสะกดคำว่าเสือให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ
1: สอเอ
0: ือเสือนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆจากภาพสู่คำเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้คำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะออกเสียงไปพร้อมๆกับครูแหม่มเลยนะคะคำแรกค่ะพึ่ง
1: พ
0: ึ่ง
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: ฝา
1: ฝา
0: ฝา
1: ทาน
0: ทาน
1: ทาน
0: ไข
1: ่ไข
0: ่ไข
1: ่
0: และสุดท้ายค่ะเสือ
1: เส
0: ืออีกหนึ่งครั้งค่ะเสือ
1: เส
0: ือเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคำแต่ละคำมีพยัญชนะต้นเป็นตัวอะไรบ้างคำว่าพึ่งพยัญชนะต้นคือตัว
1: พอ
0: พึ่งออกเสียงว่า
1: พ
0: อต่อไปคำว่าฝามีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะฝอฝายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะฐานมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะทอถุงออกเสียงว่า
1: ท
0: อต่อไปค่ะไข่คำว่าไข่มีพยัญชนะต้นคือขอไข่ออกเสียงว่า
1: ข
0: อและสุดท้ายเสือมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะซอเสือออกเสียงว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะพยัญชนะต้นในคำศัพท์ทั้ง5คำนี้นะคะลองคิดลองดูนะคะว่าพยัญชนะเหล่านี้เป็นพยัญชนะอักษรหมู่ใด
1: อักษร
0: อักษรสูงนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้บทเรียนของเรานะคะเด็กๆก็คือในเรื่องของอักษรสูงนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆอักษรสูงมีกี่ตัวมีกี่ตัวคะ
2: ต
0: ั
2: วค่ะ
0: อักษรสูงมีทั้งหมด
2: 11
0: ตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและวิธีการท่องจำอักษรสูงของเราคืออะไรคะ
1: ผ
0: ีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกสาฐานขวดก็จะได้เป็นพยัญชนะต้นเหล่านี้ตัวแรกค่ะขอให้เด็กๆออกเสียงแบบนี้ค่ะขอ
1: ขอ
0: ชอ
1: ขอ
0: ถ
1: อ
0: พ
1: อ
0: ฝ
1: อ
0: สอสอสอและตัวสุดท้ายหอยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือเรื่องชวนผันอักษรสูงในชั่วโมงที่1นั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะไม่ยากค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องบอกหลักของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสูงที่เป็นคำเป็นผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสูงคำเป็นได้รวมทั้งเห็นคุณค่าของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรสูงคำเป็นนะคะเพื่อใช้สำหรับการออกเสียงและการเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแรกนะคะก็คือการผันอักษรสูงคำเป็นนะคะเด็กๆคะการผันอักษรสูงคำเป็นจำได้หรือไม่ว่าคำเป็นมีลักษณะอย่างไรบ้าง1เลยถ้าไม่มีตัวสะกดจะเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะใช้ไม่ตอบได้เลยค่ะ

0: คำเป็นถ้าไม่มีตัวสะกดหนึ่งเลยจะเป็นอย่างไรคะ
1: ระเสียงยาว
0: เป็นสระเสียงยาวยกตัวอย่างสระเสียงยาวให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะสระอะไรคะที่ออกเสียงยาว
1: สระอา
0: สระอายอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้เด็กชายประกรณ์ค่ะและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำเป็นนะคะเด็กๆที่ไม่มีตัวสะกดหนึ่งเลยเขาก็จะประสมกับสระเสียงยาวนะคะมีอีกหนึ่งอย่างค่ะเป็นสระเสียงสั้นที่ไม่มีตัวสะกดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สระคือสระอะไรใครจำได้บ้างน้องค่ะ
1: สระอัมค่ะ
0: สระอัมได้แล้วจำได้อีกไหมคะมีสระอะไรอีกคะแดนไตรค่ะสระที่เป็นสระเสียงสั้นเป็นคำเป็น
2: สระอีครับ
0: สระอียังไม่ถูกค่ะกิตติพัฒน์ค่ะสระอําไปแล้วต่อไปสระที่เป็นสระเสียงสั้นคำเป็นคือ
1: เอา
0: สระ
1: เอาย
0: อดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสระต่อไปค่ะน้องดาเนียค่ะสระที่เป็นสระเสียงสั้นคำเป็นคือสระ
3: ไอค่ะ
0: สระไอสระไออะไรคะ
1: ไอไม้ม้วนกับไอไม้มะลาย
0: ไอไม้ม้วนกับไอไม้มะลายยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้ไดเนียค่ะนี่เลยนะคะก็คือพยางค์ที่ประสมกับสระเสียงสั้นก็คือ4สระก็คือสระอ่ําสระไอสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลายและสระเอานั่นเองนะคะต่อไปค่ะในกรณีที่เขามีตัวสะกดบ้างจะเป็นอย่างไรใครตอบครูแหม่มได้บ้างคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเด็กหญิงปีใหม่ค่ะ
4: จะเป็นตัวสะกดแม่กงค่ะ
0: จะเป็นตัวสะกดแม่กงอ่ะมีแม่กงแล้วมีมาตราอะไรอีกคะแม่เกิล
5: กบครับ
0: แม
5: ่กบ
0: ยังไม่ถูกค่ะแม่กบน้องค่ะ
5: แม่กมค่ะ
0: แม่กมถูกต้องค่ะมีอะไรอีกคะเด็กๆน้องค่ะมาตราตัวสะกดนะคะที่เป็นคำเป็น
5: แม่กลครับ
0: แม่กลถูกต้องค่ะเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยนะคะคำเป็นนะคะที่มีตัวสะกดนะคะจะมีพยางค์ที่อยู่ในมาตรากงเดี๋ยวเสียงค่ะกง
6: กง
0: ก้น
6: ก้น
0: ก้ม
6: ก้ม
0: เกย
6: เกย
0: เกิล
6: เกิล
0: มีทั้งหมด4ตัวมาตรากงต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
6: งอง
0: ูกลล่ะคะน้อหนูกลมล่ะคะ
6: ม
0: อม้าเกยล่ะคะ
6: ย
0: อยักษ์และเกิลล่ะคะ
6: ว
0: อแหวนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆคะต่อไปคุณแหม่มจะพาเด็กๆไปตามล่าหาคำเป็นเราจะมาดูกันบ้างนะคะเด็กๆว่าคำที่คุณแหม่มให้มาคำไหนที่เป็นคำเป็นบ้างเอาละค่ะเด็กๆก่อนเริ่มกิจกรรมนะคะขอให้เด็กๆเตรียมความพร้อมปรบมือหนึ่งครั้งค่ะ1 2ครั้ง3ครั้งยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านคำตามครูแหม่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำไหนหรือพยางค์ไหนที่เป็นคำเป็นบ้างนะคะคำแรกค่ะกระทะ
6: กระทะ
0: เก็บ
6: เก็บ
0: กำยำ
6: กำยำ
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองดูสิคะว่า3คำนี้คำไหนที่เป็นคำเป็นตอบพร้อมกันได้เลยค่ะ1 2 3คำว่ากำยำเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะใครพอที่จะบอกครูแหม่มได้บ้างเหตุผลอะไรทำไมคำว่ากำยำถึงเป็นคำเป็นคะเด็กหญิงปีใหม่ค่ะเด็กหญิงวันใหม่ค่ะบอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าทำไมคำว่ากำยำเนี่ยถึงเป็นคำเป็นคะ
7: เพราะไม่มีตัวสะกดค่ะ
0: เพราะไม่มีตัวสะกดและเป็นคำที่เป็นสระอะไรคะ
3: สระอ
0: ําสระอํายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำแรกค่ะขวด
6: ขวด
0: ตา
6: ตา
0: แสบ
6: แสบ
0: เด็กๆลองดูสิคะ3คำนี้คำไหนที่เป็นคำเป็นกลุ่มที่4ค่ะคำไหนคะ

0: าครับ
1: ตาเก่งมากๆเลยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะทำไมคำว่าตาถึงเป็นคำเป็นคะเพราะว่าอะไรคะตอบพร้อมกันค่ะไม่มีตัวสะกดและเป็นสระเสียงยาวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสวย
2: สวย
1: เลือด
2: เลือด
1: จับ
2: จับ
1: คำไหนที่เป็นคำเป็นนะกลุ่มที่สองค่ะคำว่า
0: จับค่ะ
1: จับเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะยังไม่ถูกค่ะทำไมคำว่าจับถึงไม่ใช่คำเป็นเพราะว่าเขาบ่มีบ่อใบไม้มาตรากบเป็นตัวสะกดยังไม่ใช่นะคะคำว่าอะไรคะให้กลุ่มที่สองแก้ตัวค่ะ
0: ว่าสวยค่ะ
1: คำว่าสวยเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่สองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคำว่าใช่
2: ใช
1: ่ตาก
2: ตาก
1: ตาก
2: รวบ
1: คำไหนเป็นคำเป็นคะเด็กๆตอบพร้อมกัน1 2 3
2: ใช่
1: คำว่า
2: ใช่
1: คำว่าใช่เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้อง
1: ถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าตับ
2: ต
1: ับ วาด
2: วาด
1: ดาว
2: ดาว
1: คำไหนเป็นคำเป็นคะคำว่า
2: ด
1: าวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาชวนเด็กๆผันอักษรสูงกันอักษรสูงที่เป็นคำเป็นนะคะผันได้ทั้งหมดกี่เสียงเดี๋ยวเรามาดูนิ้วมือยักษ์ของครูแหม่มนะคะครูแหม่มนำนิ้วมือยักษ์มาให้เด็กๆดูแล้วนะคะนี่เลยนะคะเด็กๆลองดูนะคะนิ้วมือยักษ์ของครูแหม่มนิ้วหัวแม่มือเราจะแทนเสียงอะไรคะนิ้วหัวแม่มือสามัญนิ้วชี้แทนเสียง
2: เอ
1: นิ้วกลางแทนเสียงนิ้วนางแทนเสียงและนิ้วก้อยแทนเสียงจัตวานะคะเราจะมารื้อฟื้นความรู้เดิมของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆมีความรู้เดิมหรือไม่นะคะในเรื่องของการผันอักษรสูงที่เป็นคำเป็นนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มก่อนนะคะคำแรกค่ะสู
2: ส
1: ู
2: ส
1: ู
2: ส
1: ู
2: ส
1: ูอ่านเองอีกหนึ่งครั้งค่ะสูสูสูต่อไปค่ะข
2: อ
1: ขอขออีกหนึ่งครั้งค่ะขอ
2: ข
1: อข
2: อ
1: ข
2: อ
1: เอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะบอกครูแหม่มหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะนำคำว่าสูไปติดที่นิ้วไหนดีคะในการผันอักษรสูงนิ้วไหนคะ
2: น
1: ิ้
2: ว
1: ไหนเสียงอะไรดีเอ่ยเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงสามัญยังไม่ถูกค่ะ
2: เ
1: สียงอะไรคะเสียงจัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเราจะไปไว้ที่นุ้ก้อยแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าสู่คำว่าสู่เราจะไปไว้ที่นิ้วอะไรดีคะ
2: น
1: ิ้วอะไรดีคะนิ้วเสียงเสียงเอกค่ะเสียงเอกนะคะต่อไปค่ะคำว่าสู้ค่ะเด็กๆเราจะไปไว้ที่นิ้วที่เสียงเสียงโทนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าขอเราจะไปไว้ที่นิ้วเสียงอะไรดีคะ
2: จ
1: ัตวานะคะนิ้วก้อยของเรานะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่า
2: ขอ
1: ไว้ที่นิ้วไหนดีคะนิ้วที่เสียงเอกนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าข้อเดี๋ยวเสียงค่ะข้อต้องไปไว้ที่นิ้วเสียงอะไรดีคะนิ้วเสียงโทนั่นเองนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาดูกันว่าการผันอักษรสูงคำเป็นเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อย ว่าสามารถผันได้กี่เสียงคะลองดูสิจากคำที่เราติดกันเมื่อสักครู่นี้สามารถผันได้กี่เสียงคะ
0: 3เสียงค่ะ
1: ผันได้ทั้งหมด
0: 3
1: เสียงยอดเยี่ยมมากๆผันได้เสียงอะไรบ้างคะเด็ก
0: ๆ
1: เด็กๆลองดูก่อนพื้นเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะอยู่ที่เสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงจัตวาเห็นไหมคะอักษรสูงถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์เขาจะไปอยู่ที่เสียงจัตวาถ้ามีรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงเขาจะไปอยู่ที
0: ่
1: เสียงอะไรคะ
0: เ
1: สียงเอกนะคะถ้าเขามีรูปวรรณยุกต์ไม้โทเสียงของเขาจะไปอยู่ที่เสียง
0: โท
1: เสียงโทนะคะยอดเยี่ยมมากๆแสดงว่าเราจะสรุปได้ว่าอักษรสูงสามารถผันได้3เสียงนะคะถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงจัตวาเป็นพื้นเสียงนะคะถ้ามีรูปวรรณยุกต์ไม้เอกจะเป็นเสียงเอกถ้าเป็นรูปวรรณยุกต์ไม้โทจะเป็นเสียงโทแบบนี้ยอดเยี่ยมมากๆประมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะอักษรสูงสามารถผ่านได
0: ้
1: 3เสียงนะคะเด็กๆก็คือเสียงเอกเดี๋ยวเสียงค่ะเอก
0: โท
1: จัตวาจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเด็กๆจำได้เด็กๆจะต้องตอบครูแหม่มได้อักษรสูงคำเป็นถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงอะไรคะจัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือจะมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาถ้ามีรูปวรรณยุกต์ไม้เอกจะเป็นเสียงอะไรคะ
0: เ
1: สียงเอกถ้าเป็นรูปวรรณยุกต์ไม้โทจะเป็นเสียง
0: โท
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงใช้นิ้วมือของเราได้ครบเลยนะคะอักษรสูงสามารถผันได้5เสียงนะคะก็คือเราจะนำอักษรต่ำคู่นะคะมาช่วยผันต่ำคู่ชื่อว่าต่ำคู่ก็จะมีคู่เป็นอักษรสูงนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างว่าอักษรสูงที่เขามีคู่กับอักษรต่ำคู่เนี่ยจะมีเสียงอะไรบ้างที่เป็นคู่กันนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะลองทายอักษรสูงที่เป็นตัวขอเด็กๆเอาเสียงค่ะขอ
0: ขอ
1: ไข่และขอขวดจะมีเสียงที่เป็นเสียงคู่กับอักษรต่ำคู่ตัวใดคะใครจะตอบคุณแม่ได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่5ค่ะแดนไตรค่ะแดนไตรตอบคุณแม่หน่อยค่ะว่าตัวขออักษรสูงเนี่ยออกเสียงขอเนี่ยมีเสียงคู่กับอักษรต่ำคู่คือเสียงอะไรคะ
3: ขอไข่ครับ
1: เสียงขอไข่ยังไม่ถูกค่ะเด็กชายประกรณ์ค่ะเสียงขอคู่กับเสียงอะไรคะ
4: คัง
1: คอระฆังตอบถูกคอระฆังออกเสียงว่าคอเก่งมากๆเลยนะคะอักษรสูงเสียงขอจะคู่กับอักษรต่ำคู่เสียงคอก็คือตัวคอควายคอคนและคอระฆังเด็กๆสังเกตออกเสียงขอกับเสียงคอเสียงค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะเขาก็จะเป็นคู่กันมาดูตัวต่อไปตัวต่อไปคือตัวฉอตัวฉอจะคู่กับอักษรต่ำคู่คือตัวอะไรคะกลุ่มที่5ค่ะ
5: ชอช้างค่ะ
1: ชอช้างเสียงชอเก่งมากนะคะก็คือสิตัวชอช้างและชอเชิญนั่นเองแสดงว่าเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางเริ่มที่จะจับเสียงที่เป็นคู่กันได้แล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเสียงถออ่าทอฐานกับทอถุงที่เป็นอักษรสูงจะคู่กับเสียงอะไรคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
6: ททหารกับททงครับ
1: ททหารททงยังไม่หมดนะคะเขาก็จะมีออกเสียงททั้งหมด4ตัวก็คือตัวทมนโททพุทธเท่าททหารและททงซึ่ง4ตัวนี้เนี่ยออกเสียงว่าทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเสียงสอสอสลาสอฤาษีและสอเสือคู่กับเสียงอะไรคะกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยว่าอักษรสูงเสียงสอคู่กับอักษรต่ำคู่เสียงอะไรคะ
7: สอค่ะ
1: เสียงสอยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะเสียงต่อไปค่ะเด็กๆเสียงผออักษรสูงคู่กับอักษร ตัวไหนคะที่เป็นอักษรต่ำคู
7: ่พอพานค่ะ
1: พอพานมีอีกหนึ่งพอค่ะ
7: พอสำเภาค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือพอพานกับพอสำเภานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเสียงฝอฝอฝอฝากลุ่มที่สองค่ะคู่กับอักษรต่ำคู่ตัวไหนคะ
7: ฟอฟันค่ะ
1: ฟอฟันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่สองค่ะและสุดท้ายค่ะใครตอบได้รับไปเลย100คะแนนตัวนี้ค่ะตัวหอคู่กับเสียงอะไรคะกลุ่มที่ตอบพร้อมกันเลยค่ะ
0: หอ
1: หีบจ่าคู่กับเสียงพอน้องฮูงนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆ เก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณแม่มจะพาเด็กๆมาชวนผันอักษรสูงนะคะที่เราจะสามารถผันได้ทั้ง5เสียงโดยนำเสียงของอาโดยนำคำนะคะที่เป็นอักษรต่ำคู่นะคะมาช่วยในการผันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคำแรกค่ะขาว
0: ขาว
1: ขาวเสียงสามัญเนี่ยในอักษรสูงไม่มีใช่ไหมคะเด็กๆเราก็จะนำคำที่เป็นอักษรต่ำคู่เนี่ยมาช่วยก็คือคำว่าคาว
0: คาว
1: ต่อไปเสียงเอกเรามีใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเป็นคำว่าข่าว
0: ข่าว
1: เสียงโทเรามีใช่ไหมคะอักษรสูงก็จะเป็นคำว่าข้าวคำว่าข้าวเนี่ยอักษรสูงจะเขียนแบบนี้นะคะแต่ว่าอักษรต่ำจำคู่เนี่ยก็สามารถเขียนเป็นคำศัพท์ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเสียงตรีเสียงตรีไม่มีก็จะต้องใช้คำที่เป็นอักษรต่ำคู่นะคะมาช่วยก็คือขาว
0: ขาว
1: ขาว
0: ขาว
1: และสุดท้ายตอบครูแม่มให้เสียงดังฟังชัดทั้งในเด็กต้นทางและในเด็กปลายทางเลยนะคะเสียงจัตวาอักษรสูงคือคำว่าขาวยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเราก็จะผ่านได้เป็นขาว
0: ขาว
1: เด็กๆเอาเสียงค่ะขาว
0: ขาว
1: ขาว
0: ขาว
1: ขาว
0: ขาว
1: ต่อไปคำที่สองค่ะฉางเด็กๆเอาเสียงค่ะฉาง
0: ฉาง
1: จะผ่านได้เป็นช้าง
0: ช
1: ้
0: าง
1: ช้าง
0: ช
1: ้าง
0: ช
1: ้างต่อไปค่ะลองให้เด็กผันเองดีไหมคะคำนี้ค่ะฉิว
0: ฉ
1: ิ
0: ว
1: คำแรกจะต้องเป็นคำว่าอะไรคะ
0: ฉ
1: ิวฉิวเก่งมากฉิวต่อไปต้องเป็นอะไรคะ
0: ฉ
1: ิ
0: ว
1: ฉิวต่อไปล่ะคะ
0: ฉ
1: ิ
0: ว
1: ฉิวต่อไปล่ะคะ
0: ฉ
1: ิ
0: ว
1: ฉิวต่อไปล่ะคะ
0: ฉ
1: ิวโอ้โหเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็จะผันได้เป็นฉิ
0: ว
1: ฉิ
0: ว
1: ชิว
0: ช
1: ิ
0: ว
1: ชิวเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเถาจะผันได้เป็นเถา
0: เถ
1: า
0: เถ
1: า
0: เถ
1: า
0: เถา
1: ต่อไปค่ะคำว่าผ
0: า
1: คำแรกนะคะที่ผันได้ก็คือผ
0: า
1: ผา
0: ผา
1: ผา
0: ผา
1: ต่อไปครูแม่มจะเรียกถามเป็นกลุ่มดีไหมคะเพื่อความตื่นเต้นนะคะนี่เลยคำนี้ค่ะเผากลุ่มที่1ค่ะเสียงสามัญคือเผากลุ่มที่2ค่ะเผากลุ่มที่3ค่ะ
0: เ
1: ผากลุ่มที่4ค่ะเผายังไม่ถูกเผาเผาเผาเผากลุ่มที่5ค่ะ
0: เ
1: ผายอดเยี่ยมมากเลยก็จะได้เป็นเผาเผาเผาเผาเผาอีก1ครั้งค่ะเผาเผาเผาเผาเผายอดเยี่ยมมากเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆฝา
0: ฝา
1: ฝา
0: ฝา
1: ฝา
0: ฝา
1: ต่อไปนะคะให้กลุ่มที่2นะคะนำเพื่อนดีไหมคะแล้วกลุ่มอื่นๆผันตามนะคะคำนี้ค่ะเสือ
0: เส
1: ือ กลุ่มที่2พร้อมไหม
0: พร้อม
1: สู้มั้ยสู้
0: สู
1: ้ผันนำเพื่อนได้เลยค่ะคำว่าเสือค่ะ1 2 3
0: เส
1: ือ เสือเสือ
0: เ
1: สือ เสือ เสือเดี๋ยวเอาเสียงตามค่ะเสือเสือเ เสื้อเสือเสือต่อไปค่ะเด็กๆกลุ่มที่3ค่ะให้กลุ่มที่3นำเพื่อนนะคะคำนี้คือสูกลุ่มที่3พร้อมไหมคะพร้อมนะคะพันนำเพื่อนค่ะสูสูสูสูสูเด็กๆเอาเสียงตามเพื่อนค่ะสูสูสูสูสู

0: ่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมของเรานะคะก็คือกิจกรรมดูภาพบอกเสียงโดยคุณแหม่มจะมีภาพมาให้เด็กๆเด็กๆลองทายว่าเป็นคำว่าอะไรแล้วยกดอกไม้ของเราไหนชูดอกไม้ให้เพื่อนๆดูสิคะมีเสียงอะไรบ้างคะเด็กๆดอกไม้ของเราหนึ่งเลยมีเสียงเอกเสียงเอกแล้วเสียงอะไรต่อคะเสียงเอกแล้วตามด้วยเสียงโทและตามด้วยเสียงจัตวานั่นเองเอาละค่ะเด็กๆวางดอกไม้ค่ะปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวเด็กๆดูภาพดูคำนะคะแล้วก็ตอบครูแหม่มหน่อยว่าเป็นเสียงอะไรโดยการชูป้ายนะคะแล้วก็ออกเสียงได้เลยนะคะพร้อมไม่พร้อมเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูที่ภาพแรกกันเลยค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะเด็กๆคือภาพเด็กๆออกเสียงค่ะเขาคือเสียงอะไรหนึ่งอย่าเพิ่งชูค่ะหนึ่งเด็กๆดูเลยหนึ่งสองสามชูได้เลยค่ะนี่เขาคือเสียงจัตวาเด็กๆผันเสียงคำว่าเขาค่ะหนึ่งสองสามเขาเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาด้วยค่ะหนึ่งสองสามเขายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรคะ
1: พ่อค
0: ้าทำอะไรเอ่ยพ่อค้ากำลังทำกิจกรรมอะไรในตลาดคะขายเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ขาย
0: คือเสียงอะไรคะหนึ่งสองสามนี่คือเสียงอะไรตอบพร้อมกันจัตวาเด็กๆพันอักษรคำว่าขายค่ะชูนิ้วของเราขึ้นมาหนึ่งเด็กๆหนึ่งสองสามขายเราจะผันกันโดยที่เราจะชูนิ้วขึ้นมาทีละนิ้วอีกหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งสองสามขายก็จะผันได้ทั้งหมด5เสียงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ช
0: ิงเด็กๆออกเสียงค่ะชิงคือเสียงอะไร1 2 3เสียงเอกนะคะเด็กๆผันวรรณยุกต์คำว่าชิง1 2 3ชิงอีกหนึ่งครั้งค่ะชิงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพ
1: ถ้ำ
0: นะคะถ้ำเด็กๆเสียงถ้ำเด็กๆจ๋าออกเสียงคำว่าถ้ำค่ะชะ
1: ถ้ำ
0: คือเสียงอะไรคะ1 2 3ถ้ำคือเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆผ่านคำว่าถ้ำค่ะ1 2 3ถ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ถ้ำ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆคือภาพคนกำลังนำมือไปทำอะไรกับต้นหญ้าคะเด็กๆถอนเด็กๆเอาเสียงคำว่าถอนค่ะ
1: ถอน
0: คือเสียงอะไรถอนมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
1: มี
0: รูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเสียง1 2 3เสียงจัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆผันคำว่าถอนค่ะ1 2 3ถอนอีกหนึ่งครั้งค่ะถอนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพ
1: ผ
0: ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆเอาเสียงค่ะผ้าคือเสียง1 2 3เสียงโทนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆผันคำว่าผ้านำนิ้ว

0: มือของเราขึ้นมาค่ะ1 2 3พาผ่าผ่าผ่าผ่าอีก1ครั้งค่ะผ่าผ่าผ่าผ่าผ่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คนกำลังทำฝันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเอาเสียงฝัน
1: ฝ
0: ันฝันคือเสียงอะไรคะ1 2 3คือเสียงสัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆผันคำว่าฝันค่ะ1 2 3ฝันฝันฝันฝันฝันเด็กๆนำมือขึ้นมาค่ะ1 2 3ฝันฝันฝันฝันฝันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะภาพนี้คือภาพภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ฝน
0: ฝนเด็กๆเอาเสียงค่ะฝน
1: ฝน
0: ฝนฝนคือเสียงอะไรเอ่ย1 2 3เสียงจัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆผันคำว่าฝนค่ะ1 2 3ฝนฝนฝนฝนฝนอีก1ครั้งค่ะฝนฝนฝนฝนฝนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะภาพนี้คนกำลังนำสิ่งของคำว่าใส่ในกระเป๋านั่นเองนะคะได้แล้วเสียงค่ะใส่
1: ใส
0: ่เด็กๆลองดูให้ดีใส่รูปวรรณยุกต์ของเขาคืออะไรเสียงจะต้องตรงกับรูปวรรณยุกต์หรือไม่อักษรสูง1 2 3เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆใส่เสียงเอกนะคะเรามาผันคำว่าใส่กัน1 2 3ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่อีก1ครั้งค่ะใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะภาพนี้เป็นอวัยวะของเราหูยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะหู
1: ห
0: ูหูคือเสียงอะไร1 2 3เสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะผันคำว่าหูพร้อมกันค่ะ1 2 3หูหูหูหูหูอีก1ครั้งค่ะหูหูหูหูหูต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้เป็นภาพอะไรคะคำว่าห้องเด็กๆเอาเสียงค่ะห้อง
1: ห้อง
0: ห้องเป็นเสียงอะไรเอ่ย1 2 3ห้องเป็นเสียงห้องเป็นเสียงเด็กๆปลายทางคะห้องเป็นเสียงอะไรคะเสียงโทรยอดเยี่ยมมากๆผันวรรณยุกต์คำว่าห้องค่ะ1 2 3ห้องห้องห้องห้องห้องอีก1ครั้งค่ะห้องห้องห้องห้องห้องยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและสุดท้ายเป็นครูแหม่มเองค่ะเป็นคำว่าอะไรคะโอ้โหเด็กๆทราบได้อย่างไรคะว่าครูแหม่มสวยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะสวยมีเด็กๆปลายทางแอบขำคำตอบอยู่หรือเปล่าคะไม่มีนะคะเพราะว่าบ่งบอกชัดเจนแล้วนะคะเด็กๆเอาเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะสวย
1: สวย
0: สวยคำว่าสวยเป็นเสียงอะไรคะ1 2 3สวยเป็นเสียง
1: จ
0: ัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆออกเสียงผันเด็กๆผันคำว่าเสียงผ่าน1 2 3สวยสวยสวยสวยสวยเอ๊ะทำไมบางคำเสียงมันใกล้กันนะอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: สวยสวยสวยสวยสวย
0: สรุปว่าครูแหม่มเป็นคน
1: สวย
0: คนสวยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะกิจกรรมของเรามาแล้วค่ะเด็กๆก็คือใบงานที่10นะคะเรื่องชวนผันอักษรสูงนะคะนี่ก็คือหน้าตาของใบงานเรานะคะเด็กๆใบงานของเรานะคะครูแหม่มจะมีนิ้วผันวรรณยุกต์มาให้แต่ให้เด็กๆนะคะนำคำที่อยู่ด้านบนนะคะไปเติมว่าคำนี้เนี่ย อยู่ที่นิ้วไหนเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยว่าอักษรสูงเนี่ยถ้าตามหลักผันได้3เสียงเสียงอะไรที่ไม่สามารถผันได้บ้าง
2: สาม
0: ั
2: ญ
0: สามัญก็ให้เด็กๆกากบาทที่เสียงสามัญได้เลยมีเสียงอะไรอีกที่ผันไม่ได้คะเสียงตรีก็ให้เด็กๆกากบาทที่เสียงตรีได้เลยเราจะได้ไม่สับสนนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปที่ใบงานที่10ได้เลยค่ะใบงานที่10ค่ะอยู่ที่หน้าอะไรเอ่ยสำหรับใบงานที่10นะคะเด็กๆจะอยู่ที่หน้า17นะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะไม่ยากค่ะเขียนอะไรคะใช่ค่ะเขียนคำตามนิ้ววรรณยุกต์นะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ที่เสียงอะไรนะคะก่อนอื่นเด็กๆกากบาทที่เสียงอะไรบ้างนะคะสามัญและเสียงตรีนะคะเด็กๆจะได้ไม่สับสนนะคะกากบาทได้เลยค่ะนำคำที่อยู่ในกรอบด้านบนมาใส่เช่นคำแรกค่ะเด็กๆคำว่าสวยเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะคำว่าสวยคำแรกที่อยู่ในกรอบเด็กๆ เห็นไหมคะเด็กๆชี้คำว่าสวยคำว่าสวยไม่มีรูปวรรณยุกต์จะไปอยู่ที่เสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงเสียงจัตวาเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเสียงสามัญจะใส่คำลงไปในนิ้วสามัญได้ไหมคะไม่ได้ใส่ลงไปในนิ้วด้านล่างเลยค่ะเด็กๆใช่ค่ะกากบาทค่ะมีเพื่อนบางคนเขียนไปได้แล้ว2คำนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูขอให้เพื่อนๆดูตัวอย่างก่อนนะคะเด็กๆคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆให้เด็กๆเขียนคำลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะเขียนคำลงไปในนิ้วของเรานะคะคำไหนใช้ไปแล้วเก่งมากค่ะกากบาทได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องสับสนนะคะใครเสร็จแล้วยกมือบอกคุณครูได้เลยค่ะเสร็จแล้วหรอคะใส่ไม้เอกตรงนี้ค่ะลบไม้เอกตรงนี้ไม้เอกต้องอยู่ด้านหลังค่ะเห็นไหมคะไม้เอกจะไม่มาอยู่ตรงกลางของพยัญชนะหรืออยู่หน้าพยัญชนะนะคะใส่ตรงด้านบนของสระอิค่ะเขียนทับไปเลยนี่คำว่าฐานด้วยค่ะคุณครูขอดูหน่อยนะคะนี่ไม้โทเหมือนกันค่ะไม้โทใส่ข้างบนสระอิทับไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วล่ะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนี่เลยนะคะผลงานของเพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะน้องผันคำว่าสวยให้คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะนำนิ้วนำมือของเราขึ้นมาค่ะผันให้เพื่อนๆดูด้วย1 2 3สวยสวยสวยสวยสวยอีกหนึ่งครั้งค่ะสวยสวยสวยสวยสวยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะน้องลองฝึกผันวรรณยุกต์นะคะลองฝึกผันแต่ละคำให้ได้ทั้งหมด5เสียงนะคะถ้าเด็กๆผันเสียงวรรณยุกต์ถูกเด็กๆก็จะเขียนวรรณยุกต์นะคะแล้วก็เขียนคำได้อย่างถูกต้องนะคะน้องลองผันคำว่าหิ้วให้

คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะอ่ะชูให้เพื่อนดู1 2 3หิวหิวหิวหิวหิวอีกหนึ่งครั้งค่ะหิวหิวหิวหิวหิวเก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วล่ะคะ

0: เก่งมากๆเลยค่ะน้องผันคำว่าฝันนะคะให้คุณครูแหม่มและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะดูหน่อยค่ะนำมือของเราขึ้นมาค่ะเราจะยกเป็นนิ้วนะคะชูขึ้นมาทีละนิ้วนะคะเดี๋ยวผันวรรณยุกต์นะคะเด็กๆนี่เลยคำว่าฝันค่ะกำนิ้วค่ะกำมือค่ะ1 2 3ฝันฝันฝันฝันฝันอีก1ครั้งค่ะฝันฝันฝันฝันฝันยอดเยี่ยมมากๆค่ะเสร็จแล้วเหรอคะอ่ะผันคำต่อไปคำว่าฉิ่งให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะชิงชิงชิงชิงชิงอีกหนึ่งครั้งค่ะชิงชิงชิงชิงชิงยอดเยี่ยมมากๆค่ะเสร็จแล้วหรอคะอ่ะให้กลุ่มหนึ่งให้กลุ่มหนึ่งผันให้เพื่อนฟังบ้างได้ไหมคะกลุ่มหนึ่งนะคะจะผันให้เพื่อนๆฟังคำว่ากลุ่มหนึ่งจะผันให้เพื่อนๆฟังคำว่าฝูงอ่ะเด็กๆเอามือขึ้นมาค่ะ1 2 3ฝูงฝูงฝูงฝูงฝูงอีก1ครั้งค่ะฝูงฝูงฝูงฝูงฝูงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางนะคะอย่าลืมฝึกผันด้วยนะคะเมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วค่ะได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆใครยังไม่เสร็จบ้างมีใครยังไม่เสร็จไหมคะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าอักษรสูงที่เป็นคำเป็นสามารถผันเสียงอะไรได้บ้างผันเสียงอะไรได้บ้างคะเสียงเอกเสียงอะไรคะเสียงโทและเสียงจัตวาแสดงว่าเสียงที่ผันไม่ได้นะคะที่คุณครูให้เด็กๆกากบาทก็คือเสียงสามัญและเสียงตรีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูคำแรกกันคำแรกคำว่าสวยเด็กๆเตรียมนิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะเตรียมนิ้วมือของเราขึ้นมาถ้าคำว่าสวยหยุดที่เสียงวรรณยุกต์ใดให้เด็กๆหยุดผันที่เสียงนั้นนะคะพร้อมไหมคะ
2: พ
1: ร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวยสวยสวยสวยสวยอยู่ที่เสียงอะไรคะเด็กๆเสียงจัตวาเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปคือคำว่าหิ้วเด็กๆฟังให้ดีนะคะคำว่าหิ้วหิ้วนะคะ1 2 3หิ้วหิ้วหิ้วอยู่ที่เสียงอะไรคะเสียงโทเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเสียงโทคำต่อไปค่ะเด็กๆฝัน
2: ฝ
1: ันอยู่ที่เสียงไหนนะ1 2 3ฝันฝันฝันฝันฝันอยู่ที่เสียงอะไรคะจัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปชิง
2: ช
1: ิงผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าชิงพร้อมกัน1 2 3ชิงชิงคำว่าชิงอยู่ที่เสียงไหนคะเสียงเอกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าฝู
2: ง
1: เด็กๆผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าฝูงนะคะ1 2 3ฝูงฝูงฝูงฝูงฝูงอยู่ที่เสียงอะไรเสียงจัตวานะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำว่า4ค่ะเด็กๆ4ถ้าเสียงคำว่า4หยุดที่เสียงวรรณยุกต์ใดให้เด็กๆหยุดผันที่เสียงวรรณยุกต์นั้นนะคะ1 2 3สี่สี่อยู่ที่เสียงอะไรคะอยู่ที่เสียงเอกนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าเข้าค่ะเด็กๆพันเสียงวรรณยุกต์คำว่าเข้า1 2 3เข้าเข้าเข้าอยู่ที่เสียงอะไรคะคำว่าเข้าเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าฐานเด็กๆนำมือขึ้นมาพันเสียงวรรณยุกต์ค่ะ1 2 3ฐานฐานอยู่ที่เสียงอะไรคะอยู่ที่เสียงเสียงเอกนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและคำสุดท้ายคำว่าห้ามเด็กๆฟังให้ดีนะคะคำว่าห้ามนำนิ้วมือของเราขึ้นมา1 2 3ห้ามห้ามห้ามอยู่ที่เสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะ
0: เราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งบทเรียนของเราในวันนี้ก็คือในเรื่องของการผันอักษรสูงนะคะที่เป็นคำเป็นนะคะซึ่งสามารถผันได้ทั้งหมด3เสียงนะคะก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งพื้นเสียงของเขานะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็คือเสียงจัตวานั่นเองนะคะเด็กๆบอกคุณแม่หน่อยเสียงเอกรูปวรรณยุกต์คืออะไรคะ
3: ไม
0: ้เอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์ก็คือ
3: เส
0: ีย
3: งโท
0: ไม้โทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่เขาสามารถผันได้5เสียงโดยการนำเก่งมากค่ะโดยการนำอักษรต่ำคู่นะคะมาช่วยผันเสียงวรรณยุกต์ก็จะผันได้ทั้งหมด5เสียงนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรสูงในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่11เรื่องชวนผันอักษรสูงและใบงานที่12เรื่องผันวรรณยุกต์อักษรสูงสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในเรื่องของชวนผันอักษรสูงนะคะการผันอักษรสูงเนี่ยไม่ยากนะคะเด็กๆถ้าอยากเด็กๆอยากเขียนเป็นนะคะก็ฝึกผันบ่อยๆฝึกหันผัน5นิ้วบ่อยๆนะคะโดยการนำอักษรต่ำคู่มาช่วยผันเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้เขียนคำนะคะใส่วรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆที่น่ารักค่ะครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในชั่วโมงหน้าจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆต้องคอยติดตามวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม้
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพรักษ์ให้ขวานทอง
0: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพรักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพรักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
0: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย
1: ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพรักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
0: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เพื่อทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดิชัยหรือครูแบงค์ครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องใหม่นะครับนั่นก็คือเรื่องสวนผักของหนูน้อยกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหาในเรื่องนี้จะมีอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันครับอันดับแรกนะครับคุณครูเนี่ยมีภาพมาให้กับนักเรียนได้สังเกตด้วยนะครับตอนนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันสังเกตเกี่ยวกับภาพนี้กันก่อนครับคุณครูคิดว่านะครับนักเรียนทุกคนตอนนี้นะครับได้สังเกตภาพนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไหนลองบอกสิว่าภาพนี้เนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอบพร้อมๆกันเลยมีแม่ค้าที่กำลังขายผักแล้วผู้ชายมาทำอะไรครับมาเดินเลือกซื้อผักนั่นเองแล้วภาพนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรนั้นไปติดตามกันต่อเลยครับคำถามชวนคิดของคุณครูนะครับคนในภาพกำลังทำอะไรตอบอีกรอบสิทำอะไรนะมีการซื้อขายกันนะครับก็คือคนหนึ่งไปจับจ่ายซื้อของในตลาดอีกคนหนึ่งทำอะไรครับ
2: ค่ะ
1: เป็นแม่ค้าพ่อค้าในการขายผักนั่นเองครับถูกต้องนะครับก็คือไปจ่ายตลาดแล้วก็ซื้อผักนั่นเองครับคุณครูสงสัยว่านักเรียนทุกคนเนี่ยเคยไปซื้อผักไหมครับ
2: เคย
1: ทุกๆคนก็น่าจะเคยช่วยพ่อแม่นะครับในการไปซื้อผักที่ไหนครับที่ตลาดนะครับทุกคนก็น่าจะเคยไปเลือกซื้อผักกันมานะครับแล้ว

0: ถามต่อเลยครับว่าถ้านักเรียนเนี่ยอยากประหยัดเงินโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องซื้อผักกินอยู่ตลอดเราจะทำอะไรได้ครับโอ้โหทุกกลุ่มอ่ะตอบพร้อมๆกันว่าปลูกผักไว้กินเองนะครับเป็นความคิดที่ดีเลยครับเอาล่ะเรามาดูแนวทางของครูบ้างนะครับถ้าเราอยากประหยัดเงินโดยที่ไม่ต้องไปซื้อผักนะครับเราก็จะที่การก็คือซื้อต้นอ่อนมาก็ได้ลูกหรือซื้อเมล็ดของเราเนี่ยมาเพาะให้เป็นต้นอ่อนแล้วก็มาปลูกจนครบวัฏจักรชีวิตของพืชชนิดนั้นๆหลังจากนั้นก็หลังจากที่เราได้ต้นที่โตเต็มที่มีดอกมีผลภายในผลมีเมล็ดเราก็จะนำเมล็ดนี้ไปปลูกเรื่อยๆเราก็จะได้ต้นผักเนี่ยมารับประทานอยู่เสมอนั่นเองครับอันนี้นะครับคุณครูก็แสดงนะครับวัฏจักรชีวิตของต้นอะไรครับให้ดูอีกรอบนึงเราเคยเห็นภาพนี้ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นวัฏจักรชีวิตของต้นพริกในทบทวนกันหน่อยว่าวัฏจักรชีวิตเนี่ยเราเริ่มจากตรงไหนดีครับเราเริ่มจากเมล็ดกลายเป็นกลายเป็นต้นอ่อนกลายเป็น
1: ต
0: ้นโตเต็มที
1: ่
0: ที่มีดอกด้วยอ่ะดอกนี้จะเปลี่ยนเป็นกลายไปเป็นผลภายในผลมีอะไรอยู่มีเมล็ดอยู่นั่นเองครับแล้วก็จะนำเมล็ดนี้ไปปลูกนะครับหมุนเวียนกันแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมท้าทายในเรื่องของสวนผักหนูน้อยนะครับเราไปดูจุดประสงค์กันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือการระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากเรื่องที่อ่านโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่102นะครับคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับส่วนวิธีทำในวันนี้นะครับเป็นข้อที่1นะครับวันนี้เนี่ยให้อ่านเนื้อเรื่องของสวนผักหนูน้อยหลังจากนั้นให้ร่วมกันพูดคุยเพื่อระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากเรื่องที่อ่านพร้อมกับบันทึกผลครับยังไม่หมดนะครับมีอีก1ข้อนะคือข้อที่2ครับข้อที่2วันนี้ให้แบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและนำเสนอพร้อมบันทึกหน้าที่ของตนเองครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันนะครับจากวิธีทำข้อที่1ข้อที่2ข้อแรกถามว่านักเรียนจะได้อ่านเรื่องอะไรครับกลุ่มที่2ยกมือก่อนอ่านเรื่องอะไรครับลูก
2: สวนผักหนูน้อยค่ะ
0: สวนผักหนูน้อยขอบคุณมากครับมีใครอยากตอบคำถามนี้อีกไหมครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับคุณครูก็คิดว่านักเรียนน่าจะตอบคำถามนี้ได้นะครับเราจะได้อ่านเรื่องอะไรนั่นก็คือเรื่องสวนผักหนูน้อยนะครับคุณครูมีภาพให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านเนื้อเรื่องกันนะครับคำถามถัดไปนะครับนักเรียนจะได้ร่วมกันพูดคุยประเด็นอะไรบ้างโอ้โหกลุ่มที่4ยกมือก่อนประเด็นไหนครับลูก
3: ระบุปัญหา
0: ระบุปัญหาแล้วก็อะไรอีกหนึ่งอย่างครับมีระบุปัญหาแล้วก็หาอะไรหาอะไรนะไหนมีใครช่วยเพื่อนได้ไหมได้ระบุปัญหาแล้วกลุ่ม5ช่วยเพื่อนหน่อยลูก
4: หาสาเหตุการเกิดปัญหาค่ะ
0: หาสาเหตุของปัญหาดีมากเลยครับเราจะไปดูกันเลยครับว่าพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างแน่นอนนะครับก็คือระบุปัญหาจากเรื่องที่อ่านแล้วก็สาเหตุนั่นเองครับเด็กๆถูกต้องเลยขอบคุณทั้งกลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5นะครับตอบคำถามข้อนี้ถูกต้องเลยยังไม่หมดนะครับนักเรียนจะได้แบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มเพื่อทำอะไรครับกลุ่ม5อีกครั้งนึงร่วมกันอะไรลูก
4: พูดคุยกันค่ะ
0: ร่วมกันพูดคุย
4: ค่ะ
0: นอกจากร่วมกันพูดคุยแล้วอีกไหมลูก
4: ทำใบงานค่ะ
0: ทำใบงานใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากมีใครอยากตอบข้อนี้อีกไหมมีไหมครับไม่เป็นไรนะครับที่เพื่อนตอบมาจะถูกไหมเรามาดูกันเลยนะครับร่วมกันนะครับออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและนำเสนอการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาจากเรื่องที่อ่านนั่นเองครับไปต่อเลยนะ ซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานนะครับในหน้าที่104แล้วก็105ด้วยนะครับแต่ใบงานแรกนะครับเป็นใบงานสวนผักหนูน้อยนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับเป็นเนื้อเรื่องของเราที่จะต้องไปอ่านกันนะครับคุณครูจะให้ดูก่อนนะอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องนะครับใบงานสวนผักหนูน้อยในหน้าที่104นะครับตอนนี้ให้ดูกันก่อนนะอย่าเพิ่งอ่านนะครับครูให้ดูคร่าวๆก่อนยังมีต่อจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ร่วมกันอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วนะครับเราก็จะต้องมาทำข้อนี้ครับในข้อที่2คือการแบ่งหน้าที่ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและนำเสนอหน้าที่ที่ฉันได้รับนะครับก็จะมีหน้าที่1 2 3 4ก็เราลองมาสำรวจกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่108นะครับซึ่งเราจะต้องไปทำในข้อที่1นะครับระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากเรื่องที่อ่านนั่นเองครับถ้าวันนี้นะครับนักเรียนสามารถระบุปัญหาแล้วก็สาเหตุจากปัญหาจากเรื่องที่อ่านได้ดีเลยนะครับก็สามารถให้ตนเอง3ดาวได้เลยนะครับแต่ถ้าใครสามารถระบุปัญหาได้บ้างนะครับก็อาจจะให้2ดาวแล้วก็ลดระดับลงมาได้เลยนะครับและสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นถ้าสามารถทำให้ดีได้ก็สามารถทำเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสุดท้ายนี้ได้เลยครับเอาล่ะเรามาดูกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมของปลายทางในวันนี้ของนักเรียนนะครับให้นักเรียนเนี่ยอ่านเรื่องสวนผักหนูน้อยร่วมกันพูดคุยและระบุปัญหาสาเหตุจากเรื่องที่อ่านหลังจากนั้นให้บันทึกผลลงในใบงานนะครับส่วนข้อที่2ก็คือให้แบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและนำเสนอหน้าที่ที่ฉันได้รับนะครับในหน้าที่105ครับส่วนของคุณครูไปทางในการทำกิจกรรมนะครับคุณครูให้นักเรียนนะครับอ่านเนื้อเรื่องสวนผักหนูน้อยนะครับโดยคุณครูก็อาจจะชักชวนนักเรียนอ่านไปด้วยกันนะครับให้นักเรียนลองอ่านเองฝึกอ่านเป็นกลุ่มฝึกอ่านเป็นคู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ตามบริบทของโรงเรียนได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้ร่วมกันพูดคุยเพื่อระบุปัญหาและสาเหตุจากเรื่องที่อ่านนะครับหลังจากนั้นก็ให้บันทึกผลลงในใบงานได้เลยครับส่วนในข้อที่2นี้คุณครูให้นักเรียนนะครับแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและนำเสนอพร้อมบันทึกหน้าที่ของตนเองได้เลยนะครับเอาล่ะนะครับคุณครูคิดว่าน่าจะพร้อมไปทำกิจกรรมกันแล้วนะครับเรามาดูนะครับเนื้อเรื่องสวนผักหนูน้อยกันนะครับมาดูกันนะครับเนื้อเรื่องใบงานสวนผักหนูน้อยในใบงานนี้เดี๋ยวนะครับวันนี้คุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนฝึกการอ่านนะครับโดยเป็นการฝึกอ่านในใจครับกิจกรรมนะครับที่ผ่านๆมาคุณครูนะครับก็ได้ฝึกนักเรียนอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านตามคุณครูให้ลองอ่านเองแต่รอบนี้ให้เป็นการฝึกอ่านในใจนะครับและลองจับประเด็นหรือว่าใจความสำคัญมาดูนะครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะครับเด็กๆยังไม่ต้องหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองขึ้นมานะให้อ่านที่หน้าจอของครูก่อนเนาะเอาละถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกกลุ่มนะครับอ่านเนื้อเรื่องได้เลยครับทุกคนนะครับดูที่หน้าจอของครูก่อนนะฝึกอ่านในใจนะครับเด็กๆทำไมอ่านไวจังเลยถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามของครูดีกว่าถ้างั้นแต่นักเรียนที่ยังอ่านไม่เสร็จนะครับตอนนี้คุณครูให้เวลาอ่านครับ

เด็กๆครับดูภาพประกอบไปด้วยนะว่าเนื้อเรื่องที่เราอ่านไปเนี่ยมีความสัมพันธ์กับภาพนี้อย่างไรนะครับนักเรียนหลายๆคนนะครับตอนนี้ก็สามารถอ่านเนื้อเรื่องได้จบเป็นที่เรียบร้อยเอ๊ะมีใครยังอ่านไม่จบไหมครับมีไหมอ่ะให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งครับดูนะครับดูตัวอักษรดูเนื้อหาดีๆนะครับเด็กๆว่าในย่อหน้านี้เนี่ยเขาบอกอะไรกันบ้าง

้างนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับถ้าอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปอ่านกันหน้าต่อไปได้เลยนะครับเอาล่ะตอนนี้คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะอ่านได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมาทวนเนื้อหากันอีกทีหนึ่งนะครับคุณครูจะอ่านให้ฟังนะไม่ต้องอ่านตามแล้วนะครับย่อหน้านี้บอกไว้ว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งเข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารเคมีในโรงเรียนเพราะอยากให้นักเรียนชอบกินผักมากขึ้นครูจึงแจกเมล็ดผักที่ได้รับมาให้นักเรียนช่วยกันปลูกลงในแปลงผักของโรงเรียนเพื่อจะได้นำผักมาทำเป็นอาหารกลางวันและหวังว่านักเรียนจะได้มีผักที่ปลอดสารเคมีกินไปเรื่อยๆไม่ต้องซื้อนะครับนักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับก็คือโรงเรียนเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ลูกมีการทำโครงการหนึ่งนั่นเองครับเพราะอยากให้นักเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรอยากให้นักเรียนเนี่ยมีความชอบในการกินผักนะครับมากขึ้นครูจึงทำอะไรลูกแจกเมล็ดให้ไปทำอะไรให้ลองไปปลูกดูซินะครับเพื่อจะได้นำมาทำเป็นอาหารนั่นเองครับเอาล่ะคุณครูขอไปที่หน้าต่อไปนะครับยังอยู่ในหน้าเดิมนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งย่อหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณครูให้เวลากับนักเรียนในการอ่านนะครับอีกทีหนึ่งเนาะถ้าพร้อมแล้วร่วมกันอ่านอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ให้ใช้สมาธิในการอ่านนะครับไม่คุยกันนะครับเด็กๆมองไม่เห็นโทษทีส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถอ่านเนื้อเรื่องในหน้านี้ได้ต่อเลยนะครับไวมากเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไม่ต้องบอกครับไม่ต้องบอกขอแล้วลูกเดี๋ยวครูจะดูจากว่านักเรียนเนี่ยพร้อมจะไปทำกิจกรรมต่อ

ถ้านั้นนะครับคุณครูคิดว่านักเรียนเนี่ยพร้อมแล้วนะครับอ้าวมีบางส่วนให้เวลาอีกนิดนึงให้เวลาอีกนิดนึงยังมีบางส่วนที่ยังอ่านไม่จบนะครับเอาละตอนนี้คุณครูคิดว่าทุกๆคนนะครับน่าจะได้อ่านเนื้อเรื่องนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนั่งหลังตรงไม่เล่นใต้โต๊ะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันอีกทีนะครับคุณครูจะอ่านให้ฟังนะย่อหน้าถัดไปนะครับแต่เมื่อทำไปได้ระยะหนึ่งพบว่าผักที่ปลูกไว้อาจไม่เพียงพอต่อการนำมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนทั้งโรงเรียนต่อไปได้และเมล็ดผักที่ได้รับมาหมดไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้มีผักสำหรับทำอาหารกลางวันได้ต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นนะครับเนื้อเรื่องนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับย่อหน้านี้บอกอะไรบ้างลูกย่อหน้านี้บอกอะไรบ้างมีเมล็ดไม่พอเอ๊ะเอาเมล็ดในผักไปปลูกใหม่ยังไม่ได้ระบุในเนื้อหาลูกฟังก่อนนะฟังก่อนคุณครูถามจากในย่อหน้านี้นะครับเมล็ดเนี่ยหมดไม่สามารถหาซื้อได้เลยนะครับแล้วมีคำถามต่อว่าจะทำอย่างไรล่ะทำให้ผักของเราเนี่ยมีเพียงพอที่จะทำอาหารกลางวันต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อนะครับเอาล่ะทีนี้มาตรวจสอบความเข้าใจจากเรื่องที่เราอ่านนะครับคำถามแรก

0: ถามว่าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการใดเพราะเหตุใดกลุ่ม5ก่อนเพื่อนเลยโครงการอะไรครับ
1: ปลูกผักปลอดสารเคมีค่ะ
0: โครงการปลูกผักปลอดสารเคมีแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรครับ
1: เขาอยากให้นักเรียนกินผักที่ไร้สารเคมีและให้นักเรียนกินผักเยอะขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณมากครับกลุ่ม5เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารเคมีในโรงเรียนเพราะอยากให้นักเรียนของเรานะครับชอบกินผักมากขึ้นนั่นเองนะครับไหนดูหน่อยสิว่านักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยมีใครชอบกินผักบ้างดูหน่อยสิขอดูมือหน่อยอุ้ยนักเรียนหลายๆคนเนี่ยชอบกินผักนะครับเกือบทุกคนเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับชอบกินผักเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมครับคุณครูก็คิดว่าน่าจะมีความชอบที่เหมือนกันนะครับเอาล่ะเราไปดูคำถามข้อถัดไปนะครับทางโรงเรียนให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไรในโครงการนี้ตอบพร้อมๆกันว่า
2: ปล
0: ู
2: กผ
0: ัก ปลูกผักอะไรครับปลูกผักปลอดสารเคมีนะครับถูกต้องครับก็คือว่าเราจะนำเมล็ดผักที่เราปลูกได้นี้นะครับมาปลูกลงในแปลงผักของโรงเรียนเพื่อจะได้นำผักมาทำเป็นอาหารกลางวันแล้วก็มีผักที่ปลอดสารเคมีกินไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะครับนี่ก็คือสาเหตุของโครงการแล้วก็วิธีการในการทำนั่นเองครับอันนี้เป็นเมล็ดสมมุตินะเด็กๆถามต่อว่าเมื่อปลูกผักไปสักพักเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรถัดมากลุ่ม 3ครับกัปตันไหนลองบอกสิเมื่อเราปลูกไปสักพักแล้วทำอาหารไปแล้วมันมีสาเหตุอะไรเกิดขึ้น
1: เมล็ดผักไม่พอครับ
0: เมล็ดผักไม่พอนะครับขอบคุณมากครับมาดูคำตอบกันเลยผักที่ปลูกไว้ไม่เพียงพอต่อการนำมาทำเป็นอาหารกลางวันนะครับและเมล็ดผักที่ได้รับมานี้ก็เริ่มหมดไปแล้วนะครับถูกต้องครับแต่ว่าเรายังขาดที่ว่าผักที่ปลูกไว้เนี่ยไม่เพียงพอต่อการนำมาทำเป็นอาหารกลางวันครับทีนี้เป็นกิจกรรมของนักเรียนแล้วนะครับให้นักเรียนทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับโดยที่วิธีการทำนักเรียนฟังดีๆนะจากเนื้อเรื่องของเรานั่นแหละนะครับในแบงงานหน้า104นะครับเด็กๆเปิดไปที่หน้า104นั่นก็คือเนื้อหาของเราที่ได้อ่านไปนั่นเองครับแต่จะต้องขีดเส้นใต้เพื่อบอกปัญหาของเรื่องที่อ่านครับบอกปัญหาจากเรื่องที่อ่านโดยการขีดเส้นใต้นะครับส่วนการวงกลมก็คือให้วงกลมล้อมรอบสาเหตุของปัญหาของจากเรื่องที่อ่านนะครับใครที่ไม่ได้นำมานะครับไม่ได้นำแบบฝึกหัดมาก็ไปดูกับเพื่อนๆนะตอนนี้คุณครูให้เวลาในการหาสาเหตุและก็ปัญหาในใบงานหน้านี้ได้เลยครับนักเรียนไปทางก็เริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะครับอ่านทบทวนเนื้อหาอีกทีนึงครับเด็กๆอ่านทบทวนเนื้อหาอีกทีนึงแล้วตรงนี้เขาบอกว่าขีดเส้นใต้ปัญหาของเรื่องและวงกลมล้อมรอบสาเหตุของปัญหาแบ่งกันนะขีดเส้นใต้เพื่อบอกปัญหาส่วนวงกลมก็คือการบอกสาเหตุนะครับอันนี้ยังไม่ถึงตรงนี้ดูหน้า104ครับดูหน้า104คุณมาช่วยเพื่อนหาคำตอบใบมอนไปดูกับเพื่อนครับช่วยกันเสร็จแล้วเหรอจักรพรรดิสาเหตุใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมวงกลมด้วยการวงกลมก็คือดูสาเหตุของปัญหาแต่การขีดเส้นใต้คือปัญหาของเรื่องนี้ดูดีๆนะดูดีๆสาเหตุคืออันนี้ใช่ไหมปัญหาคือ

0: โอเคทวนทบทวนเรื่องราวอีกทีนึงก็ได้นะครับทบทวนเรื่องราวอีกทีนึงหืออ่ะคิดว่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะรอก่อนนะหน้านี้ครับหน้า104ครับขีดเส้นใต้เพื่อบอกปัญหาแต่ถ้าการวงกลมก็คือบอกสาเหตุเข้าใจไหมขีดเส้นใต้บอกปัญหาวงกลมคือหาสาเหตุครับอ้าวเจ้าตาขึ้นมาเจ้าตาไม่ได้มาเอ้าแล้วเธอตายแล้วไม่มีทั้งคู่เลยอ่ะขอยืมหน่อยลูกพี่มอสไปดูกับสตางค์นะเบิ้ลนั่งดีๆนั่งดีๆอ่ะคุณครูยืมเพื่อนมาให้ก่อนแล้วดูให้ขีดของปัญหามีแค่นี้ใช่ไหมไม่อะไรเนี่ยไม่เพียงพอมันสั้นไปไหมดูดีๆดูดีๆดูดีๆอ่านเนื้อเรื่องทบทวนอีกทีนึงอ่านเนื้อเรื่องแล้วทบทวนอีกทีนึงเอาไหนปัญหาคือผักที่ปลูกไว้ไม่เพียงพอต่อการนำมาทานอาหารกลางวันให้นักเรียนทั้งโรงเรียนต่อไปได้อันนี้ครูอ่านให้ฟังเฉยๆใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะนี่หนูลองขีดเองส่วนการวงกลมเพื่อบอกสาเหตุก็คือไม่เพียงพอเอ๊ะอะไรไม่เพียงพอใช่ไหม
1: เมล็ดผ
0: ัก เมล็ดผักไม่เพียงพอไหนในล่ะเมล็ดผักไม่เพียงพออยู่ตรงไหนไปดูดีๆไปดูดีๆอันไหนระเนียเสร็จแล้วเหรออันไหนดูหน่อยลูกผักที่ปลูกคือปัญหาเมล็ดผักที่ได้มาหมดซื้อไม่ได้นี่เรียบร้อยไหมนี่เปิดหน้า104ครับเดี๋ยวนะหน้า105ยังไม่ต้องทำอย่าเพิ่งทำยังไม่ได้บอกให้ทำเลยหน้า105อย่าเพิ่งทำแค่ทำหน้านี้หน้าเดียวจักรพรรดินั่งดีๆทีนั่งดีๆครับไหนดูหน่อยลอกไปนี่มั่นใจเหรอว่าเพื่อนทำถูกลองคิดด้วยตัวเองดูลองคิดด้วยตัวเองดูเรียบร้อยไหมไหนเส้นใต้ของครูอ่ะมีแต่วงกลมอันนี้คือวงกลมใช่ป่ะไหนเส้นใต้ของคุณครูเส้นใต้ครูอยู่ไหนครับมันต้องมีทั้งสาเหตุแล้วก็ปัญหาสิอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงโอเคเรียบร้อยไหนล่ะปัญหาของครูอยู่ไหนอีฟปัญหาของครูอยู่ไหนครับไหนครบยังไหนวงสาเหตุอยู่ไหนสาเหตุอยู่ไหนสาเหตุคืออะไรได้ตอนนี้ได้แค่ปัญหาแต่สาเหตุเราอยู่ไหนวงกลมให้ถูกนะวงกลมให้ถูกวงกลมให้ถูกมั่นใจนะว่าแค่นี้ใช่ไหมถามหน่อยดีกว่าทีนี้ตอนนี้ทุกคนน่าจะหาสาเหตุกับปัญหาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทั้งหมดปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งกลุ่ม 4นั่งดีๆครับจักรพรรดินั่งดีๆครับจักรพรรดิกลุ่ม 1วางมือได้แล้วกลุ่ม1กลุ่ม2อ่ะนั่งหลังตรงทั้งหมดปรบมือ2ครั้งตอนนี้ให้เด็กๆวางมือนะครับจากใบงานของเราก่อนนะเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุปัญหาแล้วก็ปัญหาจากเรื่องที่อ่านเนี่ยมีอะไรนะครับมาทวนเนื้อหากันอีกทีนึงโรงเรียนนี้นะครับเข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารเคมีในโรงเรียนเพราะอยากให้นักเรียนเนี่ยชอบกินผักที่มากขึ้นคุณครูจึงแจกเมล็ดผักที่ได้รับมาให้นักเรียนช่วยกันปลูกลงในแปลงผักของโรงเรียนเพื่อจะได้นำผักมาทำเป็นอาหารกลางวันและหวังว่านักเรียนจะได้มีผักที่ปลอดสารเคมีกินไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้อง

0: นักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้มีผักสำหรับนำมาทำเป็นอาหารกลางวันโดยที่ไม่ต้องซื้ออ้าวไหนถามหน่อยถามทุกกลุ่มเลยไหนสาเหตุของปัญหาในเรื่องนี้คืออะไรครับจักรพรรดิไหนลองบอกสิสาเหตุของปัญหาคืออะไรครับ
1: เพราะอยากให้นักเรียนกินผักมากขึ้นครับ
0: สาเหตุของปัญหาคืออยากให้โรงเรียนอยากให้นักเรียนกินผักมากขึ้นเดี๋ยวค่อยไปดูคำตอบกันนะอ้าวมีใครตอบที่แตกต่างจากเพื่อนไหมมีใครตอบแตกต่างจากจักรพรรดิไหมอ้าวกัปตันไหนลองบอกสิหนูตอบแตกต่างยังไงลูก
2: ไม่เพียงพอในการมาทำอาหารกลางวัน
0: มีอะไรไม่เพียงพอครับ
2: ผักครับ
0: มีผักไม่เพียงพออะไรนำไปทำอะไร
2: มะเร็ดครับ
0: นำไปทำเป็น
2: อาหาร
0: กลาง
2: วัน
0: อาหารกลางวันไหนมีใครตอบสาเหตุอื่นๆลูกไหนมีใครตอบปัญหาอื่นไหมนักเรียนปลายทางนะครับสามารถตอบข้อนี้ได้ไหมลูกเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงนะเอาล่ะคุณครูขอเฉลยนะว่าปัญหาในเรื่องนี้คืออะไรนะครับเรามาดูกันนะครับสาเหตุนั้นขอไปครับปัญหาก็คือนี่เลยปัญหาก็คือว่าผักที่ปลูกไว้อาจไม่เพียงพอต่อการนำมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนทั้งโรงเรียนนะครับปัญหาคือผักที่ปลูกไว้ไม่เพียงพอนะครับใครที่ขีดเส้นใต้ผิดนะครับตอนนี้ให้ดูของคุณครูนะครับแล้วแก้ไขตามได้เลยนี่คือปัญหานะครับเด็กๆปัญหาก็คือว่าผักที่ปลูกไม่เพียงพอต่อการนำมาทำเป็นอาหารกลางวันแก้ไขได้เลยนะครับลบแล้วแก้ไขได้เลยส่วนสาเหตุก็เพราะว่ายังอยู่ในหน้านี้ลูกยังอยู่ในหน้านี้อ้าวถามหน่อยสาเหตุที่เราวงกลมไว้ใครตอบอะไรบ้างไหนใครวงอะไรไว้บ้างลูกอ้าวกลุ่ม 2ขอดูหน่อยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับ
3: เมล็ดผักที่ได้รับมาหมดค่ะ
0: เมล็ดที่ได้รับมาหมดมีใครตอบสาเหตุอื่นๆไหมกลุ่ม 5ไหนสาเหตุของหนูว่าอย่างไร
4: ไม่เพียงพอค่ะ
0: อะไรไม่เพียงพอ
4: ผักไม่เพียงพอค่ะ
0: ผักไม่เพียงพออ้าวมีใครตอบอื่นๆอีกไหมลูกหมดหรือยังเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะครับเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหานะครับสาเหตุของปัญหานั่นก็คือเมล็ดผักที่ได้รับมานี้หมดนั่นเองและไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับนี่คือสาเหตุของปัญหาที่บอกว่าผักที่ปลูกไว้ไม่เพียงพอในการรับประทานนั่นเองครับตอนนี้ให้ทุกคนแก้ไขตามได้เลยนะใครที่วงผิดให้แก้ไขตามครับให้แก้ไขตามได้เลยกลุ่มที่1แก้ไขแล้วหรือยังไลวินแก้ไขยังครับกลุ่ม3เรียบร้อยไหมกลุ่มที่4เรียบร้อยไหมทีทัศช่วยดูจักรพรรดิหน่อยลูกว่าเพื่อนแก้ไขตามแล้วหรือยังกลุ่ม5เรียบร้อยไหมลูกกลุ่ม5ให้เวลาอีกนิดนึงกลุ่มที่2เรียบร้อยนะลูกเรียบร้อยทุกคนโอเคกลไม่เล่นครับไม่เล่นครับเก็บอุปกรณ์ลงครับเรียบร้อยนะเด็กๆคุณขออนุญาตไปต่อนะไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะครับไปดูกันต่อทีนี้เด็กๆครับเด็กๆมาดูที่หน้า105หน้า105ให้พวกเราเนี่ยร่วมกันพูดคุยนะครับเพื่อแบ่งหน้าที่ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็การนำเสนอหน้าที่ที่ฉันได้รับตอนนี้ทุกกลุ่มฟังนะทุกกลุ่มร่วมกันพูดคุยนะครับแบ่งหน้าที่กันเลยว่าเราจะต้องออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและนำเสนอหน้าที่ที่ฉันได้รับได้เลยนะครับตอนนี้ให้ร่วมกันพูดคุยได้เลย

0: อ่ะกลุ่มที่1หันหน้าเข้าหากันกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5หันหน้าเข้าหากันนะครับเพื่อบอกสิว่าเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันอย่างไรเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะเราจะต้องทำอย่างไร
1: มันเล่นที่อยู่ในผลที่เราปลูก
0: ไม่ใช่อันนี้เราทำเสร็จแล้วไม่ต้องนำมาต่อเข้าใจไหมวันนี้ให้แบ่งหน้าที่หน้าที่มีอะไรบ้างล่ะไหนลองบอกครูสิปกติแล้วหน้าที่เราทำอะไรกันบ้างแน่นอนมีการนำเสนอดูสิใครจะเป็นคนนำเสนอใครจะเป็นคนออกแบบการแก้ปัญหาใครจะเป็นคนเขียนใบงานหรือว่าการเตรียมอุปกรณ์แบ่งหน้าที่กันได้เลย
1: ครูแบงค์ผมไม่อยากออกไปแล้วนะผมออกไปทุก
0: อะไรไก็ให้เพื่อนครั้งต่อไปลองดูสิแบ่งหน้าที่กันเลยครับแบ่งหน้าที่กันเลยหน้าที่ที่ฉันได้รับใครจะทำหน้าที่อะไรบ้างทำใบงานหน้า105ก่อนลูกใครจะนำเสนอใครจะเขียนปัญหาคุณครูใบให้แล้วนะว่ามีหน้าที่อะไรกันบ้างได้นำเสนอกี่คนก็ได้กลุ่มนี้แบ่งกันยังแบ่งกันหรือยังใครนำเสนอดีรอบหน้ากัปตันกับใครดีกัปตันคนเดียวกับต้นหอมเหมือนเดิมใครจะออกแบบใครจะออกแบบเขียนเร็วเขียนปัญหาจากเรื่องนี้นะแบ่งหน้าที่จากเรื่องนี้กลุ่มนี้น้ำโมเป็นคนเขียนอะไร
2: เขียนปัญหา
0: เขียนเขียนสิกลุ่มนี้ใครจะนำเสนอครับในชั่วโมงหน้าถ้าไม่มียังไงก็ต้องออกไปทั้งคู่เลยนะออกไปทั้งหมดเลย
1: ก็ออกไปด้วยสิ
0: ถ้าไม่รู้แหละแบ่งหน้าที่กันเองทีทัศจะไปนำเสนอหนูทำอะไรไม่มีหน้าที่ชั่วโมงนั้นเดี๋ยวหนูช่วยไปตกแต่งก็ได้ตกแต่งใบงานช่วยเพื่อนเนาะจะต้องมีหน้าที่มากกว่านั้นสิอย่างน้อยจะต้องมีการคนเขียนปัญหามีการนำเสนออย่างน้อยกลุ่มนี้ไหนขอดูหน่อยใครจะเป็นคนออกแบบการแก้ปัญหาบ้างใครจะเป็นคนแก้ปัญหาบ้างขอไปใครจะเป็นคนนำเสนอบ้างแก้วตากับใครแก้วตาไปคนเดียวเหรอรอบนี้แก้วตากับกิ่งก้าวที่เหลือไปช่วยเพื่อนออกแบบนะชั่วโมงหน้านะจะได้ออกแบบก่อนบันทึกเลยใครทำหน้าที่อะไรบันทึกเลยครับนี่ไม่ต้องหมุนซุ่มเดี๋ยวเถอะไม่ต้องเกี่ยงกันเดี๋ยวครูเลือกเลยเดี๋ยวครูเลือกให้เลยใช่ไหมถ้าแบ่งหน้าที่กันไม่ได้คุณจะเลือกเลยว่าใครจะต้องไปนำเสนอบ้าง no. แต่ชั่วโมงนี้ยังไม่ต้องทำอะไรแค่เขียนบันทึกว่าเรามีหน้าที่อะไรกันบ้างนะเตี๋ยใครไหนใครเตรียมอุปกรณ์มีเปล่า
1: เตรียมอุปกรณ
0: ์เตรียมเดี๋ยวมีให้ทำ
3: คุณเตรียม
0: คนเดียวกับเพื่อนตรวจสอบงานโอ้ยมีแผนกนี้ด้วยมีแผนกตรวจสอบด้วยดีได้ มาดูถ้ากลุ่มไหนยังเขียนไม่ได้คุณครูมีแนวคำตอบให้ด้วยนะทุกกลุ่มมาดูหน้าที่ที่ฉันได้รับมีอะไรกันบ้างอาจจะมีคนคิดออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอาจจะมีคนที่ช่วยคิดออกแบบวิธีการแก้ปัญหานี่ข้อ2นี้สำคัญพูดนำเสนอเตรียมไว้อย่างน้อยกลุ่มละ2คนหรือจะออกมาทั้งกลุ่มก็ได้นะครับบันทึกผลการออกแบบนี่ไงใครจะเขียนข้อมูลลงในสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาบ้างให้บันทึกผลการออกแบบ เตรียมสื่อเพื่อนำเสนอนี่เตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆมาในวันนั้นเพื่อเตรียมไว้เพื่อนำเสนอนะครับอ่ะอีกทีนึงนี่นะหน้าที่ประมาณนี้เขียนกันเลยว่าใครทำหน้าที่อะไรกันบ้างไรวินเธอจะทำอะไรวันนั้นเนี่ย4ข้อเนี่ยบันทึกผลการออกแบบอ่ะได้เลยได้เลยอะไรประกรณ์เธอจะทำอะไรประกรณ์ไปนำเสนอไปคุณทำอะไรคิดใช่ไหมคุณคิดอันที่4เตรียมสื่ออ้าวได้ลูกได
3: ้
0: พยายามให้มีทุกหน้าที่พยายามให้มีทุกนี่ประกรณ์ข้อ2เลยพูดนำเสนอนะนำเสนอนะไหนใครบันทึกไหนใครบันทึกใครทำข้อ3กลุ่ม1ใครทำข้อ3ไลวินไลวินทำข้อ3ใช่ไหมอ่ะแล้วข้อ1ล่ะใครอ่ะคุณบันทึกอ๋อขออภัยคิดออกแบบนะได้ได้ได้อ่ะฉะนั้นเธอทำทั้ง2ข้อก็ได้คิดข้อ1แล้วก็พูดนำเสนอด้วยนะโอเคข้อ4เขียนครับเขียนครับเขียนเลยอ่ะกลุ่มนี้แบ่งหน้าที่กันลงตัวไหมกลุ่มนี้ไหนไหนไหนใครคิดบ้างคิด2คนอ่ะพูดใครบ้างใครพูดบ้างดาเนียเหรออ๋อก้าคนเดียวเหรอดูทำอะไรนำเสนออ่ะได้ให้มีทุกหน้าที่นะบันทึกกับเตรียมสื่อเนี่ยมีหรือยังบันทึกกับเตรียมสื่อมีหรือยังมีหรือยังครับเตรียมสื่อก็คือเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาทำในวันนั้นนั่นแหละกลุ่มนี้ใครทำอะไรกันบ้างไหนดูหน่อยหาวิธีการแก้ไขปัญหาข้อ2มีแล้วเนาะแล้วบันทึกผลน่ะใครบันทึกผลบ้างเคยทำข้อ3บ้างครับมีไหมเพราะงั้นข้อ3ให้ทำทุกคนนะช่วยกันช่วยกันเนาะเตรียมสื่อไหนใครจะเตรียมกันบ้างเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาทำวันนั้นพวกสีไม้สีเทียนกระดาษอะไรแบบนี้ได้เขียนครับเขียนด้วยเขียนด้วยครับเขียนด้วยน่าจะครบนะหน้าที่อากลุ่มนี้น้ำโมเธอทำอะไรไหนน้ำโมทำอะไรน้ำโมนำเสนอเหมือนเดิมทีนำเสนออ๋อน้ำโมเขียนปัญหาใครบันทึกร่วมกันบันทึกทุกคนนะให้ช่วยกันนะครับแล้วก็ใครเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาทำสื่อวันนั้นกระดาษสีอะไรพวกนี้ใครจะเตรียมมาบ้างได้หนูเตรียมสีมาโอเคเขียนครับเตรียมวัสดุอุปกรณ์นี่เขียนลงครับ
4: อุปกรณ์ผมเขียนเป็นนะ
0: นโมไปช่วยเพื่อนดูก่อนนโมเก็บก่อนนโมช่วยเพื่อนเขียนและกลุ่ม5
5: วันใหม่ไม่ยอมให้หนูอ่ะ
0: หน้าที่เอาบันทึกสิลูก
5: วันใหม่ไม่ยอมให้หนู
0: อะไรแบ่งแล้วไง2คนนี้นำเสนอไม่เป็นไรให้เขาทำอย่างอื่นไม่เป็นไรมีหน้าที่เนี่ยข้อ3ไหนใครบันทึกผลบ้างบันทึกผลคุณครูขอให้ช่วยๆกันบันทึกผลทั้งหมดเลยนะส่วนเตรียมสื่อใครเตรียมบ้างพวกกระดาษสีไม้สีเทียนอะไรพวกนี้มาทำสื่อวันนั้นอ่ะวันใหม่เตรียมได้นะได้เตรียมมาได้ยิ่งดีกระดาษด้วยนะเดี๋ยวคุณจะนัดมาอีกทีว่าต้องเตรียมอะไรบ้างได้เลยฉะนั้นเขียนลงด้วยโอเคได้ลูกถ้างั้นเดี๋ยวให้เตรียมมาทุกคนเลยเดี๋ยวได้ลูกได้เอามาเดี๋ยวไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวเถอะอ้าวประกรณ์ไม่เล่นเรียบร้อยนะทุกกลุ่มเรียบร้อยนะ

0: อ่ะทั้งหมดนั่งหลังตรงทั้งหมดนั่งหลังตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งอ่ะเรียบร้อยนะตอนนี้เนี่ยพวกเราได้บันทึกผลลงในใบงานหน้านี้ที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดออกแบบวิธีการแก้ปัญหาคนพูดนำเสนออ่ะคนที่บันทึกผลการออกแบบทั้งหมดเลยแล้วก็มีการเตรียมสื่อเพื่อนำเสนอในวันนั้นด้วยนะครับตอนนี้ได้แบ่งหน้าที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งวันนี้ไปบันทึกแบบประเมินตนเองในหน้าที่108กันครับดูซิว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ฉันทำระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาจากเรื่องที่อ่านใครทำได้วันนี้ใครสามารถบันทึกได้นะครับให้เต็มไปเลย3ดาวใครที่บันทึกแล้วอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะให้2ดาวนะครับอ่ะตอนนี้ให้ทำแบบประเมินครับทุกกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งดูซิวันนี้ระบุปัญหาได้ไหมระบุปัญหาได้ถูกไหมได้ไม่ถูกใช่ไหมให้2ดาวกันไม่ค่อยถูกกลุ่มนี้ให้กี่ดาวดีวันนี้ให้1ดาวทำไมให้1ดาวอ่ะระบุไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ระบุไม่ได้ไม่เป็นไรให้2ดาวครับผมไหนกลุ่มนี้ใครให้กี่ดาวกันบ้างครับหน้า108เดี๋ยวทำข้อเดียวทำข้อเดียวกัปตันทำข้อเดียวครับแค่ข้อ1เพิ่มลบข้อที่เหลือลูกทำแค่ข้อเดียววันนี้ทำข้อ1ครับทำข้อเดียวอย่าเพิ่งทำไปก่อนสินโมให้กี่ดาวครับนโมให้กี่ดาวนี่นโมให้กี่ดาวหน้า108อ้าวเปิดไปหน้า108ลูกหนูให้กี่ดาวครับวันนี้
1: อันนี้หนังสือของผมนโมไม่มี
0: นโมลืมตลอดอ้าวช่วยกันถ้างั้นให้กี่ดาวดีระบุได้ถูกไหมวันนี้ถามก่อนระบุได้ถูกไหมไหนมันต้องดู
1: นี่
0: เธอมาบวงอันนี้ตอนแรกเลยกูเห็นนะ
1: แต่อันนี้อันหนึ่งถูกอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันหนึ่งถูกอ่ะได้กี่ดาวถ้างั้นสองดาวโอเคเดี๋ยวครูถามปัญหาทำไมให้แค่หนึ่งดาววันนี้ไหนให้หนึ่งดาวกันเสียงวัดระบุไม่ถูกกันนะสิวันนี้ระบุกันไม่ถูกเลยให้กี่ดาวครับวันนี้พี่มอสให้กี่ดาวครับให้กี่ดาวดีไหนวันนี้ให้กี่ดาวแก้วตากับเบิร์นให้กี่ดาวดีระบุได้ถูกไหมระบายได้ครับระบายได้ไม่ใช่ทำข้อเดียวแค่ข้อหนึ่งไหนเราทำได้ถูกตั้งแต่แรกไหมล่ะนี่สามดาวเนี่ยเรียบร้อยไหนขอดูหน่อยใครทำแบบประเมินตนเองแล้วให้3ดาวกันบ้างไหนขอดูมือหน่อยครับโอ้โหแสดงว่าพวกเราเนี่ยระบุปัญหาจากเรื่องที่อ่านแล้วก็สาเหตุได้ใช่ไหมมั่นใจนะไหนใครให้2ดาวกันบ้างครับขอเหตุผลหน่อยทำไมวันนี้ให้ตัวเอง2ดาวลูกระบุปัญหายังไม่ถูกมีอีกไหมไหนใครให้1ดาวมีไหมวันนี้มีไหมครับทำไมให้1ดาวกันวันนี้ทำไม่ถูกเลยใช่ไหมไม่ถูกเลยทั้งสาเหตุแล้วก็ปัญหาคือทำไม่ได้เลยไม่เป็นไรแล้วครั้งต่อไปเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไหมไหนใครจะบอกว่าครั้งต่อไปฉันจะทำให้ดีขึ้นยกมือครั้งต่อไปฉันจะทำให้ดีขึ้นยกมือกลุ่ม5ครั้งต่อไปหนูจะทำให้ดีขึ้นไหมยกมือสิครับทุกกลุ่มยกมือคนที่ไม่ยกมือแสดงว่าวันนี้ทำ

0: ดีที่สุดแล้วครั้งต่อไปเอาแค่นี้พอนะอ่ะขอบคุณมากเอามือลงครับอ่ะก่อนไปสรุปกิจกรรมบอกหน่อยว่าวันนี้พวกเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างครับตอบพร้อมๆกันว่าพวกเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างพวกเราได้อ่านอะไรครับอ่านเนื้อเรื่องอะไรสวนผักของใครสวนผักของหนูน้อยแล้วเราจะต้องระบุอะไรออกมาระบุอะไรครับปัญหาแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงปัญหาแล้วก็อะไรครับสาเหตุของปัญหาจากเรื่องที่อ่านและอีกหนึ่งใบงานที่เราทำคือเราทำอะไรลูกมีการอะไรนะร่วมกันพูดคุยเพื่ออะไรเพื่อแบ่งอะไรแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มว่าเรามีหน้าที่อะไรกันบ้างนั่นเองครับอ่ะมาสรุปกิจกรรมพร้อมกันอ่ะไหนอ่านสรุปให้ฟังหน่อยทุกกลุ่มทั้งหมดปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งทุกกลุ่มวันนี้ช่วยสรุปกิจกรรมให้เพื่อนปลายทางได้ฟังหน่อยครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เอาใหม่ไม่พร้อมเลยพร้อมๆกันสิครับอ่ะพร้อมกัน3 2 1
1: ผักที่ปลูกไว
2: ้ให้เพียงพอ
1: ต่อการนำ
2: มาทำอาหารกลางวัน
1: ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนต่อไปได้
2: และสาเหตุคือเมล็ดผักที่ได้รับมา
1: เมล็ดผักที่ได้รับมาหมดไม่สามารถหาซื
2: ้อ
1: ตกคำนี้นะหาซื้อได้ทั่วไปเด็กๆอย่าอ่านข้ามสิเอออ่ะก็สรุปกิจกรรมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเด็กๆและสิ่งที่เราจะต้องเรียนในบทเรียนในครั้งต่อไปก็คือเรื่องของสวนผักหนูน้อยนั่นเองครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานสวนผักหนูน้อยในหน้าที่106นั่นเองครับและก็อีกอย่างนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือนะครับวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมมาทำสื่อนะครับเพื่อเตรียมนำเสนอในชั่วโมงถัดไปนั่นเองครับอาจจะเป็นพวกกระดาษ A4 ดินสอสีไม้สีเทียนอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวคุณครูจะไปนัดหมายนักเรียนอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: บ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง1

191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

อัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบครูได้บ้างธนพรลูก
2: การหาผลลบโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยค่ะ
0: การหาผลลบโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมครับจากครั้งที่แล้วนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะหาผลลบของจำนวน2จำนวนนะครับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เราอาจจะใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยมาช่วยในการหาผลลบใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราใช้แผ่นตารางหน่วยนะถ้าเราจะนำแผ่นตารางหน่วยออกถ้ามันไม่เพียงพอเราจะทำอย่างไรครับเราก็จะต้องเปลี่ยนแผ่นตาราง10 1แผ่นซึ่งไปเป็นแผ่นตารางอะไรไปเป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นหรือ10หน่วยนั่นเองเพราะว่า1 10เท่ากับ10หน่วยใช่ไหมครับในลักษณะการเปลี่ยนในลักษณะนี้เราเรียกว่าการกระจายจากแผ่นตาราง10ไปเป็นแผ่นตารางหน่วยนั่นเองในเชิงจำนวนเราจะกระจายจำนวนจากหลัก10ไปหลักหน่วยซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีแบบมีการกระจาย1หลักในตอนที่1นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบได้และอย่างที่2จะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์กันก่อนเลยนะสถานการณ์ในชีวิตจริงของเราบางครั้งเราอาจจะเจอได้หลากหลายเลยอย่างเช่นมีนักเรียนทั้งหมด340คนเป็นนักเรียนหญิง225คนมีนักเรียนชายกี่คน

0: นักเรียนคิดว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรลูกเอามือจับหูจับแขนยกประพัสราลูกประพัสราออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยสิเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเขียนตรงนี้ก็ได้เราจะหาได้ยังไงลูกนำ340ใช่ไหมลบด้วยสองร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมครับเท่ากับจำนวนใดจะเห็นว่าเพื่อนใช้วิธีการอะไรลูกใช้วิธีการลบใช่ไหมต้องนำจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับลบด้วยจำนวนนักเรียนหญิงก็จะทราบจำนวนนักเรียนชายนั่นเองอ่ะปรบมือให้ประพัสราหน่อยเยี่ยมมากนะครับถูกต้องไหมนะมาดูกันนะครับนั่นก็คือ340ลบด้วย225เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะครับจากโจทย์การลบเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราต้องการหาว่าผลลบเป็นเท่าใดก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องทราบก่อนว่าตัวตั้งคือจำนวนใดนะโมลูกตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
1: 340ครับ
0: 340ใช่ไหมครับเยี่ยมมากแสดงด้วยแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10ได้ยังไงลูกกุลลูกใช้แผ่นตาราง100เท่าไหร่ครับ
1: แผ่นตาราง100 3 300ครับ
0: 3แผ่นใช่ไหม
1: และแผ่นตาราง10อีก4แผ่นครับ
0: แผ่นตาราง10 4แผ่นได้ในลักษณะนี้เลยนะครับแล้วตัวลบล่ะลูกตัวลบคือจำนวนใดปลื้มลูกตัวลบคือจำนวนใดครับ
2: 225ครับ
0: 225นั่นเองนะครับนั่นก็คือแสดงด้วยแผ่นตาราง100 2แผ่นแผ่นตาราง10 2แผ่นและแผ่นตารางหน่วย5แผ่นนั่นเองนะครับรวมเป็น225เพราะว่าอะไรเพราะว่าแผ่นตาราง100 2แผ่นแสดง200แผ่นตาราง10 2แผ่นแสดง210และแผ่นตารางหน่วย5แผ่นแสดง5หน่วยนั่นเองนะครับและเราจะหาคำตอบของ340ลบด้วย225ได้เท่ากับจำนวนใดได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันแสดงว่าเราต้องใช้อะไรลูกใช้แผ่นตารางใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับใครจะออกมาได้บ้างนะประมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือทีทัศน์ลูกมาทีทัศน์เราต้องแสดง340ก่อนใช่ไหมแสดง340ใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นเอ่ยใช้แผ่นตาราง100 3แผ่นใช่ไหมแสดง300แล้วนะครับแล้วก็แผ่นตารางอะไรอีกลูกแผ่นตาราง10กี่แผ่นครับ4แผ่นใช่ไหมแผ่นตาราง100 3แผ่นแสดง300แผ่นตาราง10 4แผ่นแสดง40 300กับ40รวมเป็น340นั่นเองนะครับเอาปรบมือให้ทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเราลบด้วยจำนวนใดนะ225ใช่ไหมเลขโดดในหลักหน่วยคืออะไรลูก5ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องนำแผ่นตารางอะไรออกแผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่น5แผ่นเอ๊ะแล้วไม่มีแผ่นตารางหน่วยเราทำยังไงลูกวันใหม่ลูกวันใหม่ทำยังไงลูก
1: แผ่นตาราง10ให้เป็นแผ่นตารางหน่วยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเปลี่ยนแผ่นตาราง10ให้เป็นแผ่นตารางหน่วยนั่นก็คือกระจายแผ่นตาราง10 1แผ่นให้ไปเป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นนั่นเองนะครับใครออกมากระจายได้บ้างลูกปณิดาลูกมากระจายยังไงเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงลูกเอาแผ่นอะไรออกก่อนแผ่นตาราง10ออก1แผ่นเพราะว่าเราจะเปลี่ยนใช่ไหมอนุญาตขยับนิดนึงเราเปลี่ยนแผ่นตาราง10 1แผ่นไปเป็นแผ่นตารางหน่วย10

0: แผ่นเพราะว่าอะไร10เท่ากับ10หน่วยนั่นเองนะครับ5 หน่วยแล้ว6หน่วย7หน่วย8หน่วย9หน่วยและ10หน่วยนะครับเยี่ยมมากอ่ะเพื่อนเปลี่ยนถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประเมินปณิดาหน่อยแล้วลบด้วย225ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเอาแผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นลูก5แผ่นใครออกได้บ้างอีฟลูกมาอีฟมาต้องเอาแผ่นตารางอะไรออกลูกแผ่นตารางหน่วยแผ่นตารางอะไรนะต้องเอาแผ่นตารางอะไรออกกันก่อนลูกแผ่นตารางหน่วยเอาไว้ที่เดิมก่อนนะเราคุยกันถึงแผ่นตารางหน่วยอยู่นะออกกี่หน่วยลูก5หน่วยนะ2หน่วย3หน่วย4หน่วยแล้วนะ4หน่วยแล้ว5หน่วยถูกต้องไหมลูกถูกต้องอ่ะประเมินอีฟหน่อยและเราต้องนำแผ่นตารางอะไรออกอีกนะแผ่นตารางอะไร10แผ่นตาราง10ออกกี่แผ่นครับ2แผ่นแผ่นตาราง10ออก2แผ่นครูนำออกให้เลยนะ2แผ่นนะครับและต้องนำแผ่นตารางอะไรออกอีก2แผ่นตาราง100ออกกี่แผ่น2แผ่นเพราะว่าตัวลบของเราคือ225เพราะฉะนั้นก็จะต้องนำแผ่นตาราง100ออก2แผ่นนะครับแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่นี้แสดงจำนวนใดครับ115นั่นเองเพราะว่าเหลือแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100แผ่นตาราง10 1แผ่นแสดง110ใช่ไหมครับและแผ่นตารางแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นครับ5แผ่นแสดง5หน่วย100กับ110กับ5หน่วยรวมเป็น115ฉะนั้นเราจึงได้ว่าผลลบของ340ลบด้วย225เท่ากับ115นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเป็นแผนภาพกันบ้างนะครับจากเมื่อสักครู่นี้340แสดงได้ด้วยแผ่นตาราง100และแผ่นตาราง10ในลักษณะนี้ใช่ไหมครับเรากระจายจากแผ่นตาราง10 1แผ่นใช่ไหมเราเปลี่ยนใช่ไหมลูกนั่นก็คือการกระจายนั่นเองนะครับกระจายไปเป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นนะและเราต้องนำแผ่นตารางหน่วยออกไปเท่าไหร่นะเมื่อสักครู่นี้5แผ่นแผ่นตาราง10 2แผ่นและแผ่นตาราง100 2แผ่นนั่นเองดังนั้นจึงได้ว่ามีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนลูก115คนนั่นเองนะเพราะว่าผลลบของเราเท่ากับ115นะนักเรียนจะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ทบทวนไปในเรื่องของการหาผลลบแบบมีการกระจายโดยใช้แผ่นตาราง100 10และแผ่นตารางหน่วยในกรณีที่แผ่นตารางหน่วยไม่เพียงพอที่จะนำออกเราก็จะต้องเปลี่ยนจากแผ่นตาราง10 1แผ่นใช่ไหมไปเป็นแผ่นตารางอะไรนะไปเป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นเพราะว่าอะไรครับ1 10เท่ากับ10หน่วยนะนั่นก็คือการกระจายจำนวนในหลัก10ไปยังหลักหน่วยนั่นเองว่าแต่จะกระจายและตั้งลบอย่างไรเรามาดูกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้โจทย์การลบของเราคือ340ลบด้วย225เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมเอ่ยจากโจทย์การลบนะครับเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะเขียนตั้งบวกโดยขั้นแรกเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะมีพ่อร้อยพี่สิบและน้องหน่วยมาประจำการอยู่นะโดยทุกคนมีหลักที่จะต้องดูแลนะครับมีหลักหน่วยหลัก10หลัก100นักเรียนตอบคุณครูได้ไหมครับ340 3อยู่ในหลักใดครับ3อยู่ในหลัก100เขียน3ในหลัก100 4อยู่ในหลักใดครับ
1: 4
0: อยู่ในหลัก10 0อยู่ในหลักใดครับ หน่วยแคนซูลในหลักหน่วยลบด้วยเราก็เขียนเครื่องหมายลบเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยจากนั้นเรามาดูตัวลบครับ225 2ตัวแรกนี้อยู่ในหลักใดครับ
1: หล
0: ักร้อยเขียน2ในหลักร้อย2ตัวถัดมาลูก
1: หล
0: ั
1: ก
0: 10 2อยู่ในหลัก10และ5อยู่ในหลักใดครับ
1: ห
0: น่วยเขียน5ในหลักหน่วยสังเกตได้ว่าเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันยังครับ
1: ตรง
0: กันแล้วนะเราก็ลบในหลักหน่วยการลบในหลักหน่วยเสมือนการนำแผ่นตารางหน่วยออกใช่ไหมใช่ไหมลูกแต่ปรากฏว่าเรามาดูในหลักหน่วยลูกในหลักหน่วยมีศูนย์หน่วยลบด้วย5หน่วยอยู่ใช่ไหมมีอยู่ศูนย์อ่ะกำมือขึ้นมาศูนย์หน่วยจะหักออกซะ5หน่วยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เหมือนเราไม่มีแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมแต่เราอยากจะหักแผ่นตารางหน่วยออกเราอยากจะนำแผ่นตารางหน่วยออกเราทำยังไงนะตอนนั้นเริ่มลูกเราทำยังไงนะเราทำยังไงตอนเราพูดถึงแผ่นตารางอยู่นะเราทำยังไง
2: เอาแผ่นตาราง10เปลี่ยนเป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นนะครับ
0: เยี่ยมมากแผ่นตาราง10 1แผ่นเปลี่ยนไปเป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นนั่นเองเพราะ1 10เท่ากับ10หน่วยอ่ะปรบมือให้ปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าในหลักหน่วยยังทำการลบไม่ได้ใช่ไหมยังทำการลบได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต้องให้ใครช่วยลูกให้พี่10ที่ประจำการอยู่ที่หลัก10ช่วยเอ๊ะพี่10จะช่วยยังไงก็ต้องกระจายนะกระจายจำนวนในหลัก10ไปให้หลักหน่วยไปยังหลักหน่วยนั่นเองนะครับพี่10มีอยู่40ใช่ไหมหักออกซะ10เพราะว่าจะกระจายไปให้น้องหน่วยใช่ไหมลูกกระจายไปให้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเองเหลือเท่าไหร่กระจายไป10อ๋อเหลือ30ขีดทับแล้วเขียนตัวเลข3กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าตอนนี้พี่10ไม่ได้มี40เหมือนแต่ก่อนแล้วนะแต่เหลือเพียง30ดังนั้นจึงต้องขีดทับและเขียนตัวเลข3กำกับไว้นะครับกระจายมาให้น้องหน่วยซึ่งประจำการอยู่ที่หลักหน่วยใช่ไหมตอนนี้น้องหน่วยจะได้มาเท่าไหร่ลูกมา10หน่วยเพราะ10เท่ากับ10หน่วยฉะนั้นขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อตอนนี้น้องหน่วยอ่ะไม่ได้มีศูนย์หน่วยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแต่ได้รับเพิ่มจากพี่10ใช่ไหมครับเพราะพี่10กระจายมาให้ใช่ไหมนั่นก็คือกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ในหลักหน่วยทำการลบได้ยังลูก
1: ได้
0: ได้กี่หน่วยลูกใครตอบคุณครูได้บ้างดาเนียลูก10หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือกี่หน่วยลูก
3: 5หน่วยค่ะ
0: เหลือ5หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเขียน5ที่หลักหน่วยนะต่อไปมาดูนะในหลัก10บ้างในหลัก10ตอนนี้เราจะนำ40ลบด้วย20ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหม
1: ไม่
0: ได้นำ40ลบด้วย20ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรนะโมลูกเพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะกระจายไปให้น้อง10 10ครับ
0: กระจายไปให้น้องอะไร
3: น้องหน่วยครับ
0: กระจายไปให้น้องหน่วยเสีย10แล้วใช่ไหมอ๋อตัวเองเหลือเท่าไหร่ครับ
3: 10ครับ
0: อ๋อตัวเองเหลือ30ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วในหลัก10ก็จะต้องนำ30ลบด้วย
1: 20
0: ลบด้วย20เหลือกี่10เอ่ย
1: 10
0: เหลือ 10นะครับเขียน1ในหลัก10ในลักษณะนี้นะสุดท้ายเราจะลบในหลักอะไรต่อครับ
1: 100
0: ลบในหลัก100 300ลบด้วย200เหลือกี่ร้อยเอ่ยและ100เขียน1ที่หลัก100จะเห็นว่าผลลบที่ได้ก็จะได้เท่ากับ115นั่นเองนะครับซึ่งตรงกับตอนที่เราใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยช่วยในการหาผลลบนั่นเองนะหรือบางครั้งถ้าเราค่อนข้างที่จะมีทักษะในการลบแล้วจำได้ว่าอ๋อเลขโดดนี้อยู่ในหลักใดเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนหลักกำกับไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นในข้อนี้นะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมมีหลักกำกับไว้
1: ไ
0: หมไม่มีหลักกำกับไว้นะเราก็จำได้ว่าอ๋อเราเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมศูนย์หน่วยลบด้วย5หน่วยได้ไหมยังทำการลบไม่ได้เราก็จะต้องกระจายจากหลัก10ไปนะครับนั่นก็คือในหลัก10มีอยู่40ใช่ไหมกระจายไปเสีย10ก็จะเหลือ30เขียนทับและเขียนตัวเลข3กำกับไว้นะขีดทับและเขียนตัวเลข3กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าตอนนี้ เหลือ30แล้วนะครับกระจายไปให้หลักหน่วยใช่ไหมในหลักหน่วยก็จะมี10หน่วยนะครับ10หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือกี่หน่วย

0: 5หน่วยเขียน5ที่หลักหน่วย30ลบด้วย20เหลือ
1: 110
0: และ110และในหลัก100 300ลบด้วย200เหลือ100นั่นเองนะครับดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่า340ลบด้วย225เท่ากับ115นั่นเองนะครับมาดูโจทย์ข้อถัดไปนะให้เราลองช่วยกันนะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะช่วยกันหาผลลบนะครับของ346ลบด้วย173เท่ากับจำนวนใดขั้นแรกลองเขียนดูก่อนลองเขียนในกระดานเราต้องทำยังไงก่อนเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันลองหัดเขียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับปลายทางอาจจะลองเขียนในกระดาษสมุดก็ได้นะครับว่าเรายังจำได้ไหมเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันเขียนยังไง ยังไม่ต้องหาผลลบนะยังไม่ต้องหาผลลบนะครับยังไม่ต้องหาผลลบนะกลุ่มที่3ถูกต้องกลุ่มที่1ถูกต้องกลุ่มที่4ถูกต้องนะกลุ่มที่5เรียบร้อยถูกต้องนะครับกลุ่มที่2ถูกต้องกลุ่มที่5เสร็จยังลูกมาดูพร้อมกันเลยนะจะเห็นว่า346 3อยู่ในหลักใดครับตอบพร้อมกัน
1: 100
0: 3อยู่ในหลัก100 4อยู่ในหลัก
1: 10
0: 16อยู่ในหลัก
1: หน
0: ่วยลบด้วยอะไร173ใช่ไหม1อยู่ในหลัก
1: 100
0: 7อยู่ในหลัก
1: 10
0: และ3อยู่ในหลัก
1: หน
0: ่วยนะครับจากนั้นเราลบในหลักอะไรก่อนนะลูก
1: หน่วย
0: อ๋อลบในหลักหน่วยใช่ไหม6หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือกี่หน่วย
1: 3
0: ลบได้ไหม
1: ได้
0: ลบได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรค่าของเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมากกว่าค่าของเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบนะครับดังนั้นเราจึงสามารถบอกได้ว่าอ๋อ6หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือ3หน่วยเขียน3ที่หลักหน่วยนะครับขั้นต่อมาลบในหลัก10ให้นักเรียนลองช่วยกันคิดก่อนครูจะยังไม่เฉลยในหลัก10 40ลบด้วย70นักเรียนคิดว่าลบเลยได้ไหมยังทำการลบไม่ได้ต้องทำอย่างไรอ่ะให้ระดมความคิดช่วยกันว่าจะทำอย่างไรทุกกลุ่มระดมความคิดครับทั้งต้นทางและปลายทางครับจะทำอย่างไรให้เราคิดถึงแผ่นตารางใช่ไหมถ้าแผ่นตาราง10ไม่เพียงพอที่จะให้นำออกเราก็ต้องเปลี่ยนแผ่นตาราง100 1แผ่นไปเป็นแผ่นตาราง10 10แผ่นเพราะว่า100เป็น10 10นั่นเองนะครับใครเสร็จแล้วช่วยครูดูหน่อยลองดูนะกลุ่มที่4ยังไม่ถูกต้องนะกลุ่ม4ไม่ถูกต้องนะกลุ่มที่5ถูกต้องนะครับกลุ่มที่5ถูกต้องนะกลุ่มที่5ช่วยเพื่อนปลายทางดูหน่อยกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยถูกต้องนะครับกลุ่มที่5ก็ถูกต้องมาดูกันนะกลุ่มที่2เรียบร้อยใครตอบคุณครูได้บ้างว่าทำอย่างไรใครตอบคุณครูได้บ้างปลื้มลูกทำอย่างไรลูกในหลัก10ยังทำการลบไม่ได้ทำอย่างไร
2: เอาหลักร้อยเปลี่ยนเอาแผ่นตาราง100เปลี่ยนไปเป็นแผ่นตาราง10 10แผ่นครับ
0: อ๋อเราเทียบกับแผ่นตารางใช่ไหมเยี่ยมมากประเมินให้ปลื้มหน่อยและถ้าเราจะเขียนตั้งลบละลูกเขียนในลักษณะตั้งลบเราจะเขียนได้อย่างไรดีมาดูกัน

0: นะจะเห็นว่าในหลัก10มี40ลบด้วย70ใช่ไหมครับยังทำการลบไม่ได้เราก็ใช้อะไรให้พ่อร้อยทำไมลูกให้พ่อร้อยช่วยใช่ไหมให้พ่อร้อยช่วยยังไงลูกกระจายใช่ไหมกระจายในหลักร้อยไปยังหลัก10กระจายไป100แสดงว่าเหลือกี่ร้อยลูกเหลือ200ขีดทับและเขียนตัวเลข2กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อจะกระจายไป100นะแสดงว่าเหลือ200นั่นเองนะครับและในหลัก10ก็จะต้องเป็นเท่าไหร่ลูกพี่10ก็จะต้องมีเท่าไหร่อ๋อ10 40นั่นเองถูกไหมเพราะตอนแรกพี่10มี40ได้รับเพิ่มมา10 10จะเป็น10 40นั่นเองนะในหลัก10จะเห็นว่านำ10 40ลบด้วย10ได้ยังลูก
1: ได
0: ้แล้วใช่ไหมได้กี่10ครับได้70เขียน7ที่หลัก10นั่นเองนะครับและสุดท้ายเราลบในหลักอะไรครับลบในหลักอะไรลบในหลักลบในหลักร้อยนั่นเองนะครับมีอยู่200ใช่ไหมตอนนี้เหลือ200แล้วนะเพราะว่าพ่อร้อยไม่ได้มี300เหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรกระจายให้พี่10ไปนั่นก็คือกระจายไปในหลัก10นั่นเองนะครับ200ลบด้วย100เหลือกี่ร้อยครับ
1: 100
0: เหลือ
1: 100
0: นารินีเหลือเท่าไหร่ครับ100เหลือเท่าไหร่ครับ
2: เหลือ100ค่ะ
0: เหลือ100เขียน1ที่หลัก100นะครับดังนั้นจึงบอกได้ว่า346ลบด้วย173เท่ากับ173นั่นเองนะหรือเราอาจจะไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับไว้เราอาจจะเขียนกระจายและหาผลลบได้ในลักษณะนี้เลยนะครับคุณครูไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าเรากล่าวมาแล้วนะครับกล่าวมาแล้วแล้วก็สรุปนะในลักษณะนี้ไม่ต้องเขียนหลักกำกับไว้นะครับจากนั้นเราอาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะเราจะตรวจสอบยังไงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้เมื่อสักครู่นี้เราได้คำตอบนั่นก็คือ173ใช่ไหมเราจะทราบได้ยังไงว่า173เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลลูกตะกอนลูกเราจะทราบได้อย่างไรว่า173เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเนื่องจากตัวตั้งคือ346ทำไมลูก
2: เพราะว่ามันมากกว่า300ครับ
0: มันมากกว่า300แล้วยังไงต่อลูก
2: 173มากกว่า100ครับ
0: 173มากกว่า100
2: มากกว่าคำตอบก็ต้องมากกว่า
0: เราไม่ได้นำมาบวกกันถูกไหมแสดงว่าเราจะตรวจสอบโดยการเทียบกันมากกว่าไม่ได้จะทำยังไงดี
1: น้อยกว
0: ่
1: า
0: เราต้องใช้การน้อยกว่าใช่ไหมยังไงลูก346น้อยกว่าอะไรน้อยกว่า400ไหม346น้อยกว่า400ไหมดาเนียลูก
3: น้อยกว่า400ค
0: ่
3: ะ
0: แล้ว173แล้วลูกน้อยกว่าอะไร
3: 173
0: น้อยกว่า
3: 200
0: ใช่ไหมและลบกันคนที่จะน้อยกว่าอะไรลูก
3: 73ค่ะ
0: ควรน้อยกว่าเท่าไหร
3: ่200
0: ต้องน้อยกว่า200นั่นเองนะครับมาดูกันนะเราต้องหัดตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะครับจะเห็นว่า173เนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรครับเนื่องจาก346น้อยกว่า400และ173ก็น้อยกว่า200ดังนั้นจึงได้ว่าคำตอบควรที่จะน้อยกว่า400ลบด้วย200นั่นก็คือต้องน้อยกว่า200นั่นเองจึงได้ว่า173เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะเข้าใจไหมลูกอ่ะแล้วสรุปกันสักเล็กน้อยในกรณีที่จำนวนในหลักหน่วยยังทำการลบไม่ได้จะทำยังไงดีลูกทำยังไงดีครับสมมุติว่าจำนวนในหลักหน่วยยังทำการลบไม่ได้เราจะทำยังไงกระจายจากอะไรไปอะไร
3: จากหลัก4ไปหลักหน่วยค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะประมือให้ดาเนียหน่อยแล้วถ้าในหลัก10ยังทำการลบไม่ได้จะกระจายจากหลักใดไปหลักใดลูกตะวันลูกในหลัก10ยังทำการลบไม่ได้นะจะกระจายจากหลักใดไปยังหลักใด
2: หลักร้อยเป็นหลักสิบครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ตะวันหน่อยแสดงว่าเข้าใจนะจากที่เราใช้แผ่นตารางมาใช่ไหม แล้วมาสู่การลบนะครับเยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูสถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์มีทั้งหมด2สถานการณ์ให้นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันหาผลลบและคำตอบตามที่โจทย์ถามในแต่ละสถานการณ์นะครับลงในกระดานนะแสดงว่านักเรียนก็จะต้องตั้งลบได้นั่นเองใช่ไหมครับมาดูที่สถานการณ์แรกกันเลย

0: ใจในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามไหมโจทย์ถามว่าอะไรลูกครูเหลือสมุดเท่าไหร่นะและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั่นก็คือครูมีสมุด354เล่มแจกนักเรียนไป163เล่มนะแสดงว่าเราต้องนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดครับ
1: 354ลบด้วย163
0: ต้องนำจำนวนสมุดทั้งหมดลบด้วยจำนวนสมุดที่แจกให้นักเรียนไปใช่ไหมก็จะทราบว่าจำนวนสมุดที่ครูเหลืออยู่นั้นเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับตั้งลบเลยลูกตั้งลบเลยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะออกมาให้นักเรียนออกมานำเสนอนะครับกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วและกลุ่มที่5ล่ะลูกกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดกลุ่มใดเรียบร้อยที่สุดนะกลุ่มที่1ออกมาลูกกลุ่มที่1ออกมาแม่มาให้เพื่อนดูซิว่าเราตั้งลบอย่างไรลูกนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดครับ
2: 354ลบด้วย163ค่ะเท่ากับจำนวนใด
0: 354ลบด้วย163เท่ากับจำนวนใดอ่ะเริ่มลบในหลักอะไรก่อน
2: หลักหน่วยค่ะ
0: เริ่มลบหน่วยนะ4หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือ
2: 1หน่วยค่ะ
0: เขียน1ที่หลักหน่วยเยี่ยมมากอ่ะต่อไปลบในหลัก
2: 10ค่ะ
0: 50ลบด้วย60ลบเลยได้ไหมลูก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ยังทำการลบไม่ได้ทำอย่างไรลูกทำอย่างไรครับกระจายจากอะไร
2: กระจายจากหลักร้อยมาหลัก10ค่ะ
0: อ๋อกระจายจากหลักร้อยมาหลัก10กระจายมา100ใช่ไหม
2: ใช่
0: 100เท่ากับ10 10แสดงว่ารวมกับ50เป็นเท่าไหร
2: ่10 50
0: เยี่ยมมากเป็น10 50นะครับแสดงว่าในหลัก10ลบได้อย่างลูก
2: ลบได้แล้วค่ะ
0: นั่นก็คือนำอะไรลบด้วยอะไร
2: 10 50ลบ60ค่ะ
0: ลบด้วย60เหลือ
2: 90ค่ะ
0: เหลือ90นะเขียน9ที่หลัก10เยี่ยมมากและในหลัก100ล่ะลูก
2: 2ลบ
0: 200
2: ลบ100
0: เหลือ
2: เหลือ100ค่ะ
0: เยี่ยมมากเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงขีดทับและเขียนตัวเลข2ลูก
2: เพราะว่ากระจายไปให้หลัก10ค่ะ
0: เยี่ยมมากกระจายไปให้หลัก10เสีย100นะครับเพราะฉะนั้นในหลัก100ก็จะต้องเหลือ200นั่นเองนะเยี่ยมมากอ่ะประมือให้ดาเนียหน่อยกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม1นะได้191นะมาดูอีกสัก1กลุ่มนะครับกลุ่มที่4ออกมาลูกกลุ่มที่4กลุ่มที่4ได้คำตอบตรงกันไหมนะ

0: กลุ่มที่4ได้คำตอบเท่าไหร่ลูก
1: 191ครับ
0: ซึ่งเป็นจำนวนของอะไรจำนวนอะไรสมุดที่ครูเหลืออยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เยี่ยมมากเราทำยังไงลูกเราทำยังไงลองอธิบายครูฟังหน่อยจากเพื่อนนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมเราลบในหลักอะไรก่อนหลักหน่วยใช่ไหมเอาอะไรลบอะไร
1: 4ลบ3
0: 4อะไรอยู่ในหลักหน
1: ่วย
0: 4หน่วย
1: ลบด้วย3หน่วย
0: ลบด้วย3หน่วยเหลือ
1: 1หน่วย
0: เหลือ1หน่วย
1: 50
0: ลบด้วย
1: 60
0: ลบด้วย60ยังทำการลบได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อลบยังไม่ได้นั่นเองใช่ไหมทำยังไงล่ะลูกกระจายใช่ไหม
1: ครับ
0: กระจายจาก
1: หลักร้อยมา
0: ไปยัง
1: หลักสิบครับ
0: กระจายจากหลักร้อยไปยังหลักสิบใช่ไหมแสดงว่าในหลักสิบมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยลูก
1: 150ครับ
0: ในหลักสิบมี1550นั่นเอง1550ลบด้วย60เหลือ
1: 90ครับ
0: เหลือ90และในหลักร้อยล่ะลูก
1: 200ลบ100เท่ากับ100ครับ
0: แสดงว่าคำตอบที่ได้คือ
1: 191ครับ
0: แสดงว่าครูเหลือสมุดกี่เล่ม
1: 191ครับ
0: 91อะไรหน่วย
1: ครับ
0: 191อะไร
1: หน่วยครับ
0: 191เล่มนะ191เล่มหน่วยของมันคือเล่มนะเยี่ยมมากอ่ะประเมินให้กลุ่มที่4หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะคำตอบก็คือ191นะมาดูสถานการณ์ที่2นะครับสถานการณ์ที่2ในห้องประชุมมีเก้าอี้500ตัวนะในห้องประชุมมีเก้าอี้500ตัวมีผู้ปกครองนั่งไป180ตัวคล้ายๆในชีวิตจริงเราเลยไหมลูกคล้ายๆในชีวิตจริงเราเลยนะเหลือเก้าอี้ที่ว่างกี่ตัวนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้นักเรียนคิดว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรต้องนำอะไรลบด้วยจำนวนใดลูกเริ่มลูกอะไรลบด้วยอะไร
2: เอา500ลบด้วย180ครับ
0: อีกหนึ่งครั้งลูก
2: เอา500ลบด้วย180ครับ
0: 500ลบด้วย180นั่นเองอ่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองตั้งลบให้ครูดูสิครับว่านักเรียนหาคำตอบได้ถูกต้องหรือไม่นะครับลงมือปฏิบัติได้ครับนักเรียนอย่าลืมว่าเวลาที่นักเรียนตั้งลบอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันก่อนแล้วเริ่มลบจากหลักหน่วยไปหลักสิบแล้วก็ไปหลักร้อยแต่ถ้าจำนวนในหลักใดนะครับยังไม่สามารถทำการลบได้ก็จะต้องกระจายจากหลักถัดไปยังหลักนั้นนั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับกลุ่มที่2ดูนะดูนะถูกต้องหรือไม่นะเดี๋ยวครูจะให้นำเสนอนะครับใครเสร็จแล้วชูป้ายขึ้นกลุ่มใดเสร็จแล้วชูป้ายขึ้นกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยดูสิไหน10ลบ8เหลือเท่าไหร่ลูกลองดูซิลองดูซิ10 10ลบด้วย80เหลือเท่าไหร่กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2และกลุ่มที่4เสร็จหรือยังลูก

0: กลุ่มที่5ออกมานำเสนอลูกมาลูกนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดครับ
1: จำนวน500ลบด้วย180ครับ
0: นำ500ลบด้วย180ใช่ไหมครับเราลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมนำอะไรลบด้วยอะไรลูก
1: นำศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยครับ
0: นำศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยเหลือกี่หน่วย
1: ศูนย์หน่วยครับ
0: เหลือศูนย์หน่วยนะเขียนศูนย์ที่หลักหน่วยอาชีพเพื่อนดูจากนั้นเราลบในหลักอะไรต่อครับ
1: หลัก10ครับ
0: ลบในหลัก10นำอะไรลบด้วยอะไรศูนย์10ลบด้วย
1: 80คร
0: ับ ทำการลบเลยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ทำยังไงล่ะลูก
1: เอา
0: ต้องกระจายจากหลักอะไร
1: ต้องกระจายจากหลักร้อย
0: ไปยัง
1: หลัก10ครับ
0: กระจายไป100ใช่ไหมก็เลยต้องเขียนทับใช่ไหมขีดทับใช่ไหมครับแล้วเขียนตัวเลข4กำกับไว้แล้วก็กระจายมายังหลัก10ก็ขีดทับแล้วเขียนตัวเลข10กำกับไว้นั่นเองนะครับแล้วยังไงต่อลูกในหลัก10ลบได้ยัง
1: ลบได้แล้วค่ะ
0: ได้เท่าไหร่ลูก10 10ลบด้วย80
1: ลบด้วยได้20ครับ
0: ได้20เขียน2ที่หลัก10ใช่ไหมเขียน2ที่หลัก10นะครับและในหลัก100ล่ะลูก
1: เอา
0: 400
1: ลบด้วย
0: 100
1: คร
0: ับเหลือ
1: 300คร
0: ับเหลือ300แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้นั่นก็คือ
1: 320คร
0: ับ320ก็คือเหลือเก้าอี้ที่ว่างอยู่กี่ตัวลูก
1: 320ตัวครับ
0: 320ตัวนั่นเองครับปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับอีกสักหนึ่งกลุ่มนะกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1กลุ่มที่1มาลูกกลุ่มที่1มาเจ้านายมาลูกไม่ต้องกลัวการนำเสนอนะเดี๋ยวครูช่วยถามนะครับ500ลบด้วย8 180ลบในหลักอะไรก่อนลูก
2: หลักหน่วยครับ
0: ลบในหลักหน่วยนำอะไรลบด้วยอะไร
2: ศูนย์ลบศูนย
0: ์ศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยเหลือกี่หน่วย
2: ศูนย์หน่วย
0: เหลือศูนย์หน่วยใช่ไหมเขียนศูนย์ที่หลักหน่วยต่อไปนำศูนย์10ลบด้วย80ลบเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ทำยังไงกระจายอะไร
2: กระจายหลักร้อย
0: ไปยังหลัก
2: สิบ
0: ไปยังหลักสิบเยี่ยมมากนะครับแล้วยังไงต่อลูกยังไงต่อนำอะไรลบอะไรต่อในหลักสิบนำ
2: สิบลบแปด
0: สิบสิบลบด้วย80เหลือกี่สิบครับ
2: 20
0: เหลือ20เยี่ยมมากเขียน2ที่หลักสิบและในหลักร้อยล่ะครับนำอะไร
2: กี่ร้อยลบ100
0: เยี่ยมมากเหลือกี่ร้อยลูก
2: 300
0: และ300แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้นั่นก็คือ
2: 320
0: 320เป็นจำนวนของอะไรลูก320เนี่ยเป็นจำนวนของอะไรครับของอะไรเอ่ยจากโจทย์จำนวนเก้าอี้ที่ว่างอยู่ใช่ไหมปรบมือให้เจ้านายหน่อยกลุ่มที่1นะเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าจากที่นักเรียนนะครับได้ลองทำจากสถานการณ์ทั้ง2สถานการณ์ไปในเรื่องของการหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ใช่ไหมครับนักเรียนได้อะไรบ้างได้ความรู้อะไรบ้างช่วยคุณครูสรุปหน่อยได้ความรู้อะไรบ้างครับประกรณ์ลูกประกรณ์จากที่เราได้ลองตั้งลบไปเราได้ความรู้อะไรบ้าง
3: การตั้งลบมีการกระจายครับ
0: ขยายความอีกนิดนึงลูก
3: แล้วเราก็ได้ทบทวนเรื่องแผ่นตารางร้อยและแผ่นตารางสิบแผ่นตารางหน่วยครับ
0: เยี่ยมมากประมวยประกรณ์หน่อยใครได้อะไรอีกครับปลื้มลูกปลื้มเราได้รับความรู้อะไรบ้างลูก
1: การลบแบบการตั้งลบ
0: การตั้งลบแบบอะไร
1: แบบมีสถานการณ์ครับ
0: การตั้งลบแบบมีสถานการณ์ใช่ไหมครับสถานการณ์ยังไงลูก
1: สถานการณ์ก็คื

0: การตั้งลบแบบมีสถานการณ
1: ์มีสมุดครับ
0: เกี่ยวกับสมุดแล้วก็อะไรอีกลูก
1: แล้วก็เกี่ยวกับตัวอี้ในห้องประชุมครับ
0: เกี่ยวกับสถานการณ์การลบใช่ไหมลูกเกี่ยวกับสถานการณ์การลบนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะสถานการณ์นักเรียนก็จะต้องใช้การตั้งลบเข้ามาช่วยใช่ไหมเอ๊ะถ้าในกรณีที่จำนวนในหลักหน่วยยังทำการลบไม่ได้เราจะทำอย่างไรครับดาเนียลูก
2: หลักสิบกระจายไปหลักหน่วยค่ะ
0: ก็ต้องกระจายจาก
2: หลักสิบ
0: กระจายจำนวนจากหลักสิบไปยัง
2: หลักหน่วย
0: หลักหน่วยใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วนักเรียนจะเห็นว่าถ้าจำนวนในหลักหน่วยนะครับยังทำการลบไม่ได้ก็จะต้องกระจายจำนวนจากหลักสิบไปยังหลักหน่วยนะแต่ถ้าจำนวนในหลักสิบยังทำการลบไม่ได้เราจะทำอย่างไรครับเราจะทำอย่างไรครับใครตอบของครูได้บ้างจำนวนในหลักสิบยังทำการลบไม่ได้จะทำยังไงดีให้ลบได้นะโมลูก
3: กระจายหลักร้อยไปหลักสิบครับ
0: กระจายจากหลักร้อยไปยังหลักอะไรครับ
3: สิบครับ
0: ไปยังหลักสิบนั่นเองประเวณนะโมนอเยี่ยมมากนะครับนักเรียนจะเห็นว่าอะไรการลบจำนวนสองจำนวนนะโดยการตั้งลบให้เราเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันและนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยตามลำดับนะครับถ้าเราพบว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบนั่นคือยังทำการลบไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะต้องกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วยแต่ถ้าเราพบว่าเลขโดดในหลักสิบของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักสิบของตัวลบนั่นก็คือจำนวนในหลักสิบยังทำการลบไม่ได้เราก็จะต้องทำไมลูกกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปยังหลักสิบนั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 2.12 ข้อที่ 1-2 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.12 นะครับให้นักเรียนทำข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 2 นะครับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดพร้อมกับตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับและนักเรียนอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.12 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนด้วยนะครับเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันนะครับให้นักเรียนนะครับหาผลลบโดยการตั้งลบใช่ไหมให้นักเรียนทำสองข้อนะครับให้เรียนทำสองข้อนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะลูกสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบแบบมีการกระจาย1หลักในตอนที่2สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดเดิมนะครับข้อที่3ถึงข้อที่5ซึ่งนักเรียนก็จะได้ฝึกทักษะในเรื่องของการลบแบบมีการกระจายนั่นเองครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจาย1หลักในตอนที่1ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศลาวตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ขอบด้านตอนล่างของทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศลาวซึ่งลักษณะของฝนกลุ่มนี้นะคะมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งทําให้ในวันนี้นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีโอกาสเกิดเรื่องของลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนค่อนข้างมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70-80ของพื้นที่กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะการกระจายของฝนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะเริ่มมีลักษณะของเมฆชั้นต่ำนะคะก่อตัวขึ้นมาซึ่งมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะส่วนแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศจีนนะคะจะเห็นว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะแผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่เวียดนามตอนบนแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะหรือว่าบริเวณของร่องความกดอากาศต่ำนะคะที่พาดผ่านอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีลักษณะที่มีโอกาสเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนฝนตกหนักก็มีได้บ้างบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีนะคะกรุงเทพในบางพื้นที่รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนนะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะที่จะมีลักษณะของแนวลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมนะคะก็จะทําให้มีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านตอนล่างของภาคนะคะจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะภาพรวมเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะลักษณะของลมนะคะค่อนข้างแปรปรวนความเร็วลม 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่7 253/2569ในช่วงวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13มีผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้า

0: นองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ค่ะ
1: ต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยคาดการณ์นะคะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่11ตุลาคมถึงวันที่13ตุลาคมนะคะเริ่มจากแผนที่เสี่ยงภัยในช่วงวันที่11ตุลาคมนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนนะคะมีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากมีบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่12ตุลาคมนะคะโอกาสที่จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะคะโดยภาพรวมก็แทบจะทั่วจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่13ตุลาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากวันนี้นะคะก็จะเน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือที่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแทบจะทั่วทุกจังหวัดนะคะซึ่งมีโอกาสที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณพื้นที่สงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่

อีกกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือรวมถึงภาคกลางนะคะส่วนเรื่องของฝนตกหนักก็เน้นในทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th นะคะหรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลย
4: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
3: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
5: ช่วยด้วย

0: ก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
1: ช่วยจับ
0: หน่อยจะหนีไปไหนพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
0: ข้าจะไปหาพ่อคุณรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: เมธเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อคุณรามคำแหงแล้ว
3: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: เมธเมธนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: มีเรื่องอันใดหรือ
0: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
1: เอ็งมานี่ไป
4: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
1: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก็นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
5: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
4: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
5: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
4: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
5: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
4: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
5: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
4: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ลิลี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางของเราสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับครูแนนครูสุดารัตน์ปัญญาดีนั่นเองนะคะกับวิชาสังคมศึกษานั่นเองในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของผู้นำในโรงเรียนนั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนไปแล้วใช่ไหมว่าชุมชนของเรานั้นก็จะมีการร่วมด้วยช่วยกันในการทำกิจกรรมต่างๆมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนเพื่อให้ชุมชนของเราน่าอยู่นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราที่มีความสัมพันธ์ต่อชุมชนนั่นเองซึ่งการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมคะเป็นไหมคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองจะ

0: ทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่ไม่มีความขัดแย้งกันนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเกี่ยวกับเรื่องบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจนั่นเองนะคะเกี่ยวกับโรงเรียนและในชั่วโมงต่อไปเราก็จะเรียนเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจการตัดสินใจในชุมชนว่ามีบุคคลใดบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับในโรงเรียนของเราก่อนนั่นเองซึ่งเด็กๆก็จะสามารถระบุผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนได้นั่นเองนะคะซึ่งโรงเรียนของเรานั้นนักเรียนรู้ไหมคะว่าประกอบไปด้วยใครบ้างรู้ไหมคะ
1: ร
0: ู้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปร่วมการยกตัวอย่างบุคคลหรือสมาชิกในโรงเรียนของเรานักเรียนเคยร้องเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ไหมคะ
1: เคย
0: และนักเรียนชอบมาโรงเรียนไหมชอบไหมคะคุณแอนสอบถามหน่อยไหนใครชอบมาโรงเรียนยกมือขึ้นเพราะอะไรถึงชอบมาโรงเรียนน้องไมกี้คะเพราะอะไรถึงชอบมาโรงเรียนคะ
2: อยู่บ้านไม่มีเพื่อนเล่น
0: ไม่มีเพื่อนเล่นนั่นเองพอมาโรงเรียนก็เพื่อนมีหลายคนใช่ไหมคะน้องนาเดียค่ะเพราะอะไรนาเดียถึงอยากมาโรงเรียน
3: มาเรียนหนังสือค่ะ
0: มาเรียนหนังสือเพื่อให้เราได้มีความรู้ใช่ไหมลูกน้องน้ำโมเลยค่ะกลุ่มที่5ไอ้กลุ่มที่4เชิญเลยใครจะตอบคะ
4: เสริมสร้างความรู้ได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะก็จะคล้ายๆกับน้องนาเดียนั่นเองก็คือเรามาเพื่ออยากพัฒนาตนเองนะคะกลุ่มที่3อยากมาโรงเรียนเพราะอะไรลูก
5: เพราะว่าจะได้ทำกิจกรรมต่างๆค่ะ
0: เพราะว่าจะได้ทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าในรายวิชาต่างๆก็จะมีกิจกรรมให้เราได้ร่วมสนุกใช่ไหมคะกลุ่มที่5เลยค่ะอยากมาโรงเรียนเพราะอะไร
6: อยากเรียนทุกวิชาค่ะ
0: อยากเรียนรู้ในวิชาต่างๆนั่นเองเพราะว่าในอนาคตเราโตไปเราต้องมีการประกอบอาชีพถ้าเราไม่มีความรู้เราจะนำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ถ้าเราไม่มีความรู้นั่นเองนะคะทีนี้โรงเรียนของเราน่าอยู่โรงเรียนทำท่าแบบนี้โรงเรียนนักเรียนปลายทางทำท่าทางประกอบพร้อมๆกันเลยนะคะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนโรงเรียนทำยังไงคะโรงเรียนน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนคุณแอนจะดูนะคะ หนึ่งสองสามโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนอีกรอบหนึ่งค่ะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนโอเคค่ะดังนั้นแล้วเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะคะก็จะชอบมาโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางของเราชอบมาโรงเรียนไหมคะแน่นอนนะคะชอบมาโรงเรียนแน่นอนเลยเพราะว่ามาโรงเรียนเรามีเพื่อนเล่นมาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ความรู้นั่นเองนะคะซึ่งครูแนนฝากเด็กๆนิดนึงนะคะในทุกๆวันครูแนนอยากให้นักเรียนได้ทบทวนตัวเองว่าเมื่อเรามาโรงเรียนในแต่ละวันนั้นเราได้เรียนรู้อะไรได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นในรายวิชาของครูแนนครูแนนสอนเรื่องอะไร

0: สอนวิชาสังคมได้ความรู้อะไรกลับบ้านไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้เรื่องอะไรได้คิดเลขคุณครูสอนเรื่องการบวกการลบเราก็ต้องบวกลบเลขคูณได้นั่นเองนะคะวิชาภาษาไทยคุณครูฝึกให้อ่านเราอ่านได้ไหมถ้าสมมติว่าเราขาดตัวบกพร่องตรงไหนให้กลับไปทบทวนและเพิ่มเติมความรู้ของตนเองนะคะถ้าหากเราทบทวนตัวเองทุกๆวันเราก็จะรู้ว่าเราต้องเพิ่มเติมความรู้ในส่วนไหนนั่นเองนะคะสมาชิกในโรงเรียนของเรามีใครบ้างกลุ่มที่4เลยค่ะสมาชิกในโรงเรียนของเรามีใครบ้างคะ
1: คุณครูค่ะ
0: คุณครูกลุ่มที่5ค่ะนอกจากคุณครูแล้วมีใครคะ
1: นักเรียนค่ะ
0: มีนักเรียนตอนนี้มีคุณครูมีนักเรียนกลุ่มที่2ค่ะมีใครคะ
1: ผ่านโรงค่ะ
0: มีนักการผ่านโรงนั่นเองค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
2: ผู้อำนวยการโรงเรียนครับ
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มที่3ค่ะตอนนี้มีเพื่อนๆตอบว่ามีคุณครูนักเรียนผู้อำนวยการแล้วใครอีกนะคะพี่ช่างกองนะคะก็คือเป็นพี่เจ้าหน้าที่ในการบันทึกเทปให้กลุ่มนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้กันนั่นเองกลุ่มไหนที่ยังไม่ตอบครับกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5มีใครบ้างคะ
3: รปภ.ค่ะ
0: รปภ.หรือพี่รักษาความปลอดภัยให้กับเราใช่ไหมคะกลุ่มไหนคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4สมาชิกในโรงเรียนของเรามีใครอีกบ้างคะ
4: แม่บ้านค่ะ
0: แม่บ้านคอยทำความสะอาดอาคารเรียนต่างๆกลุ่มที่3ค่ะมีใครอีกบ้างคะ
5: มีน้องอนุบาลค่ะ
0: มีน้องอนุบาลก็คือนักเรียนนั่นเองปรบมือให้ตัวเองเก่งมากนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปนะคะปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแสดงว่าในโรงเรียนเรานะคะหนึ่งมีผู้อำนวยการมีคุณครูมีนักเรียนมีรปภ.หรือพี่รักษาความปลอดภัยให้เราใช่ไหมคะนักการพะโลมแม่บ้านแม่ครัวแต่ละโรงเรียนก็จะประกอบด้วยสมาชิกต่างๆนั่นเองนะคะมาดูบุคคลแรกคือใครคะ
6: ผ
0: ู้อำนวยการโรงเรียนต่อมารองผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งในตำแหน่งของรองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะมีรองผู้อำนวยการด้วยแต่ถ้าโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะไม่มีก็ได้นะคะก็จะมีผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นเองซึ่งนักเรียนคิดว่าผู้อำนวยการโรงเรียนมีบทบาทอย่างไรน้องนโมค่ะกลุ่มที่4ผู้อำนวยการโรงเรียนของเรามีบทบาทหน้าที่อะไรคะ
7: เป็นคนที่ช่วยในการจัดงานประเพณีต่างๆ
0: เป็นผู้ช่วยในการจัดงานประเพณีต่างๆใกล้เคียงค่ะลูกน้องไมกี้ค่ะ
8: ประธานพิธีในพิธีต่างๆครับ
0: ผู้อำนวยการของเราก็จะเป็นประธานในพิธีการของโรงเรียนใช่ไหมคะลูกเราก็จะเห็นเวลาที่เราประกอบพิธีกรรมหรือประกอบกิจกรรมต่างๆนั้นก็จะมีผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีนั่นเองถูกต้องค่ะน้องวันใหม่ค่ะลูกผู้อำนวยการโรงเรียนของเรานั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรคะ
9: เดินดู

0: ูห้องสอนค่ะ
1: เดินดูห้องสอนก็คือติดตามใช่ไหมคะติดตามว่านักเรียนได้ทำกิจกรรมหรือเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างเพื่อนำมาพัฒนานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าผู้อำนวยการโรงเรียนของเรานะคะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรมาดูนะคะผู้อำนวยการของเรานะคะเป็นผู้มีบทบาทในเรื่องของการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเวลาที่ผู้อำนวยการโรงเรียนของเรานะคะจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะก็จะมีการตัดสินใจว่ากิจกรรมไหนที่เหมาะสมกับนักเรียนอย่างเช่นกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันพ่อกิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็จะต้องผ่านการตัดสินใจของผู้อำนวยการนั่นเองนะคะว่ากิจกรรมที่เราจะจัดให้นักเรียนนั้นเหมาะสมและส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ของนักเรียนหรือไม่นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วผู้อำนวยการมีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจอะไรคะในเรื่องอะไรลูกฮะน้องวันใหม่ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนของเรามีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจเรื่องอะไรคะ
0: การก่อสร้างในโรงเรียนค่ะ
1: การก่อสร้างอาคารต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนนั่นเองนะคะนอกจากในเรื่องของสถานที่แล้วผู้อำนวยการมีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจอะไรลูกน้องกัปตันค่ะ
2: ตัดสินใจในการจัดกิจกรรมครับ
1: เก่งมากค่ะในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นั่นเองนะคะเป็นผู้มีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ตามผู้อำนวยการนั่นก็รองผู้อำนวยการนั่นเองมีผู้อำนวยการแล้วถ้าโรงเรียนไหนมีรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการนี้ก็จะรับคำสั่งหรือรับหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการได้มอบหมายให้ไปดำเนินงานนั่นเองนะคะอย่างเช่นการจัดกิจกรรมวันวิชาการวันภาษาไทยรองผู้อำนวยการก็ต้องมีการเสนอกิจกรรมเข้าไปใช่ไหมคะและก็นำมาปฏิบัติคุณครูก็จะนำมาปฏิบัติกับจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนั่นเองทีนี้ผู้นำในโรงเรียนของเรานะคะหนึ่งเลยมีบทบาทพัฒนาโรงเรียนให้มีการอำนวยความสะดวกสบายให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ได้มากที่สุด 2. ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างไปใช่ไหมคะในแต่ละปีการศึกษาเราก็จะมีการร่วมกิจกรรมต่างๆนั่นก็คือการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียน 3. ตั้งกฎระเบียบในโรงเรียนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกายการเข้าเรียนของเรานั่นเองนะคะ 4. ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายด้านจิตใจอารมณ์สังคมนั่นเองนะคะก็ผ่านกระบวนการในการจัดกิจกรรมทั้งนั้นแล้วนักเรียนคิดว่าการที่มีผู้นำนั้นผู้นำที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไรคะกลุ่มที่5เลยค่ะผู้นำที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรลูกกลุ่มที่5ช่วยกันคิดได้นะคะกลุ่มที่5คิดก่อนต่อมากลุ่มที่3ค่ะลูกลักษณะของผู้นำที่ดีหนูคิดว่าควรเป็นลักษณะอย่างไร
3: ไม่ตัดสินใจเองคนเดียวครับ
1: ไม่ตัดสินใจเองคนเดียวจะต้องฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานด้วยใช่ไหมคะน้องกัปตันค่ะมีเพิ่มเติม
2: ไม่ทำให้คนที่ตามเดือดร้อนครับ
1: ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4
4: ไม่บังคับผู้อื่นค่ะ
1: เก่งมากค่ะไม่บังคับผู้อื่นนะคะการที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นะคะเราจะสั่งอย่างเดียวได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะไม่มีการบังคับดังนั้นเราต้องมีการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะน้องวันใหม่คิดออกหรือยังคะลูก
4: รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะ
1: การฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถูกต้องนั่นเองนะคะลักษณะของผู้นำที่ดีอย่างเช่นมีความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของงานต่างๆการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้จะต้องมีความรับผิดชอบไหนใครมี

0: ความรับผิดชอบยกมือขึ้นมีไหมคะถ้ามีความรับผิดชอบเวลาที่คุณครูให้การบ้านไปสิ่งไหนที่จะเรียกว่าความรับผิดชอบคะทำการบ้านให้เรียบร้อยและนำมาส่งตามกำหนดเวลาที่คุณครูมอบหมายให้ใช่ไหมคะอะไรได้อีกคะลูกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเราเป็นนักเรียนจะต้องอยู่ที่ไหนคะลูกจะต้องมาที่โรงเรียนมาเรียนหนังสือถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากมาโรงเรียนนอนตื่นสายมีความรับผิดชอบไหมคะไม่เลยดังนั้นถ้าเราอยากเป็นผู้นำ 1. ต้องมีความรับผิดชอบ 2. มีความรู้ความสามารถไหนใครมีความรู้ความสามารถแล้วยกมือขึ้นมีหลายคนนั่นเองนะคะซึ่งความรู้เราก็ต้องมีการเรียนหนังสือตั้งใจเรียนและมันใฝ่หาความรู้อยู่เสมอนั่นเองนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเช่นแบบอย่างในเรื่องของการพูดต้องพูดจาที่ไพเราะการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นะคะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องอะไรอีกการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตนเองเราเป็นนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับนักเรียนพูดจาให้ไพเราะดังนั้นการที่ผู้นำที่ดีนะคะถ้าในโรงเรียนของเรามีผู้นำที่ดีมีความรับผิดชอบมีความรู้ความสามารถโรงเรียนของเราน่าอยู่และพัฒนาขึ้นไหมคะพัฒนาขึ้นแน่นอนและสุดท้ายมีความยุติธรรมยุติธรรมคือมีความเที่ยงธรรมต่อสิ่งต่างๆนะคะเราผู้นำที่ดีก็จะไม่เลือกปฏิบัตินั่นเองจะเป็นบุคคลไหนเราก็ต้องให้ความยุติธรรมหรือความเที่ยงธรรมด้วยเท่ากันทุกคนนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของผู้นำที่ดีกูแนนนำมาเป็นตัวอย่างลักษณะของผู้นำที่ดีมีอีกมากมายเลยนะคะถ้าเราอยากเป็นผู้นำเราก็ต้องพัฒนาตนเองฟังเหตุผลของคนรอบข้างแล้วก็เป็นแบบที่สำคัญคือเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นเองนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นแต่ในโรงเรียนของเรามีบุคคล1คือคุณครูนะคะคุณครูเป็นผู้ที่สอนนะคะในรายวิชาต่างๆก็จะมีคุณครูให้ความรู้กับเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีใครอีกลูกแม่ครูนั่นเองมาดูคุณครูอบรมสั่งสอนของเราในวิชาการต่างๆจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใช่ไหมคะต่อมาค่ะคือแม่ครูทำอาหารที่มีประโยชน์ให้เราในทุกๆวันนะคะตอนพักเที่ยงเราก็จะได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถือว่าแม่ครัวสำคัญไหมคะในโรงเรียนสำคัญเนาะต่อมานักการพันโลมีหน้าที่อะไรลูกทำความสะอาดในโรงเรียนนั่นเองแต่การทำความสะอาดในโรงเรียนนั้นเป็นหน้าที่ของนักการพันโลคนเดียวไหมคะ
1: ไม่
0: แล้วเป็นหน้าที่ของใครคะเป็นหน้าที่ของนักเรียนด้วยเป็นหน้าที่ของคุณครูด้วยในการดูแลรักษาความสะอาดดังนั้นแล้วการรักษาความสะอาดในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของทุกคนไหมคะ
1: เป็น
0: หน้าที่ของเราทุกคนที่เราจะช่วยกันได้คือ1ทิ้งขยะให้เป็นที่2อะไร1ทิ้งขยะให้เป็นที่เวลาที่เราเข้าห้องน้ำ
1: ไม่ขีดเขียน
0: ฝาผนังห้องน้ำไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ช่วยกันรักษาสิ่งทรัพย์สมบัติของโรงเรียนนั่นเองนะคะไม่ทำลายสิ่งของโรงเรียนไปเด็ดดอกไม้ดีไหมคะไม่ดีไปเตะโต๊ะเก้าอี้ดีไหมคะไม่ดีนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราทุกคนดังนั้นต้องช่วยกันนั่นเองค่ะซึ่งสรุปแล้วผู้ที่มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนมีใครคะผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วรองผู้อำนวยการโรงเรียน

มีหน้าที่อะไรคะลูกเก่งมากค่ะน้องเหมือนใหม่ตอบอีกครั้งค่ะลูกผู้อำนวยการโรงเรียนของเรามีหน้าที่ในการ

0: ือมอบหมายภารกิจต่างๆให้กับรองผู้อำนวยการใช่ไหมคะหลังจากนั้นผู้อำนวยการก็จะดำเนินการจัดกิจกรรมหรือทำตามหน้าที่บทบาทของรองผู้อำนวยการให้สำเร็จนั่นเองค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่อมาคุณครูล่ะคะมีหน้าที่อะไรคะน้องน้ำโมค่ะลูกคุณครูมีบทบาทอย่างไรในโรงเรียนคะลูก
1: อบรมสั่งสอนนักเรียนครับ
0: อบรมสั่งสอนนักเรียนนอกจากคุณครูจะอบรมสั่งสอนนักเรียนแล้วคุณครูก็ต้องมีหน้าที่ในการหากิจกรรมดีๆนะคะส่งเสริมนักเรียนในเรื่องของความรู้ความสามารถนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็คือมีใบงานโดยให้นักเรียนเขียนนะคะใบงานของเราคือผู้นำในโรงเรียนโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างคุณสมบัติของผู้นำในโรงเรียนว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้นำนั้นมีอะไรบ้างนะคะคุณครูปลายทางแจกใบงานที่4เรื่องผู้นำในโรงเรียนให้นักเรียนด้วยนะคะครูแนนก็จะมีก้อนเมฆอยู่4ก้อนให้นักเรียนยกตัวอย่างคุณสมบัติที่ดีของใครลูกของผู้นำในโรงเรียนก็คือผู้อำนวยการของเราใช่ไหมคะผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการของเรานั้นควรมีคุณสมบัติอย่างไรนั่นเองนะคะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมใบงานได้เลยค่ะเปิดไปหน้าที
2: ่47ค่ะ
0: 47ยกตัวอย่างมาแล้วก็4ข้อนะคะ4คุณสมบัติของหนูอยู่ไหนลูกอยู่ไหนฮะวันนี้เรียนของคุณแอมมีสมุดไหมลูกเอาสมุดขึ้นมาก็ได้เราอาจจะทำเป็นก้อนเมฆ4ก้อนค่ะได้อันนี้ของคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะทำใส่หน้ากลางก็ได้เผื่อแบบเราเอาไปแปะในใบงานของเราทำใส่หน้ากลางนี้ก็ได้ลูกได้ค่ะลูกก็เป็นคุณสมบัติที่ดีเหมือนกันใครโตขึ้นอยากเป็นผู้อำนวยการไหมคะมีไหมมีอีกประมาณ20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเราอาจจะเห็นผู้อำนวยการไมกี้ต้องได้เห็นนะครับหนูอยากเป็นอะไรอยากเป็นไหมอยากเป็นผู้นำไหม
3: ไม่อยากเป็นอาหารอ
0: ยากเป็นอาหารอยากเป็นคุณหมอได้นะก็ต้องตั้งใจเรียนก่อน
3: เ
0: หรอคะ
3: โอเคครับขอยืม
0: เลยแล้วเรียนสอบตัวเองไปไหนคะยกตัวอย่างมา4ข้อนะคะยกตัวอย่างมา4ข้อคะได้ค่ะซึ่งการเป็นผู้นำนั้นก็ต้องไม่ทะเลาะกับใครกับเพื่อนได้ก็ถือเป็นในเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีได้ค่ะลูกแล้วเราค่อยนำแปะตรงในแบบฝึกหัดนี้นะยกตัวอย่างเลยได้ค่ะในใครโตขึ้นอยากเป็นผู้อำนวยการมีไหมคะมีไหมไม่มีหรอใครอยากเป็นคุณครูมีไหมเป็นคุณครูไม่อยากเป็นผู้อำนวยการหรอผู้อำนวยการก็เป็นคุณครูเหมือนกันเพียงแค่อยู่ในระดับที่ต้องเหมือนเป็นผู้ที่ตัดสินใจในโรงเรียนว่าจะทำสิ่งต่างๆทำกิจกรรมต่างๆค่ะได้ค่ะมีน้ำใจยังไงทำไมตรงโต๊ะเรามันมีเศษกระดาษเยอะเดี๋ยวเราเก็บด้วยนะครับได้กี่ข้อแล้วลูก2ข้อยกตัวอย่างมา4ข้อนะคะเยอะแยะ

0: เลยได้ค่ะทีทัศน์ได้กี่ข้อแล้วลูกได้กี่ข้อแล้วคะคะพูดใครร้องได้ค่ะเกียร์ไนท์กี่ดอกไหมลูกผู้นำในโรงเรียนได้การที่จะเป็นผู้นำผู้แนนสั่งอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องฟังเหตุผลจากคนอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอย่างคุณครูมีการจะจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนก็ต้องฟังเหตุผลคุณครูหลักการต่างๆด้วยถ้าจะเอาแต่ใจได้ไหมไม่ได้การเป็นผู้นำนั้นเราจะเอาแต่ใจไม่ได้นะคะต้องฟังเหตุผลของคนอื่นร่วมด้วยไม่บังคับผู้อื่นเยอะแยะเลยในเรื่องของคุณสมบัติไม่เบียดเบียนใครอย่างเช่นอะไรลูกยังไม่เบียดเบียนเนี่ยคือยังไงครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างเช่นลองยกตัวอย่างพฤติกรรมไหมคุณเอ็ดสองสิครับไม่บังคับอันนั้นมันเป็นในเรื่องของการบังคับแล้วไม่เบียดเบียนเนี่ยเช่นอะไรถ้าสมมติว่าคุณเอ็ดไปเบียดเบียนน้องน้ำหมูเนี่ยอย่างเช่นอะไรคำว่าเบียดเบียนไม่หมายถึงว่าลักษณะพฤติกรรมของการเบียดเบียนเนี่ยอย่างเช่นอะไรกับตันการที่คุณแนนไปเบียดเบียนกับตันเบียดเบียนเรื่องอะไรได้บ้างเบียดเบียนฮะ
1: บังคับเพื่อน
0: บังคับเพื่อนก็ใกล้เคียงอยู่ในเรื่องของการเบียดเบียนอย่างเช่นคุณแนนบอกว่าเบียดเบียนในเรื่องของการเรียนไม่ใช่เบียดเบียนในเรื่องของอะไรดีไม่ได้ไม่เข้าประเด็น
1: การบังคับต้องครับเพื่อน
0: ไม่ผู้นำเอาที่ดีในโรงเรียนก่อนไม่เอาแต่ใจได้ครับเบิ้ลเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอคะเหลืออีกหนึ่งข้ออ้าวลบทำไมลูกกัปตันคะไหนไม่เอาแต่ใจมีความยุติธรรมมีความรับผิดชอบชอบไม่มีไม่โทรลูกอันนั้นจะเป็นชอบไม่มีไม่โทรชอบอยชอบไม่โทรชอบเลยหรอไม่ตัดสินใจเองคนเดียวได้น้องต้นหอมข้าวหอมหรือต้นหอมไม่ตัดต้นไม้ในป่าเอาใหม่ยกตัวอย่างใหม่ค่ะลูกผู้นำการที่เป็นผู้นำในโรงเรียนต้องมีลักษณะยังไงลูกอันนี้ก็ได้อยู่แต่มันเป็นลักษณะของแบบในเรื่องของพฤติกรรมใช่ไหมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเราต้องเขียนประมาณนี้ไปหยิบสีของตัวเองได้ค่ะลูกค่ะไปหยิบสีของตัวเองได้ไม่ควรเบิ้ลเขียนอะไรนี่ลูกไม่อะไร
1: ควรเขียนผิดเขียนภาษาอะไรใช่ไหม
0: ตัดอะไรคุณเอ็นอ่านไม่ออกไม่ควรอะไรตัดเองตัดอะไรเองต้องเขียนให้มันรู้เรื่องสิลูกไม่ควรตัดอะไรฮะอ๋อหนูจะบอกว่าไม่ควรตัดสินใจเองไม่ควร

0: ดสินใจเองคนเดียวอย่างนี้หรอควรรอเรือเขียนใหม่ควรคอวอแหวนแล้วก็รอเรือคอควายวอแหวนแล้วก็รอเรือได้ค่ะไม่ควรปังอะไรลูกเดี๋ยวเบิร์ดเขียนไม่รู้เรื่องแล้วลูกอ่ะหนูจะเขียนว่าอะไรยุทธอ่ะยุทธิธรรมคุณแนนเคยเห็นใครเขียนอยู่เมื่อกี้อ่ะเบิร์ดเขียนอันนี้ให้เสร็จก่อนลูกเขียนนี้ให้เรียบร้อยก่อนคอคอควายวอแหวนรอเรือค่ะแล้วใบสีด้วยลูกไม่ควรตัดสินสอยอินอสินสอยอินอสินใจจอไอใจถ้าไม่เขียนจอจานแบบที่จริงเราต้องทำอะไรนะเขาเรียกว่าขอดหัวก่อนใช่ไหมคะเบิ้ลเขียนแบบนี้เนี่ยคุณแอนเขียนสิเบิ้ลเขียนแบบนี้เนี่ยเบิ้ลเขียนอย่างเงี้ยมันต้องขอดหัวก่อนแล้วก็ลากลงมาแล้วก็อย่างงี้ไหนคะไม่ควรตัดสินใจเองคนเดียวเบิ้ลต้องฝึกเขียนให้มันสวยๆหน่อยลูกเดี๋ยวคุณแอนเดินมาดูใหม่นะกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วหรอกไอ้กลุ่มที่สองเรียบร้อยยังลูกไหนคะหลอกหอหลอกอกหลอกทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มอบหมายสิลูกทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มอบหมายงานหรือเป็นผู้ที่ตัดสินใจนะตัดลวงรออวงอลวงทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายมันต้องเป็นถ้าตัวนี้ก็ต้องเป็นผู้ตามใช่ไหมลูกถ้าเป็นผู้นำเราเป็นผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจแต่ต้องตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผลเปลี่ยนใหม่ค่ะตรงนี้เปลี่ยนใหม่ความยุติธรรมถูกไม่บังคับคนอื่นได้เหลือหนูเปลี่ยนข้อเดียวลูกไหนคะไม่ทำตามใจตนเองออกคำสั่งหนูจะเขียนว่าไงคะหนูจะเขียนว่าไง
1: ออกคำสั่งที่ดี
0: อ๋อได้ค่ะออกคำสั่งสอสอเสือไม่หันอากาศไม่เอกงองูนาเดียอย่าระบายทับตัวหนังสือนะคะออกคำสั่งอะไรนะคะออกคำสั่งอะไรที่ได้ if เรียบร้อยหรือยังคะไหนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่บังคับทำสิ่งที่ดีไม่หลอกลอลิงลูกลอลิงแล้วก็งองูเอ้ยไม่ใช่ลอลิงแล้วก็ตัวสุดท้ายคือกอไก่หอลออกอรอลวงก็รอลิงรออัวงอลวงกล้าเรียบร้อยเลี้ยงคะเรียบร้อยแล้วโอเคลบตรงนี้ออกลูกลบงองูเปลี่ยนเป็นกอไก่รอเรือเปลี่ยนเป็นรอลิงอันนี้เหมือนกันเปลี่ยนไหมไม่ตรงนี้ค่ะลวงมันต้องเป็นลอลิงมันไม่ใช่ลอเรือ

0: เอออ่ะเปลี่ยนใหม่ไหนคะวันใหม่เรียบร้อยหรือยังลูกไหนคะเหมือนคุณแนนเลยมีมารยาทเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรู้ความสามารถอ่ะได้ค่ะอ่ะกลุ่มน้องมอสเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งคุยกันฉ่ำจังเลยเรียบร้อยหรือยังคะไม่ทะเลาะกับเพื่อนมีน้ำใจกับผู้อื่นเป็นแบบบอใบไม้ลูกไม่ใช่ดอเด็กเป็นแบบที่ดีหรอถามใหม่ค่ะถามใหม่ไหนคะไม่ทำผู้เดือดร้อนยังไงคะไม่ทำผู้อื่นเขียนตกไม่โกหกไม่พูดสระอูไม่ใช่สระอูพูดพออูดอพูดเป็นแบบที่ดีแบบอะไรอันนี้เขียนเหมือนกันเลยเป็นแบบที่ดีแบบยังไงเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างอะไรต่อผู้เป็นแบบที่ดีอยังไงลูกไม่เข้าใจเขียนใหม่เขียนใหม่ไม่เข้าใจเลยเขียนใหม่สิลูกอะไรเนี่ยไม่ต่อสู้ยังไงลูกไม่ต่อสู้ยังไงเขียนใหม่อันนี้ไม่ได้
1: ไม่ทำร้ายร่างกายคือใคร
0: อยากเอาสองข้อนี้ไม่ได้ต่อผู้เป็นแบบที่ดียังไงเข้าใจไหมลองยกตัวอย่างนี้ใหม่สิลูกหนูลองพูดมาก็ได้หนูจะซื้อฮะใช่ถ้าจะเขียนว่าเป็นแบบอย่างที่ดีก็ได้ไม่ทำตามใจตัวเองไม่ทะเลาะกันไม่ทำร้ายผู้อื่นก็ได้ไรวินหนูเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกไหนคุณแนนดูสิ
1: ชุมชนสี
0: อะไรเนี่ย
1: หนูมาที่คือชุมชนสี
0: หนูจะเขียนว่ายังไงคะ
2: ตัดสินเลย
0: ตัดสินใจหรออ่ะเขียนใหม่ตัดต่ออ่ะลบเขียนใหม่เลยมันไม่ถูกค่ะต่อเต่าต่อเต่าไม่หันอากาศต่อเต่าไม่หันอากาศดอเด็ก
1: กูนี่คือสี่คือสอง
0: ตัดสินสออีนอสินสออีนอสินตัดสินใจเหรอคะใจจอไอ้ใจตัดสินใจอะไรตัดสินใจได้เพราะว่าการที่เป็นผู้นำต้องกล้าตัดสินใจไหมต้องกล้าถ้าเหมือนแบบลังเลถ้าลังเลนี่ก็ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำเท่าไหร่เพราะว่าผู้นำต้องกล้าตัดสินใจอันนี้หนูจะเขียนว่าไงคะมันซ้ำกันคิดมาใหม่ไม่ทุบตีคนอื่นนอหนูร้ายรออายอรายไม่โทรร้ายไม่ทำไม่ตามใจตัวเองได้เก่งมากค่ะไรวินไรวินเหลืออีกหนึ่งข้อคิดใหม่หนึ่งข
1: ้
0: อ
1: ไรวินเบเบ้ไม่รักทรัพย
0: ์ไม่รักทรัพย์มันก็ได้อยู่แต่เอาอย่างอื่นมันได้อยู่เพราะว่าผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนประพฤติตนได้ดีใช่ไหมคะเอาคิดอีกหนึ่งอย่างอะไรไมกี้ตั้งใจทำนิดนึงลูกตั้งใจทำนิดนึงค่ะไม่ทำร้ายเดี๋ยวทำไมอื่นไปอยู่ข้างบนมันต้องถ้าสมมุติหนูเขียนอย่างนี้ใช่ไหมคะมันต้องอ่านว่าอื่นไม่ทำร้ายผู้ใช่ไหม
1: อื่นไม่
0: ดังนั้นการเขียนหนูต้องเขียนให้มันต่อกันสิลูกถ้าสมมุติว่า

0: ดมันหมดแล้วหนูต้องมาเขียนด้านล่างไม่ใช่เขียนด้านบนไม่ทำร้ายผู้อื่นเอาผู้อื่นมาไว้ข้างบนไอ้ด้านล่างแล้วคะใช้มันหมดเลยไหนคุณแนนดูหน่อยลูกของคุณคุณแนนบอกแล้วว่าพูดเป็นสระอูไม่ใช่สระอูพูดคำว่าพูดไหนคำว่าพูดถูกต้องสระอูโอ้น้องจันเจ้าทำงานเป็นระเบียบมากเห็นไหมเพื่อนทำงานเป็นระเบียบไมกี้ต้องเพิ่มการทำงานให้มันเป็นระเบียบกว่านี้นะคะน้องเขาน้องใบพลูเหมือนกัน
1: อ
0: ัน
1: นี้คือ
0: โอเคอยู่ใบพลูก็โอเคแต่ผู้ชายต้องเพิ่มนะคะลูก
1: นี่คือยุคเก่าไม่ได
0: ้ยุคเก่ายังไงเรียบร้อยเลยยังลูกกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยเลยยังหมดเวลาเด็กดีจ๋าเด็กดีจ๋าเด็กดีวางอุปกรณ์แล้วก็มองมาที่คุณแอนค่ะเด็กดีจ๋าเด็กดีกลุ่มที่หนึ่งวางหรือยังกลุ่มที่หนึ่งเด็กดีกลุ่มที่หนึ่งเด็กดีกลุ่มที่สองเด็กดีกลุ่มที่สามวางยังคะเด็กดีกลุ่มที่สี่วางแล้วมองมาที่คุณแนนเด็กดีกลุ่มที่ห้าโอ้วันนี้เด็กดีกลุ่มที่ห้าดีมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะเฉลยใบงานของเรานะคะเรื่องผู้นำในโรงเรียนซึ่งเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนั่นเองนะคะนักเรียนจะเขียนแตกต่างจากคุณแนนได้ไหมคะได้เพราะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้นำที่ดีนั่นเองคุณแนนยกตัวอย่างอะไรบ้างคุณแนนยกตัวอย่างอะไรบ้างคะกล้าคิดกล้าทำถ้าเราเป็นผู้นำลังเลได้ไหมคะไม่ได้ต้องกล้าตัดสินใจนั่นเองต่อไปคืออะไรคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5อ่านให้คุณแนนฟังหน่อยสิคะการที่เราจะเป็นผู้นำต้องมีความเก่งซึ่งถ้านักเรียนอยากเป็นผู้นำต้องตั้งใจเรียนนะคะหมั่นหาความรู้ใส่ตัวเองให้มากๆนะคะมีความเป็นผู้นำเป็นผู้นำใครๆก็นำได้แต่จะต้องเป็นผู้นำที่ดีด้วยนั่นเองนะคะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาโรงเรียนนั่นเองค่ะและสุดท้ายเป็นแบบอย่างที่ดีกลุ่มที่สี่การเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเช่นอะไรคะพูดไพเราะอีฟน้องอีฟคะการเป็นผู้นำที่ดีอย่างเช่นอะไรคะการเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเช่นอะไรน้องนโมบอกว่าการพูดจาไพเราะแล้ว
2: ไม่บังคับค
0: ่
2: ะ
0: ไม่บังคับได้ค่ะน้องกัปตันคะผู้นำที่ดีของเรามีอะไรคะยกตัวอย่างมาหนึ่งข
3: ้อมีความรับผิดชอบครับ
0: มีความรับผิดชอบน้องกุลคะยกตัวอย่างผู้นำที่ดีของหนูมาหนึ่งข้อค่ะยกตัวอย่างผู้นำที่ดีของเรามาหนึ่งข
4: ้
0: อ
4: ไม่พูดคำหยาบครับ
0: ไม่พูดคำหยาบฮะกลุ่มที่สองค่ะยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อ
5: ออกคำสั่งที่ดีค่ะ
6: น้องคนใส่ของ
0: มีอะไรนะคะ
5: ออกคำสั่งที่ดี
0: ออกคำสั่งที่ดีเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัตินั้นปฏิบัติตนได้นั่นเองนะคะ

0: มีอะไรอีกคะ
1: ไม่ทำร้ายผู้อื่นค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทำร้ายผู้อื่นนั่นเองถูกต้องนะคะสิ่งที่นักเรียนยกตัวอย่างมาถือว่าเป็นลักษณะของผู้นำที่ดีนั่นเองค่ะในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะกลุ่มที่4วันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
2: ผู้นำโรงเรียนครับ
0: ผู้นำในโรงเรียนกลุ่มที่1คะผู้นำในโรงเรียนมีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจอะไรคะ
3: พ
0: ั
3: ฒนาโรงเร
0: ีย
3: น
0: มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจอะไรคะ
4: พัฒนาโรงเรียนครับ
0: พัฒนาโรงเรียนนะคะดังนั้นแล้วผู้นำในโรงเรียนนะคะคือผู้อำนวยการโรงเรียนถ้าโรงเรียนระดับขนาดใหญ่นะคะก็จะมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ที่มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนก็คือใครคะคือใครลูกก็คือผู้อำนวยการในโรงเรียนนั่นเองต่อไปค่ะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของผู้นำในชุมชนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่5เรื่องผู้นำของเรานั่นเองนะคะในวันนี้ครูแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
5: เอ้ทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชม
0: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
1: โอ้ย
3: จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
6: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อน
2: ข้าก่อน
7: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
7: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
6: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปาทานคือความยึดถืออุปาทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
7: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
7: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
7: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอ๊ะแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
7: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
7: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี้ก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
7: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
6: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
7: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
7: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำทำคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

จิตที่ไม่ชนมันเป็นคุณค่าคุณค่าชุดหนึ่งอะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่เห็นคนเท่ากันเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคนแล้วก็เคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะมีสถานภาพอะไรมีเพศสภาพอะไรมีผิวสีอะไรนะคะมีสถานะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรทุกคนควรจะได้รับการเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

มหิดลนี่ยูนิคมากนะคะที่มีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านการแพทย์ทางสายวิทยาศาสตร์แต่ว่าการมีเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเนี่ยจะทำให้มหิดลเนี่ยมีความเรียกว่าเป็นองค์รวมมากขึ้น

เรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราให้ความสำคัญมากเพราะว่าเราต้องการสร้างวัฒนธรรมในสังคมไทยแล้วก็สังคมภูมิภาคอาเซียนที่มีการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีการอยู่ร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรงเราต้องการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ไปช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องนี้สร้างความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็สามารถนำหลักการแนวคิดหรือแนวปฏิบัติด้านสิทธิมชนเนี่ยค่ะไปปรับใช้ในบริบทต่างๆอย่างเรามีวิชาที่ชื่อว่าปฏิบัติการสิทธิมชนนะคะแล้วนักศึกษาก็จะเรียนรู้ว่าจะทึกเรื่องการละเมิดสิทธิมชนได้ยังไงจะติดตามตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมชนได้ยังไงแล้วเขาก็นำข้อมูลพวกนี้ค่ะเอาไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาหรือประชาคมของมหิดลทราบจัดเราจัดเป็น Human Rights Festival เทศกาลสิทธิมชนนักศึกษาของเราเนี่ยมาจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ในยุโรปในอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาก็มานำเสนอข้อมูลด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการเรียกร้องให้มีการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆให้กับประชาคม

0: พี่ดนทราบมองว่านอกจากที่เราจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วเนี่ยเราอยากจะปูพื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ระดับเด็กเพราะฉะนั้นเราทำงานกับครูนะคะเราจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่ให้เขาไปสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โดยเรามองว่าครูเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่จะสร้างวัฒนธรรมสิทธิในโรงเรียนนะคะเราทำงานกับมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูนะคะซึ่งจัดอบรมครูทั่วประเทศเลยอะค่ะแล้วก็ไปจัดเป็นเวิร์กช็อปเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้กับครูเพื่อให้เขาได้เทคนิคการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ระดับเด็กถึงมัธยมเลยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังทำงานกับมูลนิธิไทยซีวิกเอ็ดูเคชันนะคะมูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทยอบรมครูทั่วประเทศเช่นกันเรื่องของสิทธิมนุษยชนและติศึกษาคราวนี้ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราก็ทำงานกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษานะคะโดยการจัดอบรมชั้นสูงจัดอบรมชั้นสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยปีที่ผ่านมาเนี่ยพิเศษมากตรงที่สถานการณ์ในพม่ามีการปิดมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นไม่สามารถมีการเรียนการสอนได้เราก็เข้าไปทำงานร่วมกับอาจารย์ในพม่าแต่ว่าทำผ่านทางออนไลน์นะคะโดยการจัดอบรมเป็นจัดเป็นหลักสูตรออนไลน์เรียกว่าเป็น certificate course ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อที่เขาจะยังเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนได้อยู่โดยจัดผ่านออนไลน์แล้วก็เราก็ทำอบรมให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในพม่าด้วยนะคะงานพันธกิจสังคมซึ่งเป็นงานที่ทางสถาบันสิทธิธรรมต่อเนื่องมาเรื่องของการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกระบวนการสารเสวนาค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรามีสำนักงานอยู่ที่พื้นที่ใต้แล้วก็มีอาจารย์ของสถาบันที่ลงไปทำงานกับเครือข่ายแล้วก็ประชาคมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
1: พอมหิดลตั้งศูนย์เนี่ยนะครับเราก็เอาคนที่ขัดแย้งกันมาคุยกันโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสารเสวนาคือการพูดคุยโดยตั้งใจฟังว่าปัญหาอยู่ตรงไหนจะแก้ยังไงการได้คุยกันเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเนี่ยผมคิดว่าได้ช่วยในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นครับ
2: สารเสวนาเนี่ยมันมีพลังตรงที่ทำให้คนเชื่อว่าไม่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดไหนเรื่องยากขนาดไหนอ่ะแต่ถ้าเรามีโอกาสได้มานั่งคุยกันอะค่ะความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้น
3: สิ่งที่เรากำลังพยายามทำก็คือทำให้คนในสังคมได้เข้าใจว่าสันติภาพความเป็นธรรมและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอเท่ากันเนี่ยค่ะอันนี้มันคือองค์ประกอบสำคัญและมันคือภาระหน้าที่ที่สำคัญมากของระบบการศึกษาเพราะการศึกษามันคือการสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วมนุษย์ที่ผ่านระบบการศึกษาแล้วมันต้องเป็นมนุษย์ที่มันใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ความรุนแรง
0: ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีความตื่นตัวมากขึ้นเนาะในสังคมไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามามีพื้นที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีโอกาสที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความหวังแล้วก็ลุกขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องของคุณค่าหรือหลักการสิทธิมนุษยชนได้ยังไงแล้วก็ผลักดันให้มันเกิดสังคมซึ่งอยู่ร่วมกันโดยมีวัฒนธรรมเรื่องของการเคารพสิทธิวัฒนธรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมความเป็นธรรมเห็นผู้คนเป็นมนุษย์เท่ากันคนตัวเล็กตัวน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะและมีความเสมอภาคมากขึ้นในสังคม

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ที่พี่แบมทำงานเป็น Analyst ในฝ่าย Product ค่ะ
1: ค่ะพี่แบมคะ Analyst ฝ่าย Product เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเหรอคะ
2: ค่ะก็อย่างแรกเรามาทำความเข้าใจก่อนดีกว่าว่าฝ่าย Product คืออะไร
1: ค่ะอ
2: ย่างแรกเลยเราคิดว่า Product คืออะไรทุกบริษัทต้องมีอย่างเช่นบริษัท Apple เราคิดว่า Product ของเราคืออะไร
1: iPhone
2: ถ้าเกิด Agoda อย่างเงี้ย Product จะเป็นอะไรบ้าง
1: เว็บแอปAgoda อย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะจริงๆแล้ว Agoda มี product มากกว่านั้นนอกจากเว็บไซต์จากทางที่ลูกค้าใช้จองแล้วเรายังมีเว็บไซต์ที่เอาไว้ให้โรงแรมบริหารบนเว็บไซต์ของเราด้วยแล้วก็ยังมี product อื่นๆมากมายทั้งที่เราใช้ภายในองค์กรแล้วก็เป็นพวกเหมือนข้อเสนอต่างๆที่เราช่วยโรงแรมเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษต่างๆใน product แต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องมีการหา opportunity ก็คือว่าเราควรจะต้องทำ product อะไรขึ้นมาตัวนึงตัวนี้เราก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมีการทำการทดลองเพื่อจะดูว่าเราจะต้องมีการกำหนดทิศทางของ product ตัวนี้ไปในทิศทางไหนในส่วนของ product ที่เรามีอยู่แล้วอย่างเช่นเว็บไซต์หรือว่า system อื่นๆที่เรามีเนี่ยเราก็อาจจะเอาข้อมูลที่เรามีอยู่มาวิเคราะห์เพื่อหาว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นให้มันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นงานของ analyst ในการหาว่าวิธีไหนคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ประสิทธิผลมากที่สุด
1: แล้วตอนที่พี่แบมเรียน ICT มหิดลเนี่ยพี่แบมเรียนแทร็กอะไรมาถึงมาเป็น Analyst
2: เรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์มาก็จะค่อนข้าง

0: ตรงสายที่เพราะว่าคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตร Special Topic in Computer Science ที่จะเน้นไปทาง Data Analytics and Data Science แล้วก็จะมีวิชาเช่นวิชา Data Mining and Warehouse ที่ก็ช่วยให้เราสามารถรู้วิธีการใช้ Tools ต่างๆในตัว Database ของเราด้วย
1: แล้วถ้าสมมติอยากจะมาเป็น Analyst แบบพี่แบมอย่างเงี้ยต้องมีสกิลด้านไหนบ้างล่ะคะ
0: อย่างแรกเลยคณิตศาสตร์คือเน้นๆเลยจะเป็นเรื่องสถิติอะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนมัธยมแต่ว่าพอมาเป็นอนาลิสต์ก็จะแอดวานซ์หน่อยตรงที่แบบว่าเราต้องมีการคำนวณเพื่อทำโมเดลต่างๆส่วนพวกการเขียนโปรแกรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่ามันไม่ใช่หัวใจหลักมันคือเครื่องมือที่เราเอามาใช้ตัวคณิตศาสตร์เนี่ยคือหัวใจหลักที่ช่วยให้เราคิดวิธีการแก้ปัญหาออกมาได้คือเราสามารถนั่งคำนวณมือก็ได้แต่ว่ามันเยอะเกินไปเราก็ต้องใช้ตัวพวกนี้เข้ามาช่วย
2: แนะนำให้รู้จักพี่อีกคนหนึ่งจาก ICT มหิดล
3: ค่ะ
2: ชื่อพี่ต้นอยู่ในตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ค่ะ
1: พี่ต้นคะตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้าง
3: ตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หรือบางที่อาจจะเรียกว่า developer บางที่อาจจะเรียกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยหน้าที่หลักก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อเสกให้สิ่งที่ฝ่าย product เขาคิดว่าจะทำเป็นจริงขึ้นมาได้เราเขียนโปรแกรมเสร็จก็ QA ก็ไปเช็ครอบสุดท้ายพอผ่านปุ๊บเราก็เอาไปให้ผู้ใช้จริงใช้งานได้เมื่อผู้ใช้จริงสามารถใช้งานแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเราต้องคอยเหมือนมอนิเตอร์โปรแกรมเราด้วยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช่นเหมือนผู้ใช้จองแล้วมีเออร์เลอร์อะไรหรือเปล่าหรือผู้ใช้มีคนจองกี่คนตรงตามที่เราต้องการหรือไม่
1: พี่ต้นคะถ้าอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์บ้างเนี่ยจะต้องมีสกิลอะไรบ้างคะ
3: อย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเขียนโปรแกรมเพราะเป็นหน้าที่หลักของเราที่จะเขียนโปรแกรมซึ่งเราต้องมีพื้นฐานที่ดีในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรเพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้ดีขึ้นอย่างที่สองที่เราต้องมีก็คือการออกแบบโปรแกรมซึ่งก็คือการเขียนโปรแกรมมันทำให้มันใช้งานได้ใช่ไหมแต่ถ้าโปรแกรมเราไม่ออกแบบให้ดีเนี่ยก็อาจจะมีบั๊กเยอะหรือว่าแก้ไขยากในอนาคตฉะนั้นเราต้องมีสกิลในการออกแบบโปรแกรมที่สามารถทำงานได้ถูกต้องทำงานได้เร็วและสุดท้ายก็คือการสื่อสารหลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยเรามาเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยวันๆเราทำงานอยู่หน้าคอมไม่ต้องคุยกับใครอันนั้นไม่จริงเพราะว่าเราต้องทำงานเป็นทีมต้องคุยกับคนอื่นมากมายเราเขียนโปรแกรมไม่ได้เขียนคนเดียวเราเขียนเป็นทีมเราก็ต้องคุยกับคนอื่นเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
1: พี่ต้นเรียนแท็กอะไรมาล่ะคะทำไมถึงอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร
3: ์พูดถึงเรื่องการอยากมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก่อนก็คือพี่มีความชอบอยู่แล้วที่จะเขียนโปรแกรมฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกที่จะมาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ส่วนการเรียนนั้นพี่เรียนแท็กคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กมาซึ่งมันสอนเกี่ยวกับว่าคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเนี่ยมันสื่อสารกันยังไงซึ่ง Agoda เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ใหญ่เราไม่สามารถรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวแล้วให้คนจำนวนมากมาใช้พร้อมกันได้แต่จริงๆเราคือเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจำนวนมากมายเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมากที่ต้องการเข้ามาใช้งานความรู้ที่ได้จากสายการเรียนเน็ตเวิร์กเนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยให้เราเข้าใจและเขียนโปรแกรมในส่วนนี้ได
1: ้แล้วการที่พี่ๆ2คนทำงานในองค์กรใหญ่ขนาดนี้เวลาทำงานมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
2: มีอยู่แล้วค่ะปัญหาเป็นสิ่งที่เจอทุกวันเนาะก็ปัญหาหลักๆที่พี่เจอมาตอนที่พี่ทำงานบริษัทที่ใหญ่ขึ้นคือเวลาเราทำ implement product อะไรเงี้ยมัน impact ในภาพกว้างมัน impact ระบบใหญ่แล้วมันมีผลต่อระบบหลายๆจุดถ้ามันผลกระทบหลายๆอย่างเกิดขึ้นมันอาจจะทำให้ซิสเต็มเราดาวได้ถ้าระบบมันดาวมันก็มีผลกระทบกับกำไรบริษัทอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องสื่อสารกันให้ดีในแต่ละทีมเราแก้ตรงนี้เราไปโดนทีมนี้นะเราบอกทีมเขาหรือยังแล้วเขามีคอนเซิร์นอะไรไหมเขาอยากจะให้เราระวังตรงไหนไหมประมาณนั้น
3: อีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ได้คือเขียนด็อกิวเมนต์ไว้เยอะๆเพราะเหมือนบริษัทมันก็จะมีเหมือนเป็นที่หนึ่งอ่ะเว็บไซต์ภายในไว้ให้ทุกคนสามารถไปเขียนด็อกิวเมนต์ได้ฉะนั้นถ้าเราเขียนด็อกิวเมนต์ไว้แล้วคนอื่นมาเสิร์ชคนอื่นก็จะเจอว่าระบบนี้ทำงานอย่างนี้ทำให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเราสี่คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
3: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
5: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
6: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไป

0: ทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
1: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพเห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
1: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ9 โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
3: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
1: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10 เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20 นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3 ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
1: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
1: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
1: ่หลังจากขึ้นสึนามิไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240 ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12 แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7 จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อย

0: ้อยคนเลยนะ
1: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
2: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
2: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับ
4: ทราบครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ราได้เรียนรู้ความหลากหลายทางด้านสีสันและรูปร่างที่ถูกออกแบบได้อย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของแมลงที่เรารู้จักกันไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกการกินและการหาอาหารของพวกมันกันที่การกินอาหารของพวกมันไม่ได้มีความน่าทึ่งในการดำรงชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการกินอาหารของพวกมันยังมีผลต่อมนุษย์อย่างพวกเราอีกด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอาหารของแมลงแบ่งได้หลัก3ชนิดคือพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตและกินซากพืชซากสัตว์แมลงที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่เรารู้จักพวกเขาในชื่อแมลงศัตรูพืชค่อยกัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรเช่นพวกเพี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักกัดกินพืชในกลุ่มกระหล่ำผีเสื้อมวนหวานเจาะกินน้ำหวานจากผลไม้ที่เกษตรกรปลูกไว้ในกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงแมลงที่กินส่วนอื่นๆของพืชโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พืชเช่นผีเสื้อผึ้งและยุงบางชนิดที่กินน้ำหวานจากพืชหรือดอกเป็นอาหารรู้หรือไม่การกินพืชอาหารของพวกเราไม่ได้กินพืชอาหารได้ทุกชนิดส่วนใหญ่พวกเราจะกินพืชในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นเชื้อของเราหลายชนิดยังบ่งบอกพืชที่เรากินได้อีกด้วยเช่นหนอนมะนาวกัดกินใบพืชในกลุ่มส้มมะนาวแมลงวันผลไม้หนอนเจาะฝักถั่วดวงแรดมะพร้าวเป็นต้นแมลงที่กินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตแมลงในกลุ่มนี้เรียกได้อีกแบบว่า

วห้ำและตัวเบียนเรียกได้ว่าแมลงในกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อปราบและควบคุมไม่ให้แมลงศัตรูพืชมีเยอะจนสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรก็ว่าได้โดยแมลงตัวห้ำคือแมลงกินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแมลงในกลุ่มนี้ก็จะมีตั๊กแตนตำข้าวด้วงเต่าบางชนิดและแมลงปอตัวเบียนคือแมลงที่เจาะเข้าไปวางไข่ในแมลงอื่นและตัวอ่อนเจริญเติบโตกัดกินจากภายในเช่นแตนเบียนไข่ที่โกแกมมาตัวเมียวางไข่ในไข่แมลงแตนเบียนมวลลำไยตัวเมียวางไข่ในมวลลำไยรู้หรือไม่การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบันนอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชยังส่งผลให้พวกเราที่กำลังจะมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืชอย่างตัวห้ำและตัวเบียนได้ผลกระทบไปด้วยและยังเกิดสางตกค้างในพืชอีกเป็นจำนวนมากแมลงที่ชีวิตด้วยการกินซากพืชซากสัตว์แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเนื่องจากแมลงกลุ่มนี้ดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายของเน่าเสียและยังเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นแมลงวันแมลงสาบมดปลวกเป็นต้นแมลงพวกนี้จัดเป็นกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายให้เป็นแร่ธาตุและสารอาหารเพื่อหมุนเวียนให้ผู้ผลิตนำไปใช้ได้อีกครั้งในรูปแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์หรือสารอาหารภายในดินให้พืชนำกลับไปใช้ได้ต่อไปคำศัพท์น่ารู้วันนี้ insect pest i n s e c t p e s t insect pestแปลว่าแมลงศัตรูพืช predators p r e d a t o r s predators แปลว่าตัวห้ำ parasite p a r a s i t e s parasite แปลว่าตัวเบียนเด็กๆเห็นไหมคะว่าการกินอาหารของแมลงมีบทบาทและความสำคัญมากๆในระบบนิเวศเพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: โอ้พวกนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการ

การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ
1: วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูของตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกๆเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งๆที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับแล้วทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยนะถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทำให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับแล้ววิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่ากาศยานจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามจากนั้นทรงพระดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจะทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวาเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นทึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนท์ธนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียร์เพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน88และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง

การก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและ Skywalk เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาโตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไซวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัท CGL จำกัดนางละดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานายกิตติศักดิ์เพชรพาและพร้อมห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์แช่มช้อยนางระดารัตน์จันทร์อ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัด

สมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรภาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

มราชกุมารีจำนวน100ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารและสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรผู้ประสบภัยมีความต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยจะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่งนะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี
3: ้ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลย
4: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
3: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
3: ปากกาขนนก
1: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
3: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วยจับ
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่มาไป
3: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
3: กระพวนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
3: ครับ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
3: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
3: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่

0: วัสดีครับโอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
1: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
0: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้แกภาคกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
1: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
0: หนุมานทานสมร
1: ครับ
0: อ๋อนี่โหเมื่อกี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็น
1: ๆเอ้าน
0: ี่วันนี้อยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
1: อ๋อที่นี่
0: อ่ะ
1: บ้านศิลปิน
0: บ้านศิลปินโอ้โห
1: คลองบางหลวง
0: บ้านเป็นคลองบางหลวง
1: ใช่จ้ะ
0: เคยเห็นแต่ในทีวี
1: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
0: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
1: ใช่ตัวเรา
0: จะรบกวนหน่อย
1: รบกวนอะไร
0: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
1: ่
0: ได้ไหม
1: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
0: ค้นตัวเหรอเอาได้เออหน้าต่าง
1: ไหนดู
0: ซิ
1: ไหน
0: แต่โอ้ยมาเนี่ยเอาแต่ข้างบนก็พอไม่ต้องค้นข้างล่าง
1: ปลอดภัย
0: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
1: ให้เข้าชม
0: สถานที่
1: ฟรี
0: บ้านศิลปิน
1: ฟรีเลย
0: ฟรีนะ
1: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: ไม่โกหกนะ
1: เชิญ
0: นำ
1: มาเลย
0: เดี๋ยวคุณนำไปเลยจะไปไหนโอ้โห
2: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L ที่ยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
3: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
4: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาภิกุล
5: ครับ
4: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปยังนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี้
5: ครับโรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
4: โอ
5: ้ครับแกก็ออกเรือ
4: โลสำเภามา
5: เสียมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
4: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
5: รุ่นที่3ครับ
4: รุ่นที่3
5: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
4: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงเขาเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำเป็นยังไง
5: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมานึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
3: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
5: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
3: รา
5: ใช่ครับหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้อ
3: เก็บหัวเชื้อไว้
5: แล้วก็เก็บหัวเชื้อไว้แล้วมาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
3: โอ้โหไม่ใช่แค่ตกท่อมาแล้วไปหัวเชื้อก็ร้อยปี
5: ใช่
4: คือโรงงานก็ร้อยปี
3: เชื้อเก็บไว้ร้อยกว่าปี
5: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานำขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
3: ครับครับ
5: ครับ
4: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
5: เสร็จพอนั้นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
4: ใส
5: ่น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับ
4: แล้วก็อันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
4: แล้วถ้าหวานล่ะครับ
5: หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
3: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
5: ใช่นั่นแหละเราเอามาเสร็จเราเอาโมลาสมาต้ม
3: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองเหมือน
5: ไม่ใช่ครับโมลาสมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
3: เอากากน้ำตาลมาต้ม
5: ใช่นั่นแหละเพราะในฉลากนี่ฮะในฉลากนี่เขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
4: อ๋อครับผมและที่นี่ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
5: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ย มุติเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำหนึ่งขึ้นมาเสร็จเราได้สูตรหนึ่งใช่ไหมครับ
4: คร
5: ับ
4: ผม
5: พอสูตรสองเนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม
4: ่คือเราเหลือกากของ
5: กากที่อยู่ใช่
0: เอาแต่น้ำ
5: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตรสองความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
0: จางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิม
5: เพราะเราเติมเกลือลงไปแต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
0: อ๋อ
4: ทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
5: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือจริงๆเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
4: ครับผม
5: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหลน
0: ที่ทำเต้าเจี้ยวหลนก็ใช้อันน
5: ี้ใช่
0: ไม่ผัดใช้สีดำไม่ได้
5: ผัดพวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเงี้ย
4: คือมันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
5: น
4: ี้เลย
5: ซีกๆอย่างนี้เลยครับ
0: เ
5: ขาก็ต้องสมมติว่าถ้านั่นถ้าเต้าหลนเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
0: ่หมูสับอ
5: ย่างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
4: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
5: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
0: ทำไงเต้าเจี้ยว
4: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้
5: าเจี้ยวด้วย
4: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
5: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
0: ใช้ถั่วอะไร
5: ครับถั่วเหลืองครับ
0: ถั่วเหลือง
5: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
0: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
5: เหมือนกันเนี่ยคล้ายๆกันแต่เต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
0: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
5: ใช่ซีอิ๊วเป็นเดือนพอเราเพาะเชื้อวันนึงวันรุ่งขึ้นเราก็เอาลงบ่อหมัก2วันก็ใช้ได้เลย
4: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
5: สั้น
4: แล้วถ้าเกิดทำ
5: เต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมาน
0: ึ่งเหมือนกัน
5: แต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้
0: า
5: แป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื
0: ้อ
5: พอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือเพราะเราหมักเนี่ยถ้าเต้าเจี้ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได
4: ้ก็แปลว่ามัน
0: หมักนานกว่า
4: ประมาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
5: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดสีมันก็จะเข้มขึ้นไอ้เต้าเจี้ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้แล้วที่มันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
0: อ๋
4: อเห็นได้ยินวิธีการ
0: ไม่ได้กิน
4: เรากินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
5: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากนะครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
0: ที่ส่วนใหญ่ที่ขาย
5: ส่วนมากจะเป็นซีอิ๊วขาว
0: มันแตกต่างกันเน
4: า
0: ะ
4: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
5: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักทัวร์แต่ธรรมชาติจริง
4: ๆร้อยกว่าปี
0: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวันน
4: ี้เชื้อยังเชื้อร้อยปี
5: ใช่ครับ
0: แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นของปลอมเป็นผี
5: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
0: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
5: ครับผม
0: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะที่กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะหรือก็จะอยากกินอย่างเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
5: ครับผม
0: ขอบคุณเฮีย
4: สหร
0: ัฐมากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็แหมมีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
4: ย้อนวันวาน
0: วันวาน
4: โรงงานซีอิ๊ว
0: ครับผมในย่านของดีย่าน
4: คลองบางหลวง
0: หรือคลองบางกอกใหญ่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: าบน้ำเสร็จออกอาบน้ำเสร็จออกนะครับเวลาใช้แล้วเราก็มักจะไม่ได้มีโอกาสได้ดูแลหรือว่าทำความสะอาดตลอดเวลาวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ในบ้านผมก็จะเอาตัวนี้ไปพอกๆไว้นะครับง่ายจ้ะเจออย่างเงี้ยครับดำๆอย่างเงี้ยเราอยากจะทำความสะอาดฉีดไว้ได้เลยนะครับ
2: ไม่อยากคุยแล้ว
1: ใส่ปิ้งครับใส่ปิ้งก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ
3: อาจารย์แซวช่วยด้วยค่ะ
1: โอ้โหเรื่องอย่างนี้ก็ต้องมาสิครับสภาพแบบนี้นะครับใช้แบบนี้เนี่ยบางทีนะมันสกปรกนะเราไม่ได้ล้างมานานนะครับแต่วันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างนะครับมีวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการที่จะดูแลสุขภัณฑ์นะครับห้องน้ำอย่างนี้ให้สะอาดเอี่ยมอ่องตลอดเวลาครับด้วยสิ่งง่ายๆรอบตัวเราในบ้านครับผมลุยเลยดีกว่าครับรู้จักกันเลยดีกว่าว่าอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับซึ่งจริงๆผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกท่านจะมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับตัวแรกเลยนะครับแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทุกบ้านแทบจะมีทั้งหมดนะครับก็คือตัวน้ำส้มสายชูนะครับด้วยความที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆเป็นตัวทำความสะอาดอย่างดีมากๆนะครับแล้วที่สำคัญเป็นสิ่งธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีแรงๆนะครับตัวเสริมแล้วก็มักจะกลายเป็นสูตรที่เห็นอยู่บนอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับก็คือเจ้าน้ำส้มสายชูนี้กับผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะครับก็คือเจ้าเบกกิ้งโซดาถ้าผมผสมตัวน้ำส้มสายชูกับตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มันกลายเป็นครีมแล้วผมเอามาพอกพวกนี้ไว้เนี่ยนะครับจะทำให้ตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับอยู่กับอุปกรณ์พวกนี้ทิ้งไว้5นาที10นาทีสบายมากเลยครับแต่ถ้าคราบของท่านเนี่ยมีความเป็นไขมันมีความเป็นมันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวเพิ่มนะครับอีกตัวนึงผสมเข้าไปกับส่วนผสมนี้ได้เลยนะครับก็คือทำนะครับน้ำยาล้างจานง่ายๆเลยครับท้ายที่สุดถ้าคราบมันดำมากๆอันนี้ก็มีอีกตัวนึงช่วยนะครับก็คือตัวไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับอันนี้จะมีความสามารถในการกัดสีดำนะครับเรียกได้ว่ามันเหมือนพวกทอรีนะครับนอกจากฆ่าเชื้อแล้วนะครับก็ยังความสามารถในการกัดกร่อนนะครับก็จะทำให้กัดสีกัดความสกปรกพวกนี้ออกไปได้นะครับอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้นะครับก็มีแปรงนะครับแล้วก็ถ้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำนะครับถ้าเกิดทำงานกับน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับใส่ไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำความสะอาดก่อนนะครับรู้สึกยืนแถวๆนี้ก็รู้สึกอุ้งช่วยไหวนะครับสูตรที่1 นะครับก็คือตัวเบกกิ้งโซดา3ส่วนนะครับน้ำส้ม1ส่วนนะครับแล้วก็มีน้ำยาล้างจานอีก1ส่วนผสมเลยครับน้ำส้ม1ส่วนนะครับแล้วก็มีน้ำยาล้างจาน1ส่วนนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดา3ส่วนก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีฟองฟอดๆๆๆนะครับอันนี้ไม่ได้อะไรนะครับแค่ในส่วนของตัวเบกกิ้งโซดาที่มันทำปฏิกิริยากับตัวน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ไปพอกๆไว้นะครับง่ายใช่บางทีเราจะเจอคราบพวกนี้นะครับบางทีมันอาจจะเป็นการถลอกอย่าเพิ่งไปกังวลมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกสุขภัณฑ์พวกนี้นะครับขัดออกได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคราบประเภทไหนก็ตามแล้วส่วนผสมแบบนี้นะครับใช้ได้หมดเลยนะฮะรอบนอกก็ได้นะครับปกติผมทาแล้วผมก็จะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับ5นาที10นาทีไม่มีปัญหาครับเสร็จแล้วก็ล้างออกนะครับ

ส่วนที่2นะครับก็คือผมเรียกว่าน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับใช้น้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็หยอดเนี่ยลงไปสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำถ้วยครึ่งเขย่าให้เข้ากันนะครับตะคราบดำๆอย่างเงี้ยเราอยากจะทำความสะอาดฉีดไว้ได้เลยนะครับฉีดแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดเอาทิชชู่เช็ดได้หมดข้อเสียของน้ำส้มสายชูมีอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเกิดไปเจอพื้นหรือว่าไปเจอวัสดุที่มันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากัดก่อนได้นะครับแต่เวลาใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับก็มีหลายๆท่านบอกว่ากลิ่นมันแรงเหลือเกินนะครับเปิดทีไรมันฉุนกึกออกมานะครับผมก็มีเจ้านี่มันแนะนำนะครับเจ้านี่มันคืออะไรเจ้านี่มันคือ

ก็น้ำส้มสายชูนี่แหละครับแต่แต่งกลิ่นนะครับก็คือใช้เปลือกส้มแบบนี้นะครับก็เอามาใส่ให้เต็มขวดแล้วก็เทน้ำส้มสายชูลงไปถ้าไม่ใช่เปลือกส้มก็จะใช้เปลือกมะนาวก็ได้นะครับเทไว้อย่างเงี้ยนะครับทิ้งไว้สัก 2-3 สัปดาห์เสร็จแล้วก็เอาไปเทใส่ขวดนะครับผสมตามที่สัดส่วนที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่นี้แทนกันได้เลยถ้าเราไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับเราก็ไม่อยากจะใช้น้ำส้มสายชูก็ให้ใช้เป็นแอลกอฮอล์แทนนะครับเหมือนกันเลยนะครับหลักการเดียวกันนะครับใส่เปลือกไปให้เต็มนะครับแล้วก็เทแอลกอฮอล์ลงไปเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์แล้วก็เอาไปผสมอย่างที่ผมให้สูตรไปในเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็หอมเหมือนกันนะครับหวังว่านะครับจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับการทำความสะอาดห้องน้ำซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่ามันมีอุปกรณ์ง่ายๆวัสดุง่ายๆผลิตภัณฑ์ง่ายๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับบางทีเราอาจจะหันกลับมาทำความสะอาดมันทุกครั้งที่ใช้นะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะเดินเข้ามาแล้วจะติดเชื้ออะไรออกไปไหมนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับห้องน้ำนะครับสำหรับก๊อกนะครับต้องขัดให้วิ้งนะครับแต่ถ้าเห็นใสปิ้งๆอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรครับผมหัวล้านกับผมพบกับผมได้ใหม่นะครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างนะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟน์ไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

วัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครอง

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลิงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนังที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมหายหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: สวัสดีคร
3: ับ อ้าวเต๋า
2: วันนี้ถึงนะคร
3: ับ เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อน

0: ย้อนไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชนไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: เนี่ยนะ
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกนี่แล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอนครับ
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
2: ครับ
1: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
1: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่ง
2: ครับ
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับ สิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
0: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วย
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
0: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
0: ความได้เปรียบ
2: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
0: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆครับที่มาถามคำถามดีๆนะฮะได้ยินกดอนเล่าให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับมีเกิดไรเลยพูดถึงเตียงกันไว้เลยเออเตียงไว้เลย
1: น้องเต๋าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
0: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
0: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับบ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

น่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต๋าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พหรนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุเกสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์พหรนิทัศน์

0: ำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: สวัสดีค่ะ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ชนิดนั้นๆ นะคะแต่เฉพาะเทมนี้เท่านั้นนะคะที่เราจะนำเสนอความตื่นเต้นและความน่าสงสารของสัตว์ที่เราจะพาไปดูค่ะ
1: ที่น้องๆและท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยเห็นตามหน้าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์มาแล้วซึ่งวันนี้นะครับผมและน้องคนดีจะพาไปดูว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไง

0: เดี๋ยวค่ะ
1: ค่ะก็ที่สวนสัตว์เนี่ยก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดไม่ใช่แค่กวางอย่างเดียวที่เวลาที่คุณหมอมาเนี่ยค่ะคุณหมอก็ดูสัตว์ตัวอื่นๆด้วยว่าเขามีสุขภาพเป็นปกติไหมการจัดการเป็นยังไงหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็อย่างเช่นพวกชนีพวกลิงแล้วก็หมีควายแล้วก็จิ้งจอกทีนี้เนี่ยเวลาเข้ามาก็จะต้องสแกนดูว่าเขาเป็นหรือเปล่าป่วยไหมหรือว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือเปล่าเพื่อเราป้องกันว่าเวลาที่คนมาเที่ยวเราจะได้ไม่ติดโรคจากเขา
2: อันนี้เต่าอะไร
0: อันนี้เต่าน้ำ
2: เต่าน้ำใช่คือตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเต่าตัวนี้คนไทยเรียกเขาว่าเต่าญี่ปุ่น
0: แ
2: ต่จริงๆแล้วไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะอันนี้มาจากประเทศอเมริกาถิ่นกำเนิดเขาอยู่ที่อเมริกาแต่คนเรียกว่าเต่าญี่ปุ่นเพราะว่าตัวเขาเล็กๆไงตอนมาแบบเต่าแคะเขาเลยเรียกเต่าญี่ปุ่นไม่โตแล้วแต่จริงๆแล้วมันโตนี่ยังไม่โตเลยแล้วก็อีกจริงๆอีกชื่อนึงก็เรียกว่าเต่าแก้มแดง
0: อ๋อแก้มแดง
2: เห็นป่ะแก้มสีแดงเต่าแก้มแดงเต่าญี่ปุ่นนะครับ
1: นี่เต่าอะไรเอ่ย
0: เต่าเหลือง
1: ใช่เก่งจังเลย
2: ทำไมถึงเต่าเหลืองอ่ะเพราะสีเหลืองใช่ไหม
0: เพราะมันสีเหลือง
2: เก่งมากเลย
1: ใช่แล้วเต่าเหลือง
2: เห็นไหมดูมือเท้าเนี่ยมันจะเป็นเท้าที่แบบถ้าเป็นเต่าบกเท้าจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเต่าเพื่อเต่าน้ำหรืออะไรเงี้ยฝ่าเท้าจะเป็นมีพังผืด
1: ทีนี้ตัวที่เราจะพาไปดูต่อไปจะเป็นสัตว์สีขาให้น้องคุณดีทายดีกว่า
0: สี
1: ดำ
2: สีดำ
1: ขนยาวๆหน่อย
2: แพะ
1: อุ้ย
2: ภูเขา
1: แพะภูเขาไม่ดำนะคะ
2: ไม่ดำ
1: เอ้ยดำเป็นบางตัวอะไรดี
2: เลี้ยงผา
1: ไม่ใช่จมูกยาวๆรู้ไหม
2: ช้างเลยจมูกยาว
1: หมออ้อยไม่เก่งเลยอะ
0: หนูรู้ละ
2: อะไรคะ
0: หมู
1: หมูเก่งมากหมูป่าเนี่ยมักจะเป็นสัตว์ที่คนทั่วไปมักจะนำมาเลี้ยงบางทีเนี่ยเขาจะโดนหลอกขายมาคนขายเนี่ยจะบอกว่าเป็นหมูแคะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยจะน่ารักเขาจะมีลายเหมือนเป็นแตงไทยพอโตขึ้นมาไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บพอตอนโตขึ้นหมูป่าเขาจะมีนิสัยดุกว่าหมูบ้านค่ะคนก็จะเอามา
2: บริจาค
1: ใช่บริจาคให้กับสวนสัตว์มั่งหรือว่าเอาไปปล่อยบ้างอะไรเงี้ยค่ะนี่ไง
2: สัตว์สีขาที่หมอปอนบอกโอ้โหหมูป่าม
1: ีย
2: าหมอปอนเตรียมอะไรบ้างเนี่ย
1: อ๋อมียาถ่ายพยาธิยาบำรุงค่ะแล้วก็เจาะเลือดโอเคเดี๋ยวเราย้ายของไว้ตรงนู้นกันนอกจากที่จะมีอุปกรณ์กับยาแล้วเนี่ยหมอยังจะต้องมีทีมงานด้วยเพราะว่าหมูป่าเนี่ยไม่ใช่จับง่ายๆเหมือนสุนัขกับแมวนะคะที่แบบว่าวิ่งไปคว้าได้เลยเดี๋ยวลองดูกันว่าพี่เขาจะจับยังไงตอนนี้น่าจะกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาตัวไหนก่อนดีบางทีเขาก็จะเลือกจากตัวง่ายๆก่อน
2: ค่อยๆไล่ไปทีละ
1: ใช่แล้วก็ไล่ไปทีละตัวทีละตัว
2: จับตัวยากก่อนจะหมดแรงก่อนใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวจับตัวยากก่อนน้องคนนี้อยากจับไหมคะ
2: ไหวไหม
1: ไหวไหมงั้นเดี๋ยวดูพี่เขาก่อน
0: พี่เขาเริ่ม
1: พี่เขาเริ่มแล้วค่ะคือหมูป่าแล้วเนี่ยค่ะเขามีความดุร้ายกว่าหมู่บ้านโดยเฉพาะถ้าในตัวผู้เนี่ยเขาจะมีเขี้ยวข้างล่างขึ้นมาถ้าสมมติว่าเขากลัวหรือโกรธเขาอาจจะสู้โดยการเอาเขี้ยวนะคะงัดก็ได้ทีนี้ในการจับจะจับยากกว่าหมู่บ้านนิดนึงแต่ทีนี้รู้ไหมว่าทำไมถึงต้องทำ
2: ทำไมครับ
1: ทำการตรวจสุขภาพในหมูป่าจริงๆแล้วหมูป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนทายาทมากทนต่อโรคแต่ว่าทีนี้เนี่ยความทนของเขาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาปลอดภัยตัวเดียวแล้วตัวอื่นไม่ปลอดภัยคือหมูป่าเนี่ยค่อนข้างเป็นสัตว์ที่บางทีเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งรังโรคก็คือตัวเขาเองเนี่ยมีเชื้อแต่ว่าอาจจะแสดงอาการน้อยๆหร
2: ือ
1: ไม่แสดงอาการก็ได้ตัวอย่างเช่นที่เราคุ้นๆกันพวกไข้หวัดนกที่เขารับเชื้อเข้ามาแล้วเชื้อเนี่ยเปลี่ยนพัฒนาตัวเองแล้วก็ติดไปสู่คนได้เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจสุขภาพดีๆหรือว่าดูแลสุขภาพเขาอย่างเงี้ยก็โอเคก็ไม่น่าจะเป็นอะไรซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องตรวจสุขภาพซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุของการแพร่โรคไปสู่คนได้ค่ะ
2: ไปสู่คนไปสู่หมูบ้าน
1: ใช่หมูบ้าน
2: ไปสู่สัตว์เลี้ยงอื่น
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
2: คือพูดง่ายหมูป่าเนี่ยเป็นตัวที่แข็งแรงเขาเลยเก็บโรคได้เยอะไม่โดยที่ไม่แสดงอาการคราวนี้เราก็นึกว่าเขาแข็งแรงดีอยู
1: ่ใช่
2: แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงก็ได้
1: ใช่ค่ะ

0: ơi.
1: ไปดูกันทีนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศของการทำงานในสวนสัตว
2: ์
1: ซึ่งสวนสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นการนำสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าจริงๆมาเลี้ยงอยู่ในกรงเลี้ยงค่ะโดยที่เราจะต้องมีการจัดการให้กับเหมือนธรรมชาติที่สุดทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็อาหารทีนี้สัตวแพทย์แล้วก็คนดูแลเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเกิดโรคหรือว่าบางทีถ้าไม่เหมาะสมกับธรรมชาติเขาจริงๆเขาอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสวนสัตว์มีประโยชน์ไหมถามว่ามีไหมมีมากเพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะของคนทั่วไปก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังจะเป็นแหล่งที่ใช้เพาะเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าให้ดำรงสายพันธุ์อยู่ด้วยเพราะอย่างถ้าสมมติว่ามีสัตว์ป่าในป่าอย่างเดียวน้องคนดีก็จะไม่รู้เลยว่าหมูป่าเขาเป็นยังไงเวลาเราจับยังไงใช่ค่ะ
3: เป็นไง
1: ทีนี้เป็นที่ที่ทำงานที่หมอปอนทำอีกที่นึงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยหมอจะพาน้องคนดีเข้าไปดูข้างในข้างในเนี่ยมีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดนะคะก่อนอื่นขอแนะนำก่อนที่นี่ชื่อเต็มๆก็คือชื่อว่าศูนย์แรกรับฟื้นฟูกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่นค่ะซึ่งที่นี่จะเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกันกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะในการรับสัตว์ป่าของกลางที่เวลาคนลักลอบค้าขายเนี่ยแล้วเขาจะส่งมาให้กรมอุทยานแล้วกรมอุทยานอาจจะส่งมาพักฟื้นที่นี่เพื่อดำเนินการต่อไป
0: ค่ะข้างในมีสัตว์อะไรบ้างคะ
1: มีเยอะมากค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องพลดีไปดู
0: ถึงแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะประตูก็จะต้องเปิดแล้วต้องปิดทุกครั้งนะคะป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะน้องคนนี้ต้องจุ่มเท้าก่อนในนี้จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน
0: หนูจุ่มกันนะ
1: ใช่ค่ะพอรองเท้าน้องคนนี้ไปข้างนอกมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเข้ามาในนี้ก็ต้องจุ่มเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
3: อันนี้ก็เป็นโรงเรือนพักที่พักสัตว
1: ์ใช่ค่ะถ้าเราเห็นจะเป็นกรง2ชั้น
3: ครับ
1: เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หลุด
3: โอเค
1: ค่ะชั้นแรกไปค่ะในห้องก็จะมีถ้าดูจะมีต้องมีร่องน้ำเพ
3: ื
1: ่อระบายทำความสะอาดเวลาที่จัดการนะคะพี่ๆเขาจะต้องทำความสะอาดทุกวันวันละอย่างน้อยวันละ1ครั้งตอนเช้า
0: น่ารักค
1: ่ะใช่ตัวแรกนี้คือเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยลักษณะเขาจะอยู่ในป่าธรรมชาติเมืองไทยยังมีนะคะแต่ว่าเห็นกองไม้ไหมคะปกติแล้วเขาจะชอบอยู่ในโพรงหรือว่าใน
3: พุ่ม
1: ใช่ในพุ่มไม้จะชอบซ่อนตัวจะกลัวจากคนเพราะฉะนั้นในการที่เราเอามาเลี้ยงในห้องเนี้ยถ้าเราเปิดไม่มีอะไรให้เขาซ่อนตัวเลยเขาก็จะเครียดฉะนั้นก็ต้องมีโพรงไม้ให้เขาซ่อนตัว
0: แล้วทำไมมันมาอยู่ที่นี่ได้คะ
1: ก็คืออันนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยมีคนเลี้ยงไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากการจัดการอาหารที่ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นสุนัข ก็เริ่มป่วยเดินไม่ได้เลยทั้ง3ตัวคือเดินไม่ได้เลยกระดูกกระเดี่ยวหักหมดกระดูกอ่อนเนี่ยค่ะเขาก็เลยนำมารักษาพอรักษาแล้วเขากลับไปไม่หายเขาก็เลยเอามาให้เหมือนกับว่ามาให้เรารักษาเองนี่ค่ะ
0: อุ้ยโอ้น่ารักน่ารัก
1: จิ้งจอกตัวนี้นะคะน้องคนดีเกิดเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปเก็บมาจากในป่าแล้วก็มาเลี้ยงจนกลายเป็นหมาที่เชื่องมากแล้วจนวันนึงเขาก็ไม่อยากเลี้ยงขึ้นมาดื้อเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปมอบให้ที่กรมอุทยานค่ะแต่ว่าสุนัขที่เชื่องแล้วจิ้งจอกที่เชื่องแล้วและยังเด็กตัวเด็กมากๆไปปล่อยในธรรมชาติย่อมทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยตอนแรกคุณหมอก็ไว้ในกรงค่ะปรากฏว่าเริ่มมีแผลตามเท้าตอนแรกก็หาสาเหตุเอ๊ะเป็นเพราะอะไรปรากฏว่าเป็นเพราะว่าเขาแพ้โลหะแพ้กรงแพ้โลหะก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมต้องมาอยู่ที่นี
3: ่
1: ในห้องปูนซึ่งจริงๆแล้วชีวิตน่าสงสารมากถ้าสมมติว่าเขาคนแรกที่นำออกมาจากป่าไม่เอามาเลี้ยงนะคะน้องคนดีเขาก็จะอยู่ในป่าซึ่งในป่าไม่มีโลหะถูกไหมคะก็ไม่มีอะไรให้เขาแพ้ก็จะเป็นดินเป็นต้นไม้เป็นใบไม้เขาก็จะไม่แพ้แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่กับแม่ของเขาด้วย
3: แล้วพอเขากันเลียเนี่ยใส่เพราะว่าเขาเลียตัวเองเหรอเขา
1: ก็คือพอเป็นแผลค่ะเขาก็เลียตัวเองเลยพอมีแผลปกติของสัตว์อะค่ะพอมีแผลเขาก็จะเลียก็เลยต้องใส่ปลอกคอกันเลียด้วย
3: ห็นไหมแทนที่เขาจะได้อยู่ในป่ากลับต้องมาอยู่ในห้องเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ควรออกมาเลี้ยงนะแล้วก็น้องคนดีรู้ไหมครับว่าโดยปกติแล้วสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเขาไม่ได้เชื่องอย่างนี้หรอกนะ
0: ดุร้ายมาก
3: ดุแล้วก็เก็บตัวมาก
1: ใช่ค่ะเหมือน
3: ไม่แน่นะตัวนี้โตไปอาจจะดุร้ายขึ้นมาก็ได้ตอนนี้อาจจะดูเชื่องแต่สัญชาตญาณสัตว์ป่าเนี่ยเราไม่ควรจะไว้ใจเขาเลย
1: อันนี้เรียกว่าแมวดาวค่ะแมวดาวเนี่ยถ้าดูจากภายนอกหน้าคล้ายๆแมวบ้านไหมคะ
0: หน้าคล้าย
1: แมวบ้านแต่ว่าเขาจะมีลาย
2: เ
1: ป็นจุด
0: ๆเขาปีนต้นไม้เหรอคะ
1: ไม่เหมือนแมวบ้านใช่เขาจะชอบปีนต้นไม้ด้วย
2: ค่ะบางทีก็ชอบอยู่ในกล่อง
1: ใช่อยู่ในโพรงจะเห็นว่าจะทำกล่องไว้ให้เพราะว่าเขาจะชอบอยู่ในกล่องถ้าเราไม่มีกล่องให้เห็นไหมคะอย่างเมื่อกี้จะชอบอยู่ในโพรงไม้เป็นพุ่งๆแต่อันนี้จะชอบอยู่ในกล่องแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงเป็นแมวดาวที่ถูกรถเหยียบมาแต่ว่าเป็นแมวดาวป่าแท้ๆเลยคือออกมาจากป่าเลยทีนี้เนี่ยมีคนที่เข้าไปอะค่ะเขาเอารถเหยียบเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเขาก็จับออกมาให้เรารักษาหลังจากรักษาเนี่ยพบว่าเขาเดินได้แต่ว่าไม่ค่อยเป็นปกติ 100% ทีนี้เราก็เลยกลัวว่าถ้าเราปล่อยออกไปแล้วเนี่ยค่ะ
2: ใช่หาอาหารไม่ได้กินไม
1: ่
2: ได้ก็จะเสียชีวิตได้
1: ก็จะเสียชีวิต
3: ได้กินเลยมั้ย
1: ได้กินมั้ยคะ
3: ได้กินเลยมั้ยนี่เป็นกลิ่นสาบของเสือ
1: นะฮะ
0: กลิ่นสุดยอดเลย
1: สุดยอดไหมอ่ะทีนี้มาลองดมอีกกลิ่นนึง
2: นี่
1: ได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นหอมๆไหม
0: หอมอ
1: ่
0: ะ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าหมีขอ
2: หมีขอ
1: ค่ะหมีขอเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์กลุ่มหมีนะคะเพราะฉะนั้นคนบางคนจะสับสนหลายๆคนจะสับสนว่าเขาคือหมีหรือเปล่านะจริงๆคือไม่ใช่เนาะ
2: อีกชื่อหนึ่งชื่อว่าบินตุรง
1: ใช่บินตุรงข้อเด่นของหมีขออีกอย่างนึงแล้วคนที่เห็นหางเขาไหมคะเขาสามารถใช้หางเนี่ยในการเกาะจับสิ่งต่างๆได้ดีคล้ายกับมือเลยทีเดียวบางทีเวลาที่เขาปีนต้นไม้เขาก็จะหางจับแล้วก็ห้อยหัวลงมาเดี๋ยวต่อไปฝั่งนู้นนะคะตรงนู้นจะเป็นโซนของนกแล้วก็ตัวเล็กๆค่ะตรงนู้นก็จะมีพวกลิงลมหร
3: ือ
1: นางอายตอนนี้เนี่ยคือเราได้รับนางอายมาเพิ่ม2ตัวแต่ว่าจากเดิมเนี่ยเรามีอยู่1ตัวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการรวมเขาด้วยกันก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องให้เขาคุ้นกับกล่องก่อนแล้วเราถึงจะเอาไปปล่อยข้างในรวมกัน
3: เห็นนางอายไหมเห็นนางอายไหม
1: นี่
3: ดูกล้องนี่เขาติดกล้องเอาไว้ด้วยเห็นปะ
1: อันนี้จะเป็น
3: นี่
0: น
3: ี
0: ่
1: ค่ะอยู่นี่กล้องเนี้ยก็คือเอาไว้ศึกษาพฤติกรรมค่ะว่าใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาออกมากินอาหารกี่โมงกินอะไรยังกินอะไรบ้างนะคะอ๋อ
3: ก็จะเอาไว้ศึกษาพฤติกรรม
1: ใช่ค่ะ
3: อีกอย่างนะพวกนางอายเนี่ยน่าสงสารมากเลยรู้ป่ะคนดีเขาต้องเอานางอายมายังไงรู้ไหมเขาต้องฆ่าแม่ฆ่าแม่เพื่อเอาลูก
0: เอามาตั้งแต่เล็กๆ
3: ใช่
0: เขาฆ่าแม่ยิงปุ๊บจับลูกออกป
3: ุ๊
0: บเอาไปขายเอาไปเลี้ยงมั่ง
3: ใช่เขาฆ่าแม่เพื่อเอาลูกแล้วพอเขาเอามาขายกันนะเขาชอบตัดฟันนางอายอีกเพราะว่าเขากลัวนางอายกัดเขาก็ตัดฟันพอตัดฟันเสร็จปุ๊บเกิดปัญหาฝีรากฟันเนี่ยตรงเนี้ย
1: ติดเชื้อ
3: เป็นฝีเลยทำให้นางอายกินไม่ได้พอกินไม่ได้ก็ผอมลงเรื่อยๆป่วยแล้วก็ตายอยู่ในป่าก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องออกมาเลี้ยงด้วยแล้วอาหารการกินอีกคนชอบคิดว่านางอายกินอะไร
0: นางอายกินกล้วย
3: นี่ไงมันเป็นคนที่ความเข้าใจผิดว่านางอายกินกล้วยนางอายไม่ได้กินแต่กล้วยไงเขากินแมลงเล็กๆเขากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยกินหลากหลายเหมือนคนอ่ะพูดง่าย
0: ๆนะสงสารน้องนางอาย
1: มี2ตัวนี้นะคะน้องคนดีมาที่นี่เนี่ยตั้งแต่เขาอายุได้2เดือนมาด้วยกันเป็น2พี่น้องเป็นแม่เดียวกันตอนนั้นเนี่ยตำรวจจับมาเนื่องจากว่ามีพ่อค้าค่ะเอาขึ้นหลังรถกระบะแล้วก็จะนำไปขายเพื่อให้เขาไปกินอุ้งตีนหมีแต่ตอนนั้นเขายังเด็กใช่น่าสงสารมากทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็เลยจับมาแล้วก็ส่งมาให้ที่นี่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะถ้าเห็นก็คือเราจะไม่ค่อยให้คนเล่นด้วยเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลี้ยงให้เขาเชื่องบางทีเนี่ยเราจะสมมติเอาอาหารไปแขวนให้เขาหาอาหารเองนะคะ
0: แล้วทำไมเราไม่ปล่อยเขาไปเลยล่ะคะปล่อยเขาไปสู่ป่าของเขาไปเลย
3: ถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอปอก็อยากจะปล่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันปล่อยไม่ได้ไงเพราะว่าสัตว์ป่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีอยู่การที่เราเอาไปปล่อยเขาเนี่ย ก็เท่ากับว่าเราเอาของที่

0: กฎหมายไปทิ้งหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เราก็จะมีความผิดด้วยคราวนี้เราต้องรอศาลก่อนว่าเขาจะพิจารณาว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะคือเจ้าของได้ไหมเนื่องจากว่าเจ้าของไม่ผิดเพราะว่าเขาอาจจะมีการกระบวนการตรวจสอบแล้วว่าเป็นสัตว์ที่ถูกกฎหมายแต่บางครั้งเนี่ยถ้าผิดกฎหมายจริงๆแล้วศาลพิจารณาว่าเจ้าของผิดคราวนี้เขาก็ยกเขาจะให้สัตว์ตัวนี้เนี่ยยกมาให้กับเป็นกรมอุทยานหรือว่าพิจารณาเข้าโปรแกรมการคืนเขาสู่ป่าขบวนการขั้นตอนมันยุ่งยากมากจับออกมาง่ายจะตายเข้าไปในป่าเนี่ยอยากได้ตัวไหนจับออกมาเงี้ยแต่พอผิดกฎหมายขึ้นมาปุ๊บกว่าสัตว์ที่ออกมาเนี่ยจะได้กลับเข้าไปสู่ในป่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องอยู่ในกรงเงี้ย10ปีคิดดูบางตัวก็ตายอยู่ในกรงไม่ได้กลับป่า
1: เรื่องทั้งหมดยังไม่จบแค่นั้นครับหมอปอนพาเราไปเก็บมดแดงซึ่งมดแดงเป็นอาหารที่จำเป็นมากสำหรับสัตว์ชนิดนึงกว่าจะได้มดแดงแต่ละตัวลำบากมากครับต้องยอมโดนกัดเล็กน้อยและเมื่อหาเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งระยะเวลาจนถึงประมาณ3ทุ่มณเวลานั้นผมก็สงสัยจริงๆครับสัตว์ที่เราจะไปพบคือตัวอะไรกันแน
2: ่โหพวกนี้ไม่มันลึกลับจังเลยค่ะเออแล้วทำไมเราต้องมาเตรียมของแบบนี้ด้วยคะแล้วสัตว์ที่เราจะไปดูนี่มันคือตัวค่ะ
3: หมอยังไม่บอกน้องคนดีค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปที่ห้องที่อยู่นะคะเจอไหมคะ
2: โอ๊ย
0: ไอ้นี่ไง
2: อยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะ
3: ตัวอะไรคะ
2: ตัวนิ่มใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะนี่คือตัวนิ่มหรือเรียกว่าลิ้นนะคะชื่อเดียวกัน
0: นี่คืออาหารที่จะเตรียมให้เขาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะตัวนิ่มเนี่ยเขาจะกิน
2: ให้เห็นจังๆเลยค่ะ
3: ตัวนิ่มนะคะเวลาเขาจับได้เนี่ยบางทีจับได้เป็นร้อยๆตัวค่ะแต่ว่ากว่าที่จะมาส่งถึงเราเนี่ยภายใน1อาทิตย์เนี่ยบางทีก็เหลือครึ่งเดียวประมาณ50ตัวแล้วก็จะเริ่มทยอยตายไปอีกเพราะว่ากว่าที่จะถึงมือสัตวแพทย์ก็คือใช้เวลาบางทีอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยอย่างที่มาครั้งนี้ค่ะหมอได้มาประมาณ33ตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ทั้งหมด3ตัว
0: โ
3: ประมาณ 80% นะคะอัตราการตายรวดเร็วมาก
0: น้องคนนี้คิดดูสิว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเอาไปเลี้ยงในธรรมชาติอ่ะเขาจะหามดให้กินได้ทุกวันไหมเป็นไปไม่ได้เลยเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องการหามดเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้อจำกัดก็คือฤดูกาลด้วย อย่างฤดูนี้เนี่ยพอฝนตกปุ๊บมดก็จะเริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นการหามดก็จะยากขึ้นค่ะเวลาเราเลี้ยงอะค่ะจะมีการปรับสูตรซึ่งจริงๆตัวนิ่มหรือลิ้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จะศึกษารวมถึงที่ผ่านๆมาถ้าเป็นสัตว์ป่าของกลางเนี่ยค่ะมักจะไม่ค่อยรอดบอกเลยว่าถึงรอดก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานทีนี้ด้วยปัญหาที่ว่ามดไม่เพียงพอเนี่ยค่ะบางทีเมื่อกี้จะเห็นที่ถือมาในกระปุกจะเป็นอาหารของสุนัขแต่ว่าเป็นอาหารสุนัขแบบรักษาโรคบางทีเราก็จะต้องมีลองทดลองอะค่ะว่าเอาอาหารอื่นมาลองให้แล้วเขากินได้ไหมแต่เวลาให้เนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ว่ากินได้อย่างเดียวนะคะน้องคนดีคือกินได้บางทีเขากินได้แต่ท้องเสียก็เลยต้องเปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆนะคะนอกจากเรื่องอาหารแล้วนะคะที่ยากเรื่องที่อยู่อาศัยก็ยังยากอีกเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยน้อยมากเลยที่คนจะเขียนรายงานว่าเลี้ยงยังไงอย่างประเทศไต้หวันเนี่ยค่ะเขาก็เลี้ยงแต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงในห้องแอร์แต่เราก็คิดว่าเอ๊ะอากาศเย็นอยู่แล้วหรือเปล่าเงี้ยค่ะหรือบ้างบางทีเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแบบผิดกฎหมายนะคะเขาก็เลี้ยงอยู่ในธรรมชาติธรรมดาซึ่งก็เลี้ยงรอดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเท่าที่ถามมาก็คือประมาณไม่ถึงเดือนเขาก็ปล่อยกลับไปหรือไม่ก็ส่งไปขายทีนี้เราก็ไม่รู้ว่า1เดือน2เดือนเนี่ยควรจะเลี้ยงยังไงกันแน่แต่เท่าที่สังเกตนะคะคือหมอก็ลองมาหมดแล้วทั้งเป็นห้องพื้นปูนก็แล้วเป็นพื้นดินก็แล้วมีถ้ำให้ก็แล้วเปิดพัดลมให้ก็แล้วเงี้ยค่ะคือยังไงก็ไม่เหมาะสมสักทีอย่างตอนนี้ก็บอกเลยว่าไม่รู้ว่าห้องที่เป็นตอนนี้ที่อยู่ในห้องแอร์นะคะเราอยู่ในห้องแอร์เนาะแล้วก็เป็นพื้นปูนบอกเลยว่าตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าห้องแอร์ที่เป็นพื้นปูนเนี่ยเหมาะสมกับเขาจริงๆหรือเปล่าเพราะจริงๆในธรรมชาติอะค่ะเขาจะขุดรูลงไปในดินลึกประมาณ6เมตรเป็นโพรงลงไปในดินซึ่งเราต้องคิดจำลองเหมือนว่าในดินอากาศเย็นไหมชื้นหรือเปล่าหรือว่าแห้งหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วปกติเนี่ยในธรรมชาติเขาจะไม่ใช่สัตว์ที่อยู่กันเป็นฝูงตัวนิ่มเนี่ยเขาจะอยู่แค่ตัวเดียวตอนหนึ่งรูหนึ่งโพรงแค่

0: พราะฉะนั้นถ้าเราจับมาเยอะๆเนี่ยค่ะแล้วอยู่กันหลายๆตัวเนี้ยมันก็ธรรมชาติของเขาเขาไม่ใช่สังคม
1: อาจจะเครียดไม่กินอาหารอะไรเงี้ย
2: บางคนอาจจะคิดว่าการที่เขาพาสัตว์ป่าเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านเขาอาจจะเป็นการที่เขารักเขาดูแลเขาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมทำนะคะอย่างเช่นถ้าบางคนชอบสัตว์ป่าอ่ะเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผิดแบบสุดๆเลยค่ะมันผิดตั้งแต่ตอนที่เราเอาเขาออกมาจากป่าแล้วค่ะดังนั้นหนูจึงคิดว่าเราควรจะให้เขาอยู่ในป่าบ้านเกิดของเขาให้เขามีความสุขและสนุกมากกว่าค่ะนั่นคือการที่เราได้ช่วยเขาค
3: ่
2: ะ
3: เก่งมากเลยคนดีถ้าทุกคนคิดได้อย่างน้องคนดีเนี่ยอนาคตเนี่ยสัตว์ป่าก็จะเพิ่มขึ้นในป่าของเราลูกหลานรุ่นน้องของเราก็จะมีโอกาสเห็นสัตว์ป่ามากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
3: แต่น่าเสียดายจริงๆครับวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน
4: สวัสดีค่ะ

ปัจจุบันเนี่ยค่ะไข่เต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์อนุรักษ์เราก็วิธีของไข่ออนเซ็นมาต้มไข่พอมาทานรวมกันกับยำแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงคำว่าแซงว่าเนี่ยก็หมายความว่าทำให้มันคล้ายๆก็เลยเกิดเมนูแซงว่ายำไข่เต่ากับมังคุดค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ผมจ๊อบครับกับวิธีฮิปเตอร์ชีวิตฮิปปี้วิธีสโลว์ไลฟ
2: ์ป่ะไปแคมป์กัน
3: ไอ้เนี่ยไอ้ฮิปสเตอร
4: ์แกสองคนอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เจ๊นี่เจ๊ไม่รู้จักวิถีฮิปสเตอร
4: ์แกรู้ไหมระหว่างทางที่ฉันขับตามแกมาเนี่ยแกทำใครเดือดร้อนบ้างป้าสีเขาไปส่งลูกเขาไม่ทันรถแอมบูเลนต์ต้องไปส่งคนไข้ป้าสมองต้องไปทำงานลุงสำรานต้องไปหาหมอ
5: เรื่องเล็กแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
4: ไม่ใหญ่อย่างนั้นเหรอรูปแบบนี้ใหญ่พอไหมยังยังไม่ขอโทษอีก
6: ผมขอโทษครับ
4: ก็แค่นี้ที่ต้องการอ่ะ

ษนะบางครั้งเรื่องเล็กๆสำหรับเราอาจเป็นเรื่องใหญ่บนท้องถนนชีวิตถึงสโลว์ไลฟ์ยังไงแต่ก็ต้องมีน้ำใจบนท้องถนนกันด้วยนะครับ

0: เห็นส่งเรื่องว่าจะเลี้ยงไก่นะ
1: ฮะใช่ค่ะ
0: ไก่ไปไหนอ่ะ
1: อยู่ทางนู้นค่ะอยู่ทางนู้นเห็นไหมตัวเล็กๆ
0: อ
1: ๋
0: อต
1: ั
0: วเล
1: ็
0: ก
1: ๆต
0: ั
1: วนี้ตื่นคนนิดนึง
0: อ๋ออยู่นี่
2: อ๋อนี่ปล่อยออกมาเดินเล่นด้วย
1: ใช่ค่ะปล่อยอยู่แล้วปกติปล่อยอยู่แล้ว
0: อ๋อปกติปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าก็คือต้องมีพื้นที่เขาอยู่
1: ใช่ไ
0: หมตอนเก็บกลางคืนเงี้ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่อะฮะ
1: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่ที่ไม่ทันได้เก็บค่ะไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง
1: หลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหนูแล้วก็มีสัตว์อื่นที่แบบมาเอาไข่ไปใช่
0: ตะกุงตะกวดที่กินไข่มี
3: เยอะแยะ user experience
0: ถูกต้องถูกต้องโอเค
3: ก่อน
0: แล้วตรงนี้คือจะกลายเป็น
4: กงไก
0: ่กงไก
4: ่กงไก่กงไก
0: ่โอเค
4: แล้วเราก็มีทางเดินให้เขายาว2เมตร
0: มีแคทวอล์กไม่ใช่แคทวอล์กดิคอกคอกวอล์กไงคอกวอล์กไง
4: ประมาณนั้นทางเดินให้เขายาว2เมตร
0: ครับ
4: นะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็ประมาณ80คูณ80
0: ใหญ
4: ่ใหญ่เลย
0: ใหญ่โตกว
4: ้
0: างขวางจากกงเก่าที่เคยอยู
4: ่เป็นประมาณนั้น
0: ประมาณ
3: เรียกคุกดีกว่า
0: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไงสุดยอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำกันตรงนู้นดีไหมล่มๆหน่อยไหมพี
4: ่ดีครับ
0: นำเลยพี่นำเลยครับนำเลยครับโอ้ย

0: ันนี้คือรูปแบบมันจะเป็นยังไงพี่กบครับ
1: มันก็จะเป็นอันนี้เป็น2ชั้นเน
0: า
1: ะ
0: นี่คอนโด
1: ใช่เป็นคอนโดอันนี้เป็นทางลาด
0: คือมันต้องมีไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่ให้วิ่งด้วยไม่งั้นอยู่แค่นี้ก็เ
2: ครีย
0: ดใช่ไหม
2: เผื่อให้กระโดดเล่นนิดนึงไง
0: โอเค
1: เดี๋ยวเราก็ทำขอนให้เขาย ึดขอนให้เขาไว้เกาะไว
0: ้ใช่ใช่ไก่เวลานอนจะนอนสูงแต่ว่าเวลาที่เดินเล่นจะเดินเล่นราบแน่ก็คือเป็นพื้นที่ทั้งสองแบบเลย
1: ใช่
0: แล้วมันต่อยังไงพี่คือเป็น
1: เดี๋ยวอันนี้เราจะต่อด้านยาว
0: เป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะ
1: อันนี้เป็นหลังคาสังกะสี
0: ครับ
2: กันแดด
0: โอเคแล้วต่อไปต้องทำอะไรพี
1: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะยึดตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำประตู
0: คือตอนนี้มันยังคลอนอยู
1: ่
0: อันนี้เราเหมือน
2: แค่เหมือนปืน
0: จับไว้เฉย
1: จับไว้เฉย
0: ที่พี่บอกก็คือสกูเป็นตัวที่ยึดจริ
1: งๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บาน
3: ตรงดำนี่ด้านนี้แหละ
0: นี่อ่ะ
2: ติดข้างบนหรือข้างล่าง
1: ติดข้างบนครับ
2: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรใช่ไหมเราก็เข้าไปหยิบอย่างนี้แล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้ไหม
1: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
2: เราก็ต้อนเขาแล้วก
1: ็ใช่ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
0: ้โอ้
1: เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้
2: ฮึบลองสิ
0: เดี๋ยว
1: โทษ
0: ดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการสกรู
1: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
0: ครับ
1: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
2: ตัวนี้อ
0: ะไร
2: เรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกว่า
1: ตะแกรงพลาสติก
0: ปกติเนี่ยนี่เขาไว้ใช้ทำอะไรนี่
1: อันนี้ใช้ได้หลายอย่าง
0: สารพัดประโยชน์เลย
1: ใช่
0: เห็นพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาไว้พัน
1: ไว้ครอบ
0: ขุยมะพร้าว
1: ขุยมะพร้าวไว้ทำไม้ล้อมก็ได้ล้อมตุ้มต้นไม้ก็ได
0: ้
1: เนาะเอามารองก่อนที่เราจะโรยหินก็ได้
2: ใช่อ
0: ุ้ยสารพัดประโยชน์มากเลย
1: สารพัดประโยชน์อ
0: ย่างนี้ม้วนประมาณเท่าไหร่พี่
1: อันนี้เขาขายเป็นเมตร
0: เป็นเมตรเท่าไหร่
1: ละ40 บาท
0: เมตรละ40 บาทโอ้
2: ถูกนะเนี่ย
0: ประมาณนี
2: ้
0: โอเคค่ะ
2: ถ้
0: างั้นก็ดูสกรูก่อนครับ
2: มายืนเฉยๆเลยเนาะไม่ช่วยเลย
1: ช่วยจับนี่แหละ
2: ช่วยแบบไม่รู้ต

0: เรายังคงเน้นย้ำอยู่ดีว่าการเจาะการยึดสกรูเนี่ยต้องมีการเจาะนำก่อนแต่การเจาะนำเนี่ยก็แนะนำให้เจาะแบบเล็กกว่าสกรูหน่อยน
1: ึ
0: งนะคือการเจาะนำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะนำมันช่วยไม่ให้ไม้แตกด้วย
2: ถูกต้องถูกต้องช่วยไม่ให้ไม้แตก
1: อันนี้ก็คือแค่ด้านละหนึ่งตัว
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้ติดกับตัวเสา
3: ใช
1: ่แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี
3: ้แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่าง
2: ครับ
3: แล้วก็มาทำบาน
2: ยิง
3: ตาข่าย
2: ยิงตาข่ายครับก็คือใช้แม็ก
3: คู
2: ่แม็ก
3: เขาเรียกแม็กคู
1: ่แม็กคู่คือเป็นหน้าตาอย่างนี้
3: ใช่
1: เพื่อที่จะไปเกาะ
3: ใช่
2: ถ้าเป็นแหลมเดียวเรียกตะปูลม
3: ใช่
2: ตะปูไอ้ปืนอย่างนี้มีขายไหมพี่มีขายแบบตามร้าน
3: ขาย
2: อุปกรณ
3: ์ร้าน
2: ขายยาโอ้ย
3: ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
2: ครับ
3: ทั่วไปครับ
2: ทำ
3: ไ
2: รให้ผมยิงอ่ะ
3: ลองไหม
2: เอาได
1: ้เฮ้ย
3: เดี๋ยวพี่จับให
2: ้
1: โอ
2: ้
1: ใจดีซะด้วยเราเริ่ม
3: ยิงเราต้องเสียง
2: เสียงอย่างนี้นะ
3: เสียงอ่ะ45
2: ที
3: อ่าครับ
1: ป้าบเข้าไป
3: ไปเลย
1: ไป
3: ไม่ยิงไปเลย
2: อ๋อยิงไปเลย
3: ไปเลย
2: ต้องถี่แค่ไหนพี
1: ่
3: ขอ10เซนครับ
2: 10นะ10เซนนะครับมันขาดอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่พี่ว่าพอแล้วมะ
2: มันขาดอ่ะมัน
3: ห้องเต้ต้อง
1: คือ
2: กด
3: หย่อน
2: เยอะกดเยอะมันขาดนะคุณผู้ชมต้องยิงลอยหน่อย
3: ใช่ครับ
2: อ๋อโอเคไอเราก็นึกว่ากดแน่นมันจะแน่นไงอ๋อมันขาดเลย
1: มันยิงแรง
2: เออ
1: นี่ก็คือดึงให้ตึงประมาณนึงไม่ต้องตึงมากมันจะได้ไม่ลังจะได้ไม่ยื้อกัน
2: ใช่คือดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มันให้ตัวหน่อย
3: ค
2: ่อยตัวหน่อย
1: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
2: แล้วโอเคผมถามอีกอันนึงแล้วอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเราต้องตัดทิ้งเลยพี
3: ่ตัดทิ้ง
2: ก่อน
3: ใช่
2: ไม่พับอะไรอย่างงี้นะ
3: ไม่พับเรา
2: ตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่ม
3: เดี๋ยวด้านใหม่ก็เริ่มใหม่ใช่ครับ
2: โอเคครับ
3: ครับผม
2: ทำทุกด้านครับคัตเตอร์เลย
3: นะครับ
2: เส
3: ีย
2: ง
3: มัน
1: โอ้มันก็ตัดได้เลยเหมือนกันแล้วเนี่ย
3: ใช่
1: ก็ไม่ได้แบบว่า
2: เหนียวมาก
3: เราก็ประคองกับโครงมัน
2: คร
3: ับ นะครับ
1: นี่ตัดแบบพอดี
3: ใช่เราก็
2: เส้นเป๊ะ
3: ๆเอามีดเนี่ยประคองกับโครงไม
1: ้
3: เสร็จ1ข้าง
2: ข้างหูเรียบร้อยมากๆนะฮะอ่ะพลิก
3: ต่อไป

0: สเต็ปต่อไปเราก็จะมาติดประตูนะครับให้กับเราเองโอ้ให้ไก่ก็ไม่ได้เพราะไก่เปิดเองไม่ได้ให้กับเจ้าของไก่นะครับเราติดฝั่งซ้ายข้างนี่โอเคครับเปิดข้าง
1: ใช่ครับ
2: ประตูนี้ก็ต้องมีโครงขั้นกลางไว้ด้วยเพื่ออะไรคะ
0: เวลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดติดตัวแรกอย่าเพิ่งไขแน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไขแน่น

0: ชีวิตจะลำบากขึ้น
1: จะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ให้มันด็อกแดกด็อกแดกก่อนนะครับได้ศูนย์ปุ๊บแล้วค่อยขันแน่นทีหลังนะครับ
1: ตรงพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
2: ไม่ปิดเลยครับเราใช้บนหญ้า
1: ให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหม
0: เรียบร้อย
1: เห็นบางที่ก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีฐานแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
0: อันนั้นเป็นกรณีนก
1: ใช่
0: เพราะว่าไก่นี่เป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
1: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
0: ถูกต้องไปเป็นดินไป
1: ไก่ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
0: นี่
1: แล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะ
0: เข้าใจความรู้สึกของไก
1: ่เป็นไงคะ
0: กว้างขวางนะครับผมเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะเอออ
1: ันนี้เราต้องมีแบบที่จับอะไรไหมคะ
2: นี่ไงครับ
0: นี่
2: ประดิษฐ์ประดิษฐ์
0: นี่ต้องแบบว่า
2: ครับ
0: แล้วนี่ก็เรายึด
2: ฝั่งนี้ครับ
0: ระหว่างนี้ยึดยังไงพี่
2: พี่กลัวว่าเข้าไปดีกว่า
0: เข้าไปดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีแรงต
2: ้
0: องใช้แรงดัน
2: ใช่ใช้แรงดัน
0: เนื้อแข็งมันไม่ไหวนี่ไงไก่ตัวเบลเลอร์เลย
1: โชว์การใช้งาน
0: ไก่ตัวเบลเลอร์เลยเอาขังพี่โกไว้
2: อ่าหมาดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
1: จับ
0: ซ้ายขวา
2: ตรงนี้เท่ากันไหม
0: อ๋อโอเค
1: เดี๋ยวดันให้แล้วกัน

0: ช้วิธีเจาะทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
2: โอ้แม่น
1: อยู
0: ่นั่น
1: นั่นตึบ
0: โอเค
1: ก็ล็อกเข้าที่แล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือก็
0: ตอบระดับ
1: ใส่หลังคาต่อเลยไหม
0: ต่อเลย
2: เสียงดูเสียงคุณต้องได้ดูพร้อมมาก
0: เอาเรื่อง
2: ดูมีพลังพุ่งเผิบมากเสร็จแล้วปัดเหงื่อ1ทีหลังคานี้เราติดยังไงคะเจาะลงไปได้เลยหรือว่า
0: ใช่เจาะลงไปได้เลยมันต้องใช้ตัวน็อตที่มันมีตัวยางรอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันก็จะรั่ว
2: ค่ะ

0: อันนี้ก็คือคอนโดไก่และ
1: คอกวอล์ก
2: ไม่ใช
3: ่คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
2: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่เป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนั่นแหละ
2: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณเองขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาช่วยเหลือรายการทั้งบ้านเนรมิตของเรานะครับผมครับใครที่สนใจเล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี่
3: อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได้ไหม
3: ได้หมด
2: ได้หมดพูดสู้สู
0: ้ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับผมครับ

0: เรียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยพูดดังเลยเก่งว่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณเย็นดีค่ะ
0: ยินดีดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ถูกใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนี่แหละค่ะ
0: เฉียบโอเคอ
2: ยู่เอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มมาอยู่นะลองให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับผม
2: ดูเขา
1: ไปอุ้มด้วยกันไหมคะ
0: ได้เหรอวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในระบบตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งวันเลยค่ะ
0: ทั้งวันเลย
1: เพื่อ
0: มาดูเจ้าน
1: ายใจดีเจ้านายใจดีค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าช่างประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบสร้างเล้าไก่ให้เจ้านายแบบโอเคเลย
0: เจ้านายนี่โคตรใจดี

0: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะหนังกันครับสำหรับเบาะหนังที่ใช้งานบนเก้าอี้เนี่ยนะครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะประกำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ทิชชู่ทำความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อป้องกันคราบพวกน้ำยาที่ติดอยู่ข้างๆเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะลื่นค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ลูบสัมผัสดูว่าพื้นผิวสะอาดหรือยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทำความสะอาดเบาะหนังของเรานะครับ
1: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับ
2: ส่งมาทางแฟนเพจ
1: นี่
2: ส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได
1: ้
2: ได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการ
5: มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเล

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชอบขับช้าขนาดนี้ป้าที่บ้านยังขับเร็วกว่าเลยเนี่ย
1: เอ้าหรือจะเอาอ่ะ
0: ก็มาดิ
1: ได้
0: ไปแล้วอ่ะเอาละเอาละได้อีกมั้ยได้อีกมั้ยได้อีกมั้ย
1: ข้างหน้าอย่างช้าเลย
0: เออเออได้อีกมั้ยอีกหน่อยอีกหน่อย
1: ได้ดิ
0: เออเออ
2: ฮัลโหลโทรมามีอะไร
3: คิงอยู่กับแฟนคิงเหรอ
2: ไม่ได้อยู
3: ่ในข่าวมีรถจนแถวบ้านคิงอ่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สีเดียวกับรถแฟนคิงเลยอ่ะยี่ห้อกับยี่ห้อเดียวกันเนี่ย
2: ฮะจริงดิ
3: เออไปพอในทีวีเลย
4: เตือนภัยผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีรถกระบะพุ่งชนใส่รถมอเตอร์ไซค์ทำให้ผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่

0: ธอมองหน้าเขาแบบนั้นน่ะ
1: เขานึกว่าเธอโดนรถชนไปแล้ว
0: เขาจะถูกรถชนได้ยังไงแล้วนี่เขาเคยบอกเธอตอนเด็กไม่ได้หรอ
2: เธอ
1: ฮะ
2: ไปเล่นรถแข่งกันไหม
1: ก็ได้นะ
2: ขับช้าๆนะ
1: โอเค
2: สามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยเธออยากขับเร็วดิถ้าจะขับเร็วอ่ะต้องชิดขวาขับช้าชิดซ้าย
3: อะไรอะไรปะวะ
4: โอ้เลยวะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นทางไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาฝากกันบ้างชมก่อนเลยครับหนีร้อนไปช่องเย็นที่หุบเขาอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรด้วยความพิเศษทางธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน20องศาเซลเซียสตลอดปีวิถีชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยโสธรกับคุณปัญญาล่อปลาด้วยกล่องเยาะก่อนล้อมวงกินข้าวป่าริมลำห้วยได้ปลาได้ผักในหน้าแล้งนี้สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตหนุ่มโรงงานลาออกปรับพื้นที่บ่อกุ้งทำเกษตรพร้อมแก้ปัญหาดินเค็มด้วยศาสตร์พระราชาที่จังหวัดสมุทรสงครามหยุดยาวกันอีก3วันนะครับคุณผู้ชมมีที่ท่องเที่ยวกันแล้วหรือยังวันนี้ทุกทิศทั่วไทยครับจัดแหล่งท่องเที่ยวพร้อมที่กินมาฝากนะครับเริ่มจากเที่ยวทะเลยอดนิยมในช่วงนี้กันก่อนมีเกาะเล็กๆที่หาดแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับบางช่วงเนี่ยเดินจากหาดแล้วก็เดินไปถึงเกาะได้เลยนะครับนี่กลายเป็นทะเลแหวกแล้วก็แลนด์มาร์คเด่นตาที่สุดของชายหาดแห่งนี้ครับพื้นที่เกาะขนาดเล็กโดดเด่นตัดกับผืนน้ำสีฟ้าชาวบ้านเรียกกันว่า

0: เล็กที่สุดในอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับแต่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวจะได้มาเปิดประสบการณ์ซึ่งการขึ้นไปบนเกาะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางทะเลจะเสียเฉพาะค่าเรือเท่านั้นแต่ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวครับจะมีช่วงเวลาตามธรรมชาติที่น้ำทะเลจะลดลงต่ำมากมันกลายเป็นทะเลแหวก
1: เดือนพฤษภาคมเนี่ยน้ำทะเลจะแห้งค่ะแห้งแบบถึงเกาะขี้ปลาเลยอะ
2: วันที่เท่าไหร่
1: แต่ว่าประมาณวันที่7ถึง17พฤษภาคมแต่ต้องมาตอนเช้านะฮะเช้ามืดอ่ะน้ำจะแห้งมันจะกบที่ป่านู้นเลยนะเสร็จแล้วก็เป็นหลายชั่วโมงนะกว่าจะขึ้นมันจะมีปะการังที่สวยมากตรงนี้เป็นแถวเป็นแนวเลยนะฮะปะการังสวยสวยจริงๆแต่ว่าเขาอนุรักษ์นะไม่ให้สมัยก่อนคนขโมยขึ้นไปเล่นสวยๆอ่ะ
0: และเมื่อขึ้นมาบนเกาะแล้วครับมีถ้ำมีหาดทรายเล็กๆให้เดินเล่นถ่ายรูปหรือว่าใครจะดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหรือว่านั่งตกหมึกตกปลาก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบนเกาะนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกทะเลค้างคาวแล้วก็สัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลาอีกหลายชนิดครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงไปไกลจนเกือบถึงเกาะครับแล้วถ้าหากชอบความตื่นเต้นเนี่ยก็มีผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็บานาน่าโบ๊ทไว้บริการมีอยู่17ลำราคาเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าเทศบาลสุนทรภู่เนี่ยกำหนดไว้เป็นมาตรฐานครับ
3: สามารถเข้ามาดำน้ำได้ดูปะการังได้มาถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยครับถ้ามาบานาน่าโบ๊ทเนี่ยจะคนละ200บาทต่อรอบนะครับถ้าคนอยากไหนอยากอยู่นานๆก็จะเป็นคนละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้บางลูกค้ามาอยากอยู่นานๆอะไรเงี้ยครับเขามาเห็นแล้วเขาสวยใช่ไหมไม่อยากกลับไงครับก็มีอยู่ชั่วโมงนึงก็มีครับ
0: ผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับไปจัดทริปแล้วก็เที่ยวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองกันนะครับสักประมาณ3วัน2คืนกำลังดีครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างทั้งทุ่งโปร่งทองแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกแล้วก็จุดที่เป็นแหลมชมวิวนะครับแหลมสนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายทีเดียวครับต่อกับบรรยากาศฟ้าใสทะเลสวยไม่แพ้กันที่จังหวัดตรังนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนอกจากทรัพยากรสวยๆแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นโบราณคดีชุมชนชาวประมงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากด้วยแล้วก็น่าศึกษาครับมีภาพเขียนสีรูปปลา2ตัวแล้วก็สัตว์โบราณอายุกว่า 2,000 ปีเป็นจุดชมวิวยอดนิยมครับการจะไปชมภาพเขียนสีอายุ 2,000 ปีต้องเดินทางไปที่เขาแบนะบริเวณหาดเจ้าไหมตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังลักษณะเขาเนี่ยเป็นเขาลูกโดดนะครับมีลักษณะคล้ายกระโดงฉลามบริเวณด้านบนมีความสูงหลายร้อยเมตรและเป็นเขาหินปูนที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งภาพเขียนสีอยู่ที่หน้าผาเขาแบนะตั้งอยู่กลางทะเลติดกับชายฝั่งหาดเจ้าไหมเป็นรูปปลา2ตัวลักษณะหันหัวลงทะเลแล้วก็รูปสัตว์คล้ายหัวเสือครับเขียนด้วยหมึกสีแดงซึ่งกรมศิลปากรประเมินว่านี่เป็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วครับ
4: อันนี้คาดว่าสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ของชาวประมงที่มาหลบลมเอาเรือมาหลบลมนะครับแล้วก็มีการภาพเขียนภาพประวัติศาสตร์ไว้บริเวณนี้นะครับนอกจากเขาไปนะแล้วนะครับบริเวณโดยรอบเรืออาวุธคงหรือว่าอาวขามก็จะมีภาพลักษณะคล้ายๆกันมีการพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายๆมีชุมชนโดยรอบอยู่จำนวนนี้ครับ
5: เชื่อว่าคนเมื่อก่อนก็มาจอดพักเรือที่นี่
4: ใช่ครับใช่ครับลักษณะชุมชนก็คือชุมชนที่มาหาปลาบริเวณนี้นะครับเอาเรือมาหลบลมเพราะว่าเขาไปนะก็คือบริเวณนี้เป็นพื้นที่เวิ้งนะครับดูจากลักษณะเป็นเวิ้งแล้วก็สามารถบริเวณหน้ามรสุมก็เรือเข้ามาหลบลมแล้วก็มีการเขียน
0: เอาว่าสามารถมากางเต็นท์นอนได้เล่นน้ำทะเลก็ได้แล้วมีหอชมพยูนช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานตลอด24ชั่วโมงอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครอบคลุมพื้นที่2อำเภอครับคืออำเภอกันตังและอำเภอสิเกามีหาดทรายขาวนวลเรียงรายยาวไปตามชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรทิวสนทะเลตามธรรมชาติที่สวยงามมีป่าชายเลนหญ้าทะเลและก็เกาะแก่งต่างๆเป็นเขาหินปูนที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต่างกันไปครับและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอุทยานมีทั้งหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดยาวหาดหยงหลิงหาดสั้นหาดเจ้าไหมถ้ำเจ้าไหมปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่มาชมในเขตอุทยานเป็นส่วนมากครับ นอกจากได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหญ้าทะเลซึ่งกำลังมีประเด็นในโลกโซเชียลกันอยู่ที่เราได้เห็นปรากฏการณ์หญ้านึ่งนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อนจนทำให้หญ้าทะเล

0: เลเนี่ยตายลงไปเยอะทีเดียวก็กำลังหาทางแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องนี้กันอยู่ครับนอกจากสีสันความสดใสทางทะเลแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อากาศเย็น17องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ายังหาได้ในสภาวะอากาศช่วงนี้แต่นี่เป็นความพิเศษทางธรรมชาตินะครับกับช่องเย็นที่อยู่ในหุบเขาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเรียกกันว่าช่องเย็นเพราะว่าทั้งปีเนี่ยจะมีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสครับอากาศเย็น17องศาจริงหรือเปล่ายืนยันด้วยสายหมอกและการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแหล่งหลบร้อนที่กำลังมาแรงในโซเชียลเรียกขานกันว่าช่องเย็นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่2จังหวัดนะครับคืออำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิมจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลกับนายคมสันบานีการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นช่องเย็นไปได้แล้วอุณหภูมิ17องศานะครับก็ได้คำตอบว่าช่องเย็นกิโลเมตรที่39นี้ครับที่93นี้ครับเป็นลักษณะเป็นช่องเขามีลมพัดผ่านตลอดทั้งปีเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยไปรับลมจากพื้นป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกด้านหนึ่งรับลมมาจากอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าทำให้ช่องเย็นเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า20องศาเซลเซียสนะครับแม้จะอยู่ในฤดูร้อนขณะนี้ก็ยังเย็นสบายเมื่อขึ้นไปบนแหล่งท่องเที่ยวช่องเย็นแล้วก็ขุนน้ำเย็นนะครับรับรองได้ว่าจะได้สูดอากาศกำลังดีครับนอนชิลๆกลางเต็นท์กันแบบนี้ใต้เมฆหมอกปกคลุมชมวิวป่าเขาฟังเสียงนกร้องช่องเย็นก็เลยกลายเป็นจุดกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันนะครับซึ่งนอกจากจะมารับอากาศเย็นๆแล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิดด้วยมีนกเงือกคอแดงนกภูหงอนพม่าแล้วก็นกต่างๆอีกหลายชนิดและสำหรับคนที่รักพืชพันธุ์ไม้ครับที่ช่องเย็นนี้ก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ต่างๆด้วยครับตลอดทั้งการเดินทางเที่ยวน้ำตกอีกหลายแห่งมีน้ำตกแม่ริวาน้ำตกแม่กีน้ำตกแม่กระสาแล้วก็แก่งผานางคอยแวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงแล้วก็ช่องเย็นนะครับรวมทั้งบริเวณบ้านพักที่ทำการอุทยานก็มีกิจกรรมเดินป่าพิชิตยอดเขาโมโกจูยอดเขาสูงที่ใช้เวลา3วันเดินเท้าไปกลับครับ
1: แรกเลยเป็นไงครับบรรยากาศที่ช่องเย็นในวันนี
2: ้วันนี้อากาศเย็นดีค่ะ
1: ครับ
2: เย็นมากเย็น
3: มีปกแตกนิดหน่อยฝนปกแตกนิดหน่อย
1: เที่ยวนี่ที่ช่องเย็นเป็นไงบ้างครับเนี่ยมากี่วันแล้วครับ
4: เพิ่งมาวันนี้ค่ะ
1: รู้สึกมันเคยมาไหมครับ
5: เคย
6: มาแต่มายังไม่เคยมานอนครับ
1: ไม่เคยมานอน
6: ไปกลับเฉยครับ
1: อ๋อแล้วคืนนี้จะมานอนลองทดลองร้อนข้างล่างแล้วก็จะเย็นข้างบนนะ
6: ใช่ใช่ครับเห็นก็เห็นในทิกตอกครับเขาแชร์กันก็เลยมา
0: ช่วงที่เหมาะมาท่องเที่ยวคือช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์นะครับอากาศจะยิ่งเย็นกว่านี้อีกมากด้วยนอกจากนี้ครับช่วงเวลากลางวันนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาว่างเดินขึ้นภูสวรรค์จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกหลังแนวภูเขาที่ไล่เรียงทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาครับก็ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยด้วยถ้าอยากไปพักกันนะคุณผู้ชมสามารถจองที่พักแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์เขาให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกันสอบถามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ0610484837นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทางเพจของอุทยานแห่งชาติแม่วงก็ได้เหมือนกันครับมีที่เที่ยวแล้วนะครับก็ต้องมีของอร่อยที่ขึ้นชื่อมาฝากกันบ้างช่วงนี้นะครับถ้าไปเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยมีทุเรียนชนิดที่ขึ้นชื่อพร้อมให้ชิมกันแล้วด้วยแต่ผมมีเมนูพี่พิเศษนะครับก็คือข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนซึ่งกินกับข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมกับทุเรียนน้ำขิงเพื่อสุขภาพด้วยส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับที่เขามีความรู้เรื่องทุเรียนเป็นอย่างดีเนี่ยก็เปิดวิธีการดูทุเรียนสุกนะครับพร้อมกับการบ่มทุเรียนอย่างไรให้อร่อยปลอดภัยด้วยให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้กันนะครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: เป็นทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็มีความรู้ในแบบฉบับชาวสวนที่อยู่กับทุเรียนมาทั้งชีวิตนะครับนางหยาดเดือนทิพย์สุวรรณที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ตั้งใจสอนนักท่องเที่ยวให้รู้จักวิธีเลือกทุเรียนแก่ได้รสชาติอร่อยจริงๆนะครับหรือว่าทุเรียนใดที่มีความสุกในระยะใดบ้างเพื่อจะได้เลือกซื้อให้ตรงกับความชอบนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะสอนการเคาะฟังเสียงของทุเรียนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตั้งใจฟังกันดีๆพร้อมกันนะครับว่าเสียงทุเรียนแก่กับทุเรียนดิบเนี่ยเสียงต่างกันชัดเจนยังไง
7: ห่างกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำเพื่อให้ทุกนะคะแนะนำนะคะเสียงนี้คือเสียงทุเรียนที่หลวมแล้วพร้อมที่จะแกะกินได้คือเป็นกรอบนอกนุ่มในแต่

0: ็นทุเรียนดิบทุกคนฟังนะคะอันนี้ทุเรียนดิบค่ะมันจะคนละเสียงเห็นจ๊ะอันนี้มันจะแน่นๆเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อทุเรียนมันจะเป็นทุเรียนดิบนะคะแต่ในส่วนของทุเรียนสุกเนี่ยทุเรียนสุกหรือทุเรียนที่มันเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเสียงมันจะอันนี้ข้อดังๆให้ฟังเลยนะคะเขาเรียกว่าเนื้อทุเรียนกับเปลือกทุเรียนมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆถ้ายิ่งงอมยิ่งสุกมากๆนะคะดังเสียงดังกว่านี้อีกค่ะอันนั้นก็คือกินไม่ได้และเนื้อเละนะคะเป็นปลานะคะ
1: และใครที่ชอบเลือกซื้อทุเรียนดิบแล้วก็นำไปบ่มเองครับมีเทคนิคในการบ่มมาแนะนำอีกครับคือไปซื้อผงขมิ้นมาละลายกับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็สุราขาวในอัตราส่วน1ต่อ1แต่ผงขมิ้นเนี่ยใส่ไปเพียงเล็กน้อยครับเพื่อให้มีสีเหลืองเท่านั้นหลังจากนั้นตัดงวงทุเรียนเหนือข้อแล้วก็ใช้ผู้กำชุบน้ำยาที่ผสมไว้ทาบนงวงป้ายลงไปแบบนี้ครับเพื่อให้ทุเรียนสุกพร้อมกันทุกภูซึ่งความร้อนจากสุราขาวจะทำให้ส่วนผสมซึมเข้าไปได้ไวในทุเรียนครับและใบสุกพร้อมกินได้ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการบางรายครับที่ใช้สารเคมีมาทางวงทุเรียนเพื่อให้สุกพร้อมกันก็อาจสารตกค้างในเนื้อทุเรียนได้จึงนำความรู้ดังกล่าวนะครับมาแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคได้นำไปเลือกซื้อแล้วก็รับประทานทุเรียนให้อร่อยและปลอดภัยมาดามนิวยังมีของเด็ดมาอวดกันต่อนะครับเปิดกระติกงัดเอาข้าวเหนียวที่ไว้สำหรับกินกับไก่ย่างส้มตำออกมาเพื่อเอามากินแทนข้าวเหนียวมูลนะครับเอามากินกับทุเรียนน้ำกะทิได้มาดามบอกว่าอยากให้ลองกินนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นข้าวเหนียวนึ่งที่มีความอ่อนนุ่มไม่แห้งแข็งครับถ้ามากินกับน้ำกะทิทุเรียนแล้วเนี่ยจะไม่มีความเลี่ยนเหมือนกับข้าวเหนียวมูลที่ถ้ากินเข้าไปเยอะๆบางทีมันก็รู้สึกเลี่ยนนะครับนอกจากความมันความหวานก็ถือเป็นเมนูเด็ดสำหรับผู้ที่ชอบกินทุเรียนน้ำกะทิแบบนี้ครับให้ลองหาข้าวเหนียวไก่ย่างมากินแทนข้าวเหนียวมูลส่วนน้ำกะทิทุเรียนก็ตั้งน้ำกะทิให้พออุ่นๆนะครับใส่ใบเตยลงไปพร้อมกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับตามด้วยหัวกะทิก่อนจะคนให้เข้ากันเป็นสูตรที่ป้องกันน้ำกะทิแตกมันจะทำให้น้ำกะทิทุเรียนนะครับไม่อร่อยแล้วก็เตรียมทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็พันชะนีเกาะช้างทั้งที่แบบสุกแล้วแก่ใกล้สุกแล้วก็ทุเรียนดิบมีทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบสุกจนเกือบแฉะเป็นปลาร้าครับใส่ไปในน้ำกะทิเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาที่กัดเนื้อทุเรียนแล้วก็รสชาติความหวานที่แตกต่างกัน
2: คนละกรรมแล้วก
1: ็อีกเมนูที่แหวกแนวออกไปอีกนะครับก็คือเมนูทุเรียนในน้ำขิงนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่นำเอาสมุนไพรไทยก็คือใบเตยขิงมาเป็นส่วนผสมเริ่มจากหั่นทุเรียนดิบเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบเตยแล้วก็ขิงลงไปเติมน้ำตาลเล็กน้อยพอหวานนะครับตามด้วยทุเรียนที่หั่นไว้ลงไปจนเดือดดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินร้อนๆได้เลยครับซึ่งเนื้อทุเรียนเหนียวหนึบแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็กลิ่นขิงกลิ่นใบเตยด้วยก็ช่วยปรับสภาพร่างกายบำรุงหัวใจขับไล่ลมทำให้สดชื่นหรือว่าจะดื่มตอนเช้าพร้อมกับกาแฟตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้สดใสคึกคักหลังตื่นนอนตอนเช้ามาดามนิวบอกว่าเมนูนี้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยครับอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็นำไปลองกินลองใช้กันเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้คนที่เขาชอบการกินทุเรียนนะครับนอกเหนือจากการกินทุเรียนสดเพียงอย่างเดียวครับดูมาดามนิวจริงใจแล้วก็มีความสุขกับการได้ถ่ายทอดเรื่องของทุเรียนแบบนี้จริงๆนะครับส่วนช่วงนี้ผลผลิตของทุเรียนที่ออกสู่ท้องตลาดของจังหวัดตราดนะครับคุณผู้ชมเริ่มออกผลผลิตกันแล้วแล้วก็จะหมดในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเผื่อว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาะช้างต้องลองชิมทุเรียนชะนีเกาะช้างกันดูครับที่จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีเนี่ยก็จะพากันไปเอากองเยาะในลำห้วยครับเพื่อจับปลาหลากหลายชนิดนำไปปรุงอาหารรับประทานกันก่อนจะนั่งล้อมวงกินข้าวป่ากันอย่างอร่อยด้วยบริเวณริมลำห้วยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ครับวิธีการจับปลาของชาวบ้านที่เรียกว่ากองเยาะนะครับก็คือช่วยกันตัดกิ่งไม้ท่อนไม้หรือว่าขอนไม้ที่เป็นโพรงเนี่ยแล้วก็ไปกองรวมกันไว้ในลำห้วยแล้วปักเสาไม้ไผ่กันเป็นแนวเอาไว้ป้องกันไม่ให้กองเยาะไหลไปกับน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับพอเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มลดลงเหลือปริมาณไม่มากนักปลาหลายชนิดก็จะไปหาที่อยู่อาศัยกันก็จะพากันเข้าไปอาศัยในกองเยาะที่ทำเอาไว้ชาวบ้านก็จะพากันไปเอากองเยาะที่ดักปลาได้ครับโดยใช้ตาข่ายหรือว่าอวนวางล้อมกองเยาะเอาไว้เป็นวงกลมก่อนป้องกันไม่ให้ปลาที่อยู่ในกองเยาะเนี่ยหนีออกไปได้ก่อนจะช่วยกันเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้ออกจาก

0: วงตาข่ายจนหมดนะครับจากนั้นค่อยๆลากเข้าฝั่งจนสามารถจับปลาหลากหลายชนิดแล้วก็ขนาดต่างๆได้อย่างง่ายเลยครับนี่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านหมู่บ้านเหล่ามะเขียวตำบลกุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งพวกเขาอยู่ในลุ่มน้ำชีครับแล้วก็มีลำห้วยกุดกุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่ไหลผ่านมาอีกทีพอหน้าร้อนก็พากันทำแบบนี้ครับปลาที่จับได้มีหลายอย่างนะครับทั้งปลาขาวสร้อยปลาดำปลาคายแยงปลากดปลาขาวปลาตองไก่แล้วก็ปลาช่อมแต่ละครั้งที่เอากองเยาะครับจะสามารถจับปลาได้ไม่ต่ำกว่ากองละ10กิโลกรัมหลังจากจับปลาไปแล้วครับก็จะเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้กลับไปรวมกองกันไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้สามารถกลับไปกองเยาะได้อีกหลายรอบเลยครับโดยทิ้งระยะห่างไปสัก1สัปดาห์ปลาก็จะกลับไปอยู่อาศัยใหม่พอจับปลาได้เยอะๆนะครับบางส่วนก็เก็บไว้ขายบางส่วนก็เตรียมทำอาหารกินกันตรงนั้นเลยนะครับริมลำห้วยนี่แหละเรียกว่าล้อมวงกินข้าวป่าแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านจะช่วยกันทำเมนูต้มปลาย่างปลาแล้วก็ก้อยปลาใส่มดแดงครับส่วนผักสดที่เก็บได้เนี่ยก็หามาจากแถวนั้นมีถมเถเลยคุณผู้ชมมีผักที่ขึ้นริมลำห้วยหรือว่าตามต้นไม้แถววันต่างๆกินได้เกือบทุกชนิดก็นำมาเป็นผักรับประทานล้อมวงกินข้าวป่าร่วมกันบริเวณใต้ร่มไม้ริมลำห้วยกันอย่างอร่อยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปีครับที่ยังต้องอาศัยลำน้ำหากินกันต่อไปสำหรับปลาที่เหลือจากการปรุงเป็นเมนูอาหารกินกันแล้วนะครับก็จะแบ่งกันกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็จะนำไปขายเป็นรายได้นะครับกองเยาะเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านวิถีในการหาปลานะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้หลายครั้งนะครับพอเอากลับไปวางใหม่ในช่วงหน้าแล้งสัก7วันผ่านไปอย่างที่บอกปลาก็จะกลับเข้าไปอยู่ใหม่แต่ว่าถ้าถึงช่วงหน้าฝนเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงๆเนี่ยกองเยาะก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ต้องรอหน้าแล้งถัดไปถึงจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับพาไปชมอดีตหนุ่มโรงงานที่ลาออกผันตัวไปเป็นเกษตรกรนะครับเพื่อปรับพื้นที่บ่อกุ้งในตำบลลาดใหญ่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามทำเกษตรกันนะครับพร้อมกับแก้ปัญหาดินเค็มด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อให้ปลูกพืชได้ครับทำเงินได้หลักหมื่นต่อเดือนติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: พื้นที่ดินเค็มกว่า3ไร่ในตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามถูกปรับให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชผักสร้างรายได้ให้กับพี่ธรรมรัตน์เจริญวัฒนะหรือพี่ฟิล์มได้เป็นอย่างดีหลังน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับปรุงดินจนสามารถปลูกพืชได้ภายใต้สวนไอดินเกษตรดินเค็มเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะ
2: อยู่กับพี่ฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ฟิล์มเห็นบอกว่าตรงนี้แต่ก่อนคือเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วเราก็คือปรับมาปลูกผัก
3: ครับ
2: ทำไมเราถึงมาปลูกผักครับพี่ตรงนี
3: ้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อปี6263ครับตอนนั้นผมเป็นหนุ่มโรงงานนะอยู่ที่ชลบุรีครับก็เป็นช่วงโควิดรอบที่2พอดีนะครับมีการกักตุนเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยทำให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราลำบากมากขึ้นนะครับหากินยากขึ้นก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีโดยการพึ่งตนเองนะครับพึ่งตนเองโดยการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวและบริโภคเองครับก็เลยเริ่มที่จะวางแผนคิดใหม่ๆแล้วก็กลับมาทำเกษตรครับ
2: ก็คือพื้นที่ตรงนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี่คือปลูกอะไรไม่ได้เลย
3: ไม่ได้เลยครับ
2: คือดินมันเค็มใช่ไหมพี
3: ่เป็นพื้นที่ดินเค็มน้ำเค็มครับแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลานะครับซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งกุลามีทั้งเชื้อโรคที่สะสมสารเคมีที่ตกค้างครับแล้วก็บวกกับดินเค็มน้ำเค็มอีกมันก็เพิ่มทวีคูณความยากเข้าไปครับ
2: และเราไปเอาความรู้อะไรจากที่ไหนคะมาทำตรงนี้
3: เมื่อปี64ครับผมไปอบรมเกี่ยวกับโครงการโคตรของนาโมเดลนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับพระราชาสับราชาของรุ่นนั้นรัชกาล9เนี่ยครับมาปรับใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาดินเค็มครับ
1: การปรับปรุงดินเค็มในการปลูกพืชของที่นี่มีทั้งหมด3วิธีใช้วิธีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินการห่มดินและการแกล้งดินค่ะ
3: คือการห่มดินนะห่มดินอย่างนี้เลยครับห่มดินไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับเพื่อที่ไม่ให้แดดเผาผลาญความชื้นที่อยู่หน้าดินนะครับเพื่อหน้าดินมีความชื้นอ่ะความชื้นจะไปกดทับความเค็มอีกทีนึงครับอันนี้ทำให้เราปลูกพืชบนผิวดินได
2: ้
3: ส่วนข้อที่3ก็คือการแกล้งดินครับแกล้งดินก็คือการที่เรากักน้ำฝนน้ำจืดไว้ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วปล่อยเขาระเหยไปเองตามธรรมชาตินะครับเมื่อเขาระเหยไปเขาจะดึงความเค็มนี้ขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือการแกล้งดินครับ
1: การปรุงดินจะใช้มูลวัว2ส่วน

0: แกลบดำ1ส่วนแกบดิบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนก้อนเห็ดเก่าและน้ำหมักค่ะขั้นตอนจะนำวัสดุทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน
1: สูตรนี้เป็นสูตรมวลเบานะครับเป็นสูตรดินมวลเบาทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้ดีอุ้มน้ำได้ดีครับแล้วก็รากพืชเจริญโตได้ดีนะครับอันนี้เราก็จะลดน้ำนะครับพอมันเริ่มคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับลดน้ำให้ชุ่มพอหมาดแล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนถึง2เดือนยิ่งนานยิ่งดีครับหัวใจหลักก็คือการหมักดินนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อเราหมักมันจะเกิดความร้อนนะครับจากขี้วัวจากอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราไม่หมักไปปลูกพืชจะใบเหลืองพืชจะตายได้

0: ที่ปลูกจะปลูกพืชผักตามฤดูกาลค่ะและมีผักสวนครัวทั้งคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวผักโขมจีนซึ่งทั้งหมดจะปลูกแบบปลอดสารค่ะได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยค่ะ
1: มันจะปลูกผักสับหว่างกันท่านที่สังเกตจะเห็นว่ามีคะน้ามีกวางตุ้งมีผักกาดขาวแล้วจะไปคะน้าใหม่อย่างเงี้ยคือสับหว่างกันเพราะว่าแมลงแต่ละชนิดอ่ะชอบผักไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราปลูกผักชนิดเดียวแบบรวดเดียวไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแหล่งโจมตีของแมลงได้ครับเมื่อเราปลูกสับวางกันอย่างเงี้ยกลิ่นของผักแต่ละอย่างแมลงบางตัวไม่ชอบครับก็อันนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะแล้วก็ป้องกันแมลงศัตรูพืชครับ
0: เห็นบอกว่ามีทำพวกน้ำหมักอะไรนี้ไว้ใช้เองด้วย
1: มีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักรสจืดที่เราได้จากผักบุ้งแดงแล้วต้นกล้วยแล้วก็พวกผักผลไม้จากในครัวเรือนของเราก็หมักได้เหมือนกัน
0: เห็นมีอะไรนะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: ใช่ครับมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วย
0: ตากไว้แล้วก็รอบๆมองไปนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบว่าปลูกไม้ดอกด้วย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไม้ดอกล่อแมลงครับวิจัยแล้วว่าสีเหลืองครับเป็นที่ดึงดูดของแมลงมากสุดก็เลยปลูกเป็นสีเหลืองมากนะครับ
0: ขายดีเลยไหมคะผักเราพี
1: ่ไม่พอขายครับ
0: ไม่พอขายทำไมถึงขายดีคะ
1: เป็นผักปลอดสารพิษครับเพราะว่าในยุคนี้คนส่วนใหญ่จะหันดูแลสุขภาพกันมากขึ้นครับผักปลอดสารพิษก็เลยตอบโจทย์ครับ
0: ผักจะเก็บขายกันทุกวันจำหน่ายในพื้นที่มีทั้งตลาดนัดอินจันทร์ตลาดนัดอบจ.ตลาดประชารัฐซึ่งจะขายผักเองและมีลูกค้าเจ้าประจำมาซื้อกันถึงสวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่หลักหมื่นค่ะจะปลูกผักแล้วพี่ฟิล์มยังทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกไม้สักมะฮอกกานียางนาไม้แดงไม้พยุงและปลูกไม้ผลมีทั้งแก้วมังกรฝรั่งกิมจูกล้วยมะขามเทศเลี้ยงสัตว์มีทั้งวัวเป็ดไก่และปลาเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนค่ะสิ่งที่ได้จากการทำเกษตรพี่ฟิล์มก็บอกว่าคือความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ
1: เราจะเดินตามสัตว์พระราชานะครับหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยากจะฝากบทกลอนของเราสักบทกลอนนึงนะครับเป็นบทกลอนของที่สวนเราเองนะครับพลิกฟื้นผืนแผ่นดินปลูกทุกสิ่งได้ดั่งใจหมายอดีตนากุ้งที่ทำได้สบายวันนี้หันมาปลูกผักผลไม้ไร้เคมีครับ
0: พี่ฟิล์มยังฝากถึงคนที่อยากจะมาทำเกษตรด้วยค่ะบอกว่าต้องมีใจรักและต้องไม่มีหนี้ส่วนสิ่งสำคัญที่ยึดถือในการทำงานก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านอกจากนี้พี่ฟิล์มยังทำหน้าที่เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านให้ความรู้แก่เกษตรกรประชาชนที่สนใจเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสมุทรสงครามและได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการดินเชิงรุกซึ่งสวนไอดินเกษตรดินเค็มแห่งนี้ยังได้รับรางวัลชนะการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะ
2: กิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของพี่ฟิล์มก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเดินไปแล้วก็หาดูเก็บหนอนที่เป็นศัตรูพืชด้วยตัวเองทุกคืนเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการใช้สารเคมีลงไปเดี๋ยวยังมีแปลงปลูกพืชผักอีกหลายอย่างนะครับคุณสันธนีบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกด้วยส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องของการปรุงดินนะครับว่ามีสูตรทำกันอย่างไรบ้างให้ได้ดินที่ดีมีคุณภาพแบบนี้ก็เปิดสอนด้วยครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกัน0879053299ครับปิดท้ายกันด้วยชวนคุณผู้ชมไปที่แหล่งท่องเที่ยววันหยุดนี้กันต่อนะครับที่อ่าวมะนาวภายในกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตลอดแนวชายหาดอ่าวมะนาวที่ยาวกว่า2กิโลเมตรเนี่ยเปิดเป็นจุดบริการนะครับให้มีทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งเล่นใต้ต้นสนกันที่เป็นต้นสนขนาดใหญ่สวยมากนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นเย็นสบายด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้นะครับและกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 จนถึง 4:00 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่าอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก่อนล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮวจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊แล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮวนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: บ้านห้วยแฮวตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
4: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนแล้วก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
3: ค
4: ือไทยโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
3: 5คนมีปัญหา1คน
4: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็

0: มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทยสกูลรันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรมจ
1: ัด
0: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับ
1: ผม
0: อีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
1: ความปลอดภัยของ
0: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
1: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนเนี่ยสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
0: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
1: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้ก็บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
0: ปลอดภัยแน่นอน
2: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแหวเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการไตรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ
1: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยเหรอฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบนี่ครับ
3: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงแล้วค่ะก็คือจะได้ของเยอะขึ้น
1: เด็กก็กินอิ่ม
3: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
1: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
3: ัน
1: ต
3: ้
1: องไอ้นี่มีแบบรูแมง
3: นิดนึง
1: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
3: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดเนี่ยใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
3: ค่ะพอรู
1: ้พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
3: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
1: ทำอาหารแล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
3: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
1: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
3: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
3: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
1: ฉะนั้นคือความ
3: มีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
1: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ

0: การประจางครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมการผลิตหมายก็การวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: โอ้เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี
0: ้ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีผักมีชมโอมาชงที่นี่นะครับ
4: เอามาจากไหน
3: ชมโอนี่พ่อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่พ่อบ่ใจพ่อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นน่ะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเฮ้อลูกเฮ้อหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
2: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
0: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
5: มีครับมีโครงการ
0: ในโอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
5: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ
0: ครับ
5: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
0: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
5: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลุ้นในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
5: ครับผม
0: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
5: ครบวงจรแล้วก็ตุ้มๆเกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
2: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
0: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปย์นะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
4: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
0: ่
4: ะ
0: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
6: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอท่านเดิมค่ะผอชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเงี้ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเงี้ยค่ะ
0: ดารุณวิทยา
6: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
6: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วค่ะโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
7: สว
0: ั
7: สดีค่ะ
0: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
8: เป็นครูคร
0: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าโอ้โหคนนี้เรียนนานเนาะตัวขนาดนี้แล้วมา
8: ครับผม
0: คุณครูอะไรครับผม
8: ครูไอศครีมครับ
0: คุณครูไอศครีมใช่ไหมถูกไหมเด็กๆเรียกว่าอะไร
9: คร
0: ู
9: ไอติ
0: มตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
8: ครับผม
0: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
8: ้เฉพาะแปลงสองแปลงนะครับ
0: เป็นสองแปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
8: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
8: แล้วพอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
8: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
8: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: แปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
8: สอนปมศึกษาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำกอบมีทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
10: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะถ้าเรานึกต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างไหม
10: ได้กิน
0: เอาครูไอติมอุดหูนิดนึงฮะอร่อยไหมแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮ้วครับ

0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับผมเอ๊ผักอะไรนะ
0: คะน้า
1: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนนะฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
0: พ
1: ี่
0: มัธยม
1: ป.5 ป.6 มัธยมนะครับผักส่วนใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
0: ครับ
1: เป็นหลักเลยเน
0: า
1: ะ
0: คะน้าผักบุ้ง
1: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็เฉพาะในร่างครับที่นั่ง
1: ครับผมก็ที่เพิ่งเอามาลงอนุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมก
2: ับ
1: ที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
1: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอล

0: กับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะ
1: ปล
0: ู
1: กผ
0: ัก ฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
1: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
0: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
2: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
3: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น 1, 2, 3, 4, 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาเคยคิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอาลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
2: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆเลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่สองไร่นะเนี่ย

0: ่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะ

ปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงตรงนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะลง

กากหมูเนี่ยนะคะทานกับอะไรก็อร่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ได้ในน้ำพริกทุกเมนูป้าก็เลยคิดว่าน้ำพริกพริกไทยอ่อนซึ่งเป็นน้ำพริกที่เป็นการผัดพอมาผัดกับกากหมูแล้วเนี่ยมันจะทำให้ได้ริมรสความอร่อยของกากหมูที่ไปกับน้ำพริกเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: คนส่วนใหญ่คิดนะคะว่าภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากจนทำให้หลายๆคนไม่ใส่ใจหรือไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการบริหารจัดการภาษีให้ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งถ้าเราลองศึกษาและทำความเข้าใจก็จะพบว่าเรื่องของการวางแผนภาษีนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะมีภาษีฝรั่งเคยเสียดสีเรื่องภาษีไว้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตมีอยู่2เรื่องค่ะ1คือภาษีและ2คือเรื่องของความตายนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเปรียบเทียบภาษีและความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตนะคะเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาต้องเสียภาษีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเราทุกคนเกิดมาก็ต้องถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะแต่เรื่องของภาษีบริหารจัดการได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีวิธีการจัดการภาษี2แบบค่ะ1ก็คือเสียมันไปนะคะ2ก็คือทวงมันคืนซึ่งหลักการทวงคืนภาษีนั้นก็ทำได้หลายรูปแบบ1ในนั้นนะคะก็คือการใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแบบถูกต้องในตลาดเงินตลาดทุนก็มีเครื่องมืออย่าง LTF และ IMF นะคะวันนี้เราเลยอยากชวนคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เขาใช้สิทธิประโยชน์ด้านนี้อย่างน่าสนใจไปฟังเคล็ดลับของเขาพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับบล็อกเกอร์ชื่อดังด้านไอทีนะคะถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนเขาน่าจะรู้จักกันดีกับคาโจชินะคะหรือว่าคุณขจรเจรไนพาณิชย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าที่การงานของเขาแต่เป็นเรื่องของเงินภาษีด้วยนะคะเพราะว่าพอมีรายได้เยอะมียอดฟอลโล่เนี่ย 300,000 กว่าคนนะคะก็เลยทำให้มีรายได้เพิ่มมีภาษีตามมาด้วยนะคะแล้วเขาบริหารจัดการอย่างไรพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะกับคุณเอ็มค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีคร
0: ับ ค่ะหลายคนเนี่ยถ้าอยู่ในวงการไอทีน่าจะ รู้จักคุณเอ็มดีเห็นหน้าค่าตาคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนในแวดวงการเงินในช่อง Money Channel อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ต้องให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่า

0: ช่วงหลังเนี่ยมีคนเริ่มติดตามในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลยลาออกจากงานประจำมาทำเป็นฟรีแลนซ์ครับก็เป็นบล็อกเกอร์ด้านไอทีแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับทำเว็บไซต์ด้วยชื่อเว็บ macthai.com
1: ถึงออกมาทำฟรีแลนซ์นะคะเรารู้สึกว่าท้าทายกว่านะคะหรือว่ามีความน่าสนใจกว่ายังไงบ้าง
0: มีอยู่2 อย่างครับอย่างแรกคือก็ฟรีแลนซ์มันเป็นงานอิสระเนาะก็มีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าเดิม
1: ครับ
0: อีกส่วนนึงก็คือมันมีโอกาสที่เราจะทำรายได้มากกว่างานประจำเรามีงานประจำเราก็จะรู้ว่าเท่านี
1: ้
0: ปีนี้เราก็จะมีรายได้อยู่ที่เท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: แต่ว่าการทำเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้มากกว่
1: า
0: จะน้อยกว่าความยากของการเป็นฟรีแลนซ์ก็คือการบังคับตัวเองครับคือเราเหมือนกับเป็นเจ้านายของตัวเองตื่นเช้ามาถ้าเราไม่ทำงานก็คือก็ได้ไม่มีใครบอกว่าทั้งเดือนก็อาจจะนอนไปเที่ยวชิวๆก็ได้ไม่มีใครว่า
1: ใช้ตังค์ไปเลยอย่าง
0: นี้แต่ว่าพอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันทุกอย่างเรากำหนดไม่ได้เลยครับ
1: คือ
0: สมมติเรายังเคยยังเดือนสัก 10,000 บาทแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อเงินเดือนนี้เราใช้ 15,000 บาทอาจจะเก็บ 5,000 บาทแต่พอเป็นฟรีแลนซ์เราไม่รู้เลยว่าเดือนนี้จะมีกี่บาทเดือนหน้าจะมากี่บาทนะครับทุกอย่างก็จะต้องเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วก
1: ็
0: แต่มันก็สนุกดีการเป็นฟรีแลนซ์มันก็ท้าทายแล้วก็ผมว่าหลายคนอาจจะถ้ามาลองเป็นฟรีแลนซ์ก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ
1: อาจจะติดใจก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ต้องมาลองก่อนนะคะแล้วเวลาเราเขียนบล็อกเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างรายได้ของเราเนี่ยมาจากแบนเนอร์มาจากเขาจ้างเขียนหรือว่าเป็นตัวคอนเทนต์ยังไงบ้างคะ
0: ครับรายได้ของบล็อกเกอร์โดยหลักก็จะมาจาก1ก็คือแบนเนอร์นะครับโฆษณาในเว็บอย่างที่2ก็คือเป็นเรียกว่าแอดเวอร์ทิเรียลคือทำคอนเทนต์ที่ช่วยในการตลาดของสินค้าลูกค้าแต่ว่ามันก็จะมีรายได้อื่นๆเช่นไปออกอีเวนต์หรือว่าบางครั้งเราก็มีงานเขียนไปลงนิตยสารครับอย่างผมเขียนอยู่นิตยสาร3ฉบับ
1: ค
0: ือรายได้ก็จะมาจากหลายทางนะครับแล้วก็ในการจัดการก็จะยากขึ้นกว่าปกตินิด
1: ยากยังไงคะในการจัดการ
0: คือหลายคนมีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บรายได้หรือว่าการส่งภาษีเหมือนกันครับเนี่ยเพิ่งโดนสัมภาระเรียกไปคุยครับว
1: ่
0: าต้องเสียภาษีย้อนหลังเพราะว่าเรายื่นไม่ครบกับที่สัมภาระเห็นนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทุจริตอะไรครับว่ามันบางครั้งมันก็เยอะจริงๆจนเราแบบเราจัดการได้ไม่ครบนะครับปีนึงมีร้อยกว่าใบครับบางทีมันก็ถ้าหลุดไปสักใบสองใบก็ผิดพลาดแล้ว
1: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือว่าเรื่องของความท้าทายในเนื้องานเท่านั้นแต่เรื่องของภาษีฟรีแลนซ์สมัยนี้เองก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าคุณเอ็มเจอมากับตัวแล้วนะคะแต่มาพูดถึงเรื่องของการบริหารภาษีดีกว่าย้อนกลับไปตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราเสียภาษีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจัดการมันยังไงคะ
0: สมัยเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เสียภาษีอยู่ประมาณ4หลักนะครับ4-5หลักแล้วก็วิธีจัด การก็ง่ายมากครับเพราะว่าในการเดือนทางบริษัทเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรามีฐานภาษีอยู่เท่าไหร่นะครับสมมติ100นึงเค้าก็หักภาษีไปว่าเหลือมาให้เราสัก85นะครับเพราะงั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีการหักภาษีไปล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับ
1: คือบริหารจัดการให้เราไปเลยจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มทีหลัง
0: ครับพอสิ้นปีเราก็ยื่นแบบภาษีแล้วก็ขอคืนภาษีโปรเซสง่ายมากเลยครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาในการทําภาษีมาก่อนเลยแต่พอมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอย่างที่อธิบายว่ามันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะแล้วบางครั้งงานไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็มีภาษีเริ่มจากการเรื่องภาษีเยอะๆเนี่ยช่วงปีคล้ายๆของการทำงานนะครับก็มีหลายอย่างที่ทำก็คือเริ่มจากซื้อ LTF ครับซื้อกองทุนแล้วก็ซื้อประกันชีวิตครับแล้วก็มีโพรเวนต์ฟันนะครับก็พยายามให้หักภาษีให้ได้มากที่สุด
1: จะได้มาลดหย่อนได้เต็มสิทธิ์นะคะก็แปลว่าเราใช้ LTF มาตั้งแต่ช่วงที่เราทำงานประจำแล้วแล้วก็มีประกันชีวิตด้วยนะคะทำไมถึงเลือก2เครื่องมือนี้ในการลดหย่อนภาษีนะคะ
0: อย่างนึงคือประกันชีวิตเนี่ยเหมือนเราฝากเงินนะครับแต่ว่าเราเอาออกมาไม่ได้
1: ใช่ยาวเลย
0: ยาวเลยแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นส่วนประกันว่าเฮ้ยพอเราเกษียณไปนะหรือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันยังมีเงินก้อนนึงอยู่มันช่วยเราได
1: ้
0: คือเป็นไอ้ฝีดเรื่องของการรักษาพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมว่าคือผมไม่ค่อยมีวินัยในการเก็บตังค์เท่าไหร
1: ่ผู้ชายด้วยเนาะเห็นอะไรก็แบบอยากใช้แล้วพออยู่ในโลกไอทีเนี่ยของก็มาเร็วแล้วก็แพงด้วย
0: ใช่แป๊บนึงว่ามี iPhone มาเอ้ย Apple Watch มาเงินที่เคยเก็บสมมติเก็บเดือนละ10บาท10บาท10บาทพอเก็บไปสัก5-6เดือนอ่ะมือถือพังเอาเงินไปซื้อของอีกแล้วก็ทำให้มีปัญหาเก็บตังค์ไม่ได
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นการเก็บเงินที่เราไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้เลยอย่างเช่น LTF ก็งอ5ปีครับประกันชีวิตก็งออีกหลาย10ปีกว่าใช้ได้ก็เป็นวิธีเก็บที่น่าจะง่ายที่ก็เข้าใจง่ายนะครับ
1: ก็ล็อกไว้เลย
0: ครับอีกอย่างนึงคือมันหักภาษีได
1: ้ก็คือ ใช้ตามลักษณะการเก็บเงินของเราที่เก็บเองไม่ค่อยได้ก็เลยต้องไปหาวิธีเก็บอย่างอื่นก
0: ็
1: คือผ่านการลงทุนใน LTF นะคะหรือว่าผ่านการซื้อประกันผู้ชายหลายคนเนี่ยน่าจะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะคะหรือว่าให้ผู้หญิง

0: ใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็จริงจังก็คือพอเห็นภาษีที่บวมขึ้นมาอย่างแบบมหาศาลเลยถ้าเทียบกับตอนทำงานประจำเยอะขึ้นแค่ไหนคะ
1: รายได้พอมากขึ้นนะครับรัฐบาลก็จะเก็บภาษีมากขึ้น 10% 15%
0: 20% ตามขั้นบันไดเลย
1: ตามขั้นบันไดทีนี้พอเรารายได้ถึงระดับที่มันไม่เคยได้ระดับภาษีขนาดนี้มาก่อนเนี่ยมันโดนหักเยอะพอโดนหักเยอะปุ๊บเราก็ไม่เคยต้องจ่ายภาษีเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ปกติอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะหักไปเลยสมมติหัก 15% พอเขารู้ว่าสิ้นปีเรามีรายได้เท่าไหร่แต่พอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเขาหักแค่ 3%
0: หน้าที่จ่ายเท่านั้นเอง
1: หน้าที่จ่าย 3% 3% พอเราโดนภาษีแบบสมมติโดน15โดน20เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมีเงินก้อนใหญ่มากๆในการสิ้นปีเพื่อจ่ายภาษีนะคร
0: ับ
1: ทำให้ต้องมีผมก็ใช้วิธีการคือปีแรกนี่เจอปัญหามากเพราะว่าไม่รู้ไม่มีวิธีจัดการเงิน
0: ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
1: ใช่ครับก็เอาเงินเก็บนี่แหละก็ไปจ่ายภาษีนะครับแล้วก็เจ็บตัวเยอะพอสมควรพอมาช่วงปีหลังก็เริ่มมีหลายคนแนะนำวิธีนะครับเช่นทำบัญชี2บัญชีนะครับอีกบัญชีนึงคือเป็นออโต้เลยสมมติได้เงินมาเราตั้งออโต้เลยว่าหัก
0: ไปซื้อ LTF
1: ใช่ไปอีกบัญชีนึงแล้วบัญชีนี้เอาไปซื้อ LPF ไปซื้อประกันไปซื้ออย่างอื่นนะครับก็หักไปเรื่อยหักไปเรื่อยนะครับก็จะว่าไปก็คล้ายๆกับพนักงานเงินเดือนนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำเองแล้วก็คืออย่างนี้มันมีเครื่องมือเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีของธนาคารเนี่ยก็สามารถตั้งออโต้ได
0: ้
1: นะครับหรือว่า
0: อัตโนมัติ
1: ใช่ครับหรือว่าการซื้อกองทุนซื้อหุ้นซื้ออะไรพวกนี้ก็สามารถหักออโต้ได้เหมือนกันนะครับหักทุกเดือนเท่านี้เท่านี
0: ้
1: มันก็จะทำให้เรามีวินัยในการเก็บตังค์มากขึ
0: ้นค่ะก็ถือว่าเป็นการพลิกนะคะมุมสำหรับเรื่องของการบริหารภาษีเลยเพราะเดิมทีถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายคนประสบเหมือนกันก็คือพอถึงปลายปีนะคะใช้สิทธิ์ลดหย่อนโปะลงไปเนี่ยก็จะได้ภาษีคืนแต่พอมาเป็นฟรีแลนซ์กลับกันเลยค่ะเพราะว่าทางด้านขององค์กรไม่มีนะคะไม่มีใครมาหักภาษีให้เราก่อนดังนั้นภาษีที่ต้องจ่ายเลยต้องควักกระเป๋าจ่ายไปคือจากได้คืนก็กลายเป็นต้องจ่ายไปนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณเอ็มเนี่ยบริหารจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าหลักการเลือกนะคะสำหรับ LTF จะเป็นยังไงประกันชีวิตนะคะรวมถึงเรื่องของ RMF ที่มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณเอ็มต่อในช่วงหน้าค่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกลกลับมาคุยต่อเลยนะคะกับคุณเอ็มนะคะบล็อกเกอร์ค่ะโจชินะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนเรื่องไอทีรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องไอทีค่ะมาคุยเรื่องของการบริหารภาษีนะคะเพราะว่าคุณเอ็มบอกไว
1: ้
0: ว่าพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์ได้3ปีก็ปีแรกเจอเลยเรื่องภาษีที่ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรนะคะ
1: คร
0: เราเลือกเครื่องมือยังไงบ้างที่จะใช้ในการบริหารตอนนั้นคะ
1: ครับตอนที่โดนภาษีมากๆเนี่ยก็พยายามดูนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างที่เราพอจะช่วยลดภาษีได้อีกนะครับก็ง่ายที่สุดที่ทุกคนแนะนำก็คือตัว LTF ครับเพราะเมื่อ3ปีแล้วก็ยังเป็นช่วงที่กำลังขาขึ้น
0: ค่ะ
1: ครับก็เราก็เลือก LTF จากการดูบกจ.ก่อนเนาะว่ามีที่ไหนก็ไปเดินที่งานมันนี่ Expo อะไรเงี้ยครับก็รับโบรชัวร์มาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาดูซึ่งทุกกองจริงก็จะบอกอยู่แล้วครับว่าฉันได้ปีนี้ปีที่แล้วฉันดีกว่านี
0: ้ยังไงบ้างผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างแน่ดี
1: ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างซึ่งเอาจริงๆคือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหุ้นครับแล้วก็ไม่เล่นหุ้นเราก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีเท่าไหร
0: ่
1: ก็ใช้วิธีการดูเฉพาะกองที่เขาเล่นหุ้นในตัวที่เรามั่นใจ
0: คือไปดูถึงไส้ในเลยว่าเขาซื้อหุ้นไหนในกองทุนนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับคือเป็นคนไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยอยากเสี่ยงมาก
0: เป็นคนกลัวความเสี่ยง
1: กลัวความเสี่ยงนะครับก็จะดูว่าคือพอรู้แหละอ๋อบริษัทนี้ใหญ่ครับหุ้นไม่ค่อยลงน
0: ะ
1: ก็จะเข้าไปดูแล้วก็อย่างถ้าเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมอย่างน้ำมันขึ้น
0: ครับ
1: ก็จะดูบจ.ที่เขามีหุ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันนะครับธนาคารขึ้นก็ดูว่ามีธนาคารเยอะหรืออย่างช่วงที่เขามีเรื่องประมูล3จง 3G เราก็กล่าวว่าหุ้นคือสื่อสารอาจจะลงนะก็อาจจะไม่ซื้อกองนั้นคือก็ดูไปละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการซื้อเนี่ยผมจะซื้อแบบแค่กองเดียวในปีนั้นครับเพราะว่าไม่อยากบริหารเยอะก็ดูลิมิตนะครับว่าโอเคใกล้ๆเท่านี้ซื้อใกล้เต็มที่เท่านี้เอาเทียบก็เลือกกองที่เรามั่นใจครับแล้วก็ซื้อไปกันที
0: ่ค่ะ
1: อันนี้คือวิธีดู LPF ของผม
0: ซึ่งก็เหมือนกับเราดูแมคโครเทรนด์ก่อนเนาะดูภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นยังไงใช่ไหมคะมาดูรายอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมไหนได้รับผลกระทบเชิงบวกและลบบ้างนะคะแล้วก็มาดูหุ้นรายตัวแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อหุ้นเองไม่ได้เป็นนักลงทุนหุ้นแต่ว่าวิธีการของคุณเอ็มก็ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปดูไส้ในของกองทุนจนสุดท้ายรู้ว่าเทรนด์แบบนี้นะคะกองทุนของบลจ.ไหนน่าจะตอบโจทย์แต่ก็ไม่ diversify มากนะคือไม่กระจายไปหลายกองทุนนะคะเพราะว่าเลือกกองทุนเดียวเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการนั่นคือในส่วนของ LTF ใช่ไหมคะแต่ LTF เนี่ยก็มีทั้งนโยบายแบบปันผลและไม่ปันผลเราเลือกแบบไหนเพราะอะไรคะ
1: เลือกแบบ

0: ไม่ปันผลจริงๆมีหลายกองที่มีปันผลแล้วก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของบางรายก็จะมีเรื่องค่าธรรมเนียมหรือบางรายก็จะมีเรื่องของการบริหารที่อาจจะไม่ได้ถูกใจมากนักแล้วก็จริงๆกองที่ไม่มีปันผลเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะกว่าครับแล้วก็เลือกได้ช้อยได้มากกว่าครับ
1: มาดูในเรื่องของประกันบ้างดีกว่าก็ใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันเลือกยังไงคะ
0: ประกันก็เลือกอยู่2แบบครับแบบแรกคือประกันชีวิตแบบระยะยาวครับก็ดูว่าคือจบที่อายุประมาณ 50-55 เลย
1: นะ
0: ครับแล้วก็การซื้อประกันอย่างแรกคือดูเรื่องสุขภาพนะครับว่าเขา cover เราถึงแค่ไหนนะครับเรามีโอกาสจะป่วยเป็นโรคอะไรพิเศษหรือเปล่า
1: คร
0: ับเริ่มจากไปตรวจร่างกายก่อนเลยครับแล้วก็ให้คุณหมอปรึกษาคุณหมอครับว่าประวัติที่ครอบครัวเป็นแบบนี้มีโอกาสเป็นโรคแบบนี้แบบนี
1: ้
0: ต้องซื้ออะไร cover ถ้าผมอายุ50ผมมีโอกาสเป็นอะไรบ้างงั้นการซื้อประกันก็คือต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะเห็นหลายคนในครับที่ซื้อประกันตอนหนุ่มๆพออายุมากปุ๊บเอ๊ะประกันฉันไม่ cover ตรงนี้นะ
1: คือไม่รู้
0: ก
1: ็
0: มีปัญหาครับก็คือบางครั้งเราต้องยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อให้มันรับความเสี่ยงมากขึ้น
1: ก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเหมือนกัน
0: ใน
1: ส่วนของประกันแล้วก็ LTF ด้วยแต่มีแพลนที่จะลงทุนผ่าน IMF ด้วยเหมือนกันยังไงคะ
0: iMEF นี่มองมาหลายปีครับเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อสักทีก็เหตุผลนึงคือเรามีประกันชีวิตอยู่แล้วมั้งแล้วเราก็มองว่าช่วงอายุเยอะก็พอมีรายได
1: ้คร
0: ับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆซื้อต่อให้ซื้อ LTF ซื้อประกันก็ยังไม่ cover กับภาษีอยู่ด
1: ี
0: นะครับก็เลยมองว่า IMF ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจครับซึ่งก็มีช้อยให้เลือกเยอะมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับต้องดูแมนเชสเตอร์แนลเยอะๆดูวิธีการซื้อให้ดีขึ้น
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะที่มีทักษะนะคะในที่ต่างกันอย่างคุณเองบอกว่าไม่ชอบความเสี่ยงแต่ถ้าดูเรื่องของวิธีการเลือกก็จะรู้เลยว่าละเอียดกว่าคนที่ชอบความเสี่ยงหลายคนเลยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูไลฟ์สไตล์แล้วนะคะดูเรื่องของสุขภาพนะคะรวมถึงดูเรื่องของพ่อแม่แล้วเนี่ยเราก็มีวิธีการบริหารประกันนะคะรวมถึงมีแนวโน้มจะซื้ออะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามีฐานภาษีที่สูงด้วยนะคะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคะถ้าใครอยากจะบริหารภาษีว่าบริหารภาษีแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะดีกว่าการที่เราเสียภาษีไปเฉยๆโดยไม่ลดหย่อนหรือเปล่า
0: ครับสำหรับท่านที่ชมอยู่นะครับก็หลายคนก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับก็คือหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีพอสมควรนะครับก็อยากให้บริหารให้ดีนะครับแล้วก็คือบางครั้งถ้าเราไม่เริ่มบริหารแต่วันนี้ก็พอมาบริหารตอนที่เราต้องเสียภาษีไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางมากมายเลยครับที่ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องภาษีได้มากขึ้นบางทีแชนแนลก็เป็นช่องหนึ่งครับฝากด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะแหมช่วยอวยพรกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการติดตามเรื่องการเงินนะคะแต่นอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีทั้ง LTF IMF แล้วก็ประกันแล้วนะคะก็มีวิธีการลดหย่อนรูปแบบอื่นด้วยคุณเอ็มเองได้ใช้รูปแบบต่างๆเหล่านี้บ้างไหมคะ
0: ก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แต่ละปีเนี่ยรัฐบาลก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีหลายอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่คือเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวแล้วบางครั้งเราก็พลาดไปแต่ที่ใช้อย่างปีล่าสุดก็จะมีเรื่องของการไปเที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเที่ยวก็มีหักลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งถ้าเราติดตามข่าวให้ดีเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับผมก็พอดีไม่ค่อยมีเวลาก็ให้ภรรยาที่เขาจะชอบเที่ยวอยู่แล้วเป็นคนซื้อแพ็กเกจเที่ยวประจำไปครับก็ช่วงนี้มันมีลดหย่อนนะช่วยลองดูให้หน่อยแล้วเขาก็จะจัดทริปที่มันลดหย่อนได้เยอะมากนะครับไปให้แล้วก็หรือว่าร้านอาหารที่เราไปทานก็จะแบบก็จะคอยถามว่าหักภาษีได้หรือเปล่ามันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าพอเอามาเข้าจริงๆพอมารวมจริงมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ก็มีก็อย่างเรื่องของผู้สูงอายุได้ครับแต่ต้องดูอายุของพ่อแม่ด้วยว่าถึงในเกณฑ์ที่สามารถลดหย่อนได้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็รายได้ไม่เกินตามเกณฑ์ด้วยนะคะ
0: ก็ส่วนตัวอีกก็เพิ่งมีลูกนะคร
1: ับ
0: ก
1: ็ใช้ลดหย่อนได้ด้วย
0: ครับยังไม่ศึกษาแต่ว่าก็สามารถใช้ลดหย่อนได้นะคร
1: ับ
0: แต่ว่าคุยกับสมัครก่อนเขาบอกว่าถ้าอยากลดได้เยอะก็มีลูกหลายคน
1: ใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้เขาโอเพนด้วยเขาอยากให้คนไทยมีลูกเยอะๆนะคะเพราะว่าสังคมเริ่มก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเลยอยากจะให้มีเด็กๆนะคะมาเป็นวัยแรงงานของชาติในอนาคตนะคะ
0: ตอนนี้มีคนเดียวครับ
1: ฮะงั้นเดี๋ยวต้องมีหลายคนถ้าจะได้สามารถลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะถ้าเรารู้ไว้ก็จะสามารถบริหารจัดการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเงินบริหารจัดการภาษีอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
2: เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการซื้อ RMF ซื้อ LTF มันจะช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีแต่ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่าคำว่า RMF กับ LTF เนี่ยซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราเองจะต้องประเมินให้ดีนะครับว่าไอ้เงินได้พึงประเมินของเราเนี่ยมัน

0: ือเท่าไหร่เพื่อที่เราจะไม่ได้ซื้อเกินกฎหมายครับว่า ARMF LTF ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีอย่างเช่นถ้าเงินได้พึงประเมินที่เราต้องเสียภาษีเนี่ยมีอยู่ที่1ล้านบาทเราจะซื้อ ARMF ได้ไม่เกิน 150,000 บาทหรือ LTF ก็เช่นกันได้ไม่เกิน 150,000 บาทแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเงินได้พึงประเมินแล้วเราซื้อเกินไปสิ่งที่เกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราซื้อเกินไปเมื่อไหร่นะครับจะเป็นโทษไม่เป็นคุณแล้วเพราะอะไรเพราะว่าส่วนที่ซื้อเกินนะครับกรมสรรพากรบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็น ARMF หรือ LTF ส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้กำไรที่ได้ต้องไปเสียภาษีไม่ว่าจะถือ ARMF LTF ส่วนที่ซื้อเกินนั้นซื้อเป็นถือไปนานเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องเสียภาษีการซื้อเกินเป็นโทษอย่าซื้อเกินหลักข้อแรกของ ARMF LTF เลยใช้ให้เต็มแม็กบนเงินได้พึงประเมินที่คำนวณอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้นเอาใจใส่กับเงินได้พึงประเมินหน่อยประเมินเลยนะครับว่าเงินได้พึงประเมินปีนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ซื้อแถวๆนั้นอย่าซื้อเกินซื้อน้อยกว่าหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่าซื้อเกินคำว่าเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจกันผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเงินเดือน1ล้านบาทเรามีดอกเบี้ยที่เสียภาษีหักหน้าที่จ่ายไปแล้ว 500,000 บาทคำถามเลยเงินได้พึงประเมินที่เราจะมาคำนวณในการซื้อ ARMF เนี่ยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนเท่านั้นหรือ 15% ของเงินเดือนล้านหนึ่งบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คำตอบเลยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คือเราสามารถซื้อ ARMF ได้ถึง 225,000 บาทเพราะฉะนั้นตอนที่เราคำนวณภาษีเพื่อเป็นฐานในการซื้อ ARMF ศึกษาให้ดีเลยนะเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีที่กรมสรรพากรอนุญาตให้เราสามารถไปคำนวณเป็นฐานในการซื้อ ARMF มีอะไรบ้างแต่ทีนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาอีกเหมือนกันคือธรรมดาดอกเบี้ยที่เราได้มา 500,000 บาทเนี่ยโดยทั่วไปเราจะไม่มารวมในพงด.ตอนยื่นภาษีแต่ถ้าเราอยากจะเอามาซื้อเป็นฐานในการซื้อ ARMF มันต้องมารวมทีนี้ถ้ามารวมมันก็จะทำให้ฐานรายได้เราเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเสียภาษีเยอะขึ้นทำยังไงดีที่รายได้ตอนยื่นพงด.เท่าเดิมแต่เราสามารถซื้อ ARMF ได้เพิ่มขึ้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับให้ไปยื่นภาษีด้วยกระดาษที่สำนักงานเขตกรมสรรพากรเราเขียนตอนกอบพงดเลยเรามีเงินเดือนอยู่แค่ล้านเดียวแต่เราแนบหลักฐานว่าเรามีดอกเบี้ยอีก 500,000 เพราะฉะนั้นการซื้อ ARMF เราคำนวณบนฐาน2ตัวคือ1ล้านของเงินเดือนบวกกับ 500,000 ของดอกเบี้ยถ้าทำอย่างนี้นะครับเราจะหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนของ ARMF ได้เยอะขึ้นทีนี้ถัดมาต่อนะครับการบริหารรายรับรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการซื้อ ARMFหรือการซื้อ LTF จริงๆสำหรับผมมองเนี่ยผมมองภาษีคือผลพลอยได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้มากกว่าภาษีเลยก็คือผลตอบแทนของเงินออมที่มันมากขึ้นเรื่อยๆที่เมื่อมันมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับการวางแผนการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนอยากจะซื้อ ARMF อยากจะซื้อ LTF ตอนช่วงที่มันถูกที่สุดแต่บอกได้เลยนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าตอนไหนถูกที่สุดที่เมื่อเราไม่รู้ว่าตอนไหนเราถูกที่สุดผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ให้แบ่งเงิน2ก้อนก้อนหนึ่งเราจะเก็บไว้เพื่อรอจังหวะที่ตลาดหุ้นหรืออะไรที่เราลงทุนจะซื้อเนี่ยมันราคาถูกมากๆแล้วเราซื้อตอนนั้นกับอีกก้อนหนึ่งเราแบ่งซื้อทุกๆเดือนเลยเป็นงวดๆอันนี้เขาเรียกว่าดอลลาร์คอสอเวอเรจคือการกระจายเงินลงทุนตามช่วงระยะของเวลาเพราะถ้าเรากระจายอย่างนี้นะครับไม่ว่าหุ้นแพงไม่ว่าหุ้นถูกหรือภาวะตลาดดีหรือภาวะตลาดแย่เรากระจายการลงทุนหมดจากการพิสูจน์มานะครับการกระจายลงทุนอย่างนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนของเงินลงทุนและเมื่อมันลดต้นทุนของเงินลงทุนแล้วมันก็สร้างผลตอบแทนของเราให้มากยิ่งขึ้นแต่นี่เราจะทำอย่างนั้นได้ไงถ้าเราจะซื้อ ARMF LTF ทุกๆเดือนเท่าๆกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำมากๆเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายของเราให้มันเหมาะสมคือให้เรามีเงินออมที่เหลือพอที่จะออมที่จะอย่างผมเองผมขอแนะนำวิธีที่ผมทำส่วนตัวผมจะซื้อ ARMF LTF นะครับด้วยบัตรเครดิตที่เมื่อซื้อด้วยบัตรเครดิตเนี่ยบัตรเครดิตที่ผมใช้เนี่ยจะปิดรอบบัญชีเนี่ยนะครับทุกวันที่15ของเดือนจ่ายเงินวันที่30ของเดือนผมก็จะหักบัญชีซื้อ ARMF LTF วันที่16ของเดือนเพื่ออะไรเพื่อเมื่อผมซื้อวันที่16กว่าผมจะชำระเงินคืนให้กับแบงก์ก็คืออีก1เดือนครึ่งข้างหน้าเท่ากับผมยืมเงินแบงก์มาลงทุนใน ARMF LTF เดือนครึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในช่วงนั้นล่ะผมก็ค่อยๆเก็บเงินเพื่อไปรอจ่ายให้แบงก์ตอนเดือนหน้าการบริหารอย่างนี้นะครับเราก็สามารถบริหารทางด้านของรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้เราได้ดีขณะเดียวกันเรายังได้กำไรดอกเบี้ยจากแบงก์อีกต่างหากเพราะเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แบงก์เลยแต่เราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนครับ
1: เห็นไหมคะว่าหลักคิดและแนวทางในการบริหารภาษีนั้นง่ายนิดเดียวเองนะคะเพียงแค่เรารู้จักวางแผนและมีวินัยทางการ

การลงทุนค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.zor.th/education ค่ะส่วนนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับ
3: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย์

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ชนิดนั้นๆ นะคะแต่เฉพาะเทปนี้เท่านั้นนะคะที่เราจะนำเสนอความตื่นเต้นและความน่าสงสารของสัตว์ที่เราจะพาไปดูค่ะ
1: ที่น้องๆและท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยเห็นตามหน้าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์มาแล้วซึ่งวันนี้นะครับผมน้องคนดีจะพาไปดูว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงมีความน่าสงสารยังไง
2: และอย่างหนึ่งก็คือที่พิเศษที่สุดเลยค่ะ
1: ค
2: ุณหมออ้อยและหนูจะพาทุกท่านนะคะไปตามติดกับการทำงานของสัตวแพทย์สัตว์ป่าค่ะ
1: น่าตื่นเต้นแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนี่คุณหมอปอน
3: สวัสดีค่ะ
2: ปังปอน
1: ปอนปอน
3: ปอนเฉยๆค่ะ
2: เฉย
1: ๆคุณหมอปอนทำอะไรอยู่ครับ
3: ก็วันนี้ค่ะมาดูตรวจสุขภาพให้กวางเขาอะค่ะก็ดูว่าลำตัวมีแผลหรือว่ามีอะไรความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเลยค่ะ
2: คุณหมอต้องคอยดูสัตว์อื่นๆเหรอคะ
3: ค่ะก็ที่สวนสัตว์นี่ก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดไม่ใช่แค่กวางอย่างเดียวเวลาที่คุณหมอค่ะคุณหมอก็จะต้องดูสัตว์ตัวอื่นๆด้วยว่าเขามีสุขภาพเป็นปกติไหมการจัดการเป็นยังไงหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็อย่างเช่นพวกชะนีพวกลิงแล้วก็หมีควายแล้วก็จิ้งจอกทีนี้เนี่ยเวลาเข้ามาก็จะต้องสแกนดูว่าเขาเป็นหรือเปล่าป่วยไหมหรือว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือเปล่าเพื่อเราป้องกันว่าเวลาที่คนมาเที่ยวเราจะได้ไม่ติดโรคจากเขา
1: อันนี้เต่าอะไร
2: อันนี้เต่าน้ำ
1: เต่าน้ำใช่คือตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเต่าตัวนี้คนไทยเรียกเขาว่าเต่าญี่ปุ่น
2: ญี่ป
1: ุ่
2: น
1: แต่จริงๆแล้วไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะนี่มาจากประเทศอเมริกาถิ่นกำเนิดเขาอยู่ที่อเมริกาแต่คนเรียกว่าเต่าญี่ปุ่นเพราะว่าตัวเขาเล็กๆไงตอนมาแบบเต่าแคะเลยเรียกเต่าญี่ปุ่นไม่โตละแต่จริงๆแล้วมันโตนี่ยังไม่โตเลยแล้วก็อีกจริงๆอีกชื่อนึงก็เรียกว่าเต่าแก้มแดง
2: อ๋อแก้ม
1: เห็นไหมแก้มสีแดงเต่าแก้มแดงเต่าญี่ปุ่นนะครับ
3: นี่เต่าอะไรเอ่ย
2: เต่าเหลือง
3: ใช่เก่งจังเลย
1: ทำไมถึงเต่าเหลืองอ่ะเพราะสีเหลืองใช่ไหม
2: เพราะมันสีเหลือง
1: เก่งมากเลย
3: ใช่แล้วเต่าเหลือง
1: เห็นไหมดูมือเท้าเนี่ยมันจะเป็นเท้าที่แบบถ้าเป็นเต่าบกเท้าจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเต่าเพื่อเต่าน้ำหรืออะไรเงี้ยฝ่าเท้าจะเป็นมีพังผืด
3: ทีนี้ตัวที่เราจะพาไปดูต่อไปจะเป็นสัตว์สีขาให้น้องคนดีทายดีกว่า
2: สี
3: ดำ
1: สีดำ
3: ขนยาวๆหน่อย
1: แพะ
3: อุ้ย
1: ภูเขา
3: แพะภูเขาไม่ดำนะคะ
1: ไม่ดำ
3: เอ้ยดำเป็นบางตัวอะไรดี
1: เลี้ยงผา
3: ไม่ใช่จมูกยาวๆรู้ไหม
1: ช้างเลยจมูกยาว
3: หมออ้อยไม่เก่งเลยอะ
2: หนูรู้ละ
1: อะไรคะ
2: หมู
3: เก่งมากหมูป่าเนี่ยมักจะเป็นสัตว์ที่คนทั่วไปมักจะนำมาเลี้ยงบางทีเนี่ยเขาจะโดนหลอกขายมาคนขายเนี่ยจะบอกว่าเป็นหมูแคะเพราะตอนเด็กๆเนี่ยจะน่ารักเขาจะมีลายเหมือนเป็นแตงไทยพอโตขึ้นมาไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บพอตอนโตขึ้นหมูป่าเขาจะมีนิสัยดุกว่าหมู่บ้านค่ะคนก็จะเอามา
1: บริจาค
3: ใช่บริจาคให้กับสวนสัตว์มั่งหรือว่าเอาไปปล่อยบ้างอะไรเงี้ยค่ะนี่ไง
1: สัตว์สีขาที่หมอปอนบอกโอ้โห
2: หมูป่าม
3: ีย
1: าหมอปอนเตรียมอะไรบ้างเนี่ย
3: อ๋อมียาถ่ายพยาธิยาบำรุงค่ะแล้วก็เจาะเลือดโอเคเดี๋ยวเราย้ายของไปไว้ตรงนู้นกันนอกจากที่จะมีอุปกรณ์กับยาแล้วเนี่ยหมอยังจะต้องมีทีมงานด้วยเพราะว่าหมูป่าเนี่ยไม่ใช่จับง่ายๆเหมือนสุนัขกับแมวนะคะที่แบบว่าวิ่งไปคว้าได้เลยเดี๋ยวลองดูกันว่าพี่เขาจะจับยังไงตอนนี้น่าจะกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาตัวไหนก่อนดีบางทีเขาก็จะเลือกจากตัวง่ายๆก่อน
1: ค่อยๆไล่ไปทีละ
3: ใช่แล้วก็ไล่ไปทีละตัวทีละตัว
1: จับตัวยากก่อนเดี๋ยวจะหมดแรงก่อนใช่ไหม
3: ใช่เดี๋ยวจับตัวยากก่อนน้องคนนี้อยากจับไหมคะ
1: ไหวไหม
3: ไหวไหมงั้นเดี๋ยวดูพี่เขาก่อน
2: พี่เขาเริ่ม
3: พี่เขาเริ่มแล้วค่ะคือหมูป่าแล้วเนี่ยค่ะเขามีความดุร้ายกว่าหมู่บ้านโดยเฉพาะถ้าในตัวผู้เนี่ยเขาจะมีเขี้ยว

0: ข้างล่างขึ้นมาถ้าสมมติว่าเขากลัวหรือโกรธเขาอาจจะสู้โดยการเอาเขี้ยวนะคะงัดก็ได้ทีนี้ในการจับจะจับยากกว่าหมู่บ้านนิดนึงแต่ทีนี้รู้ไหมว่าทำไมถึงต้องทำ
1: ทำไมครับ
0: ทำการตรวจสุขภาพในหมูป่าจริงๆแล้วหมูป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนทายาทมากทนต่อโรคแต่ว่าทีนี้เนี่ยความทนของเขาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาปลอดภัยตัวเดียวแล้วตัวอื่นไม่ปลอดภัยคือหมูป่าเนี่ยค่อนข้างเป็นสัตว์ที่บางทีเนี่ยเขาจะเป็นแหล่งรังโรคก็คือตัวเขาเองเนี่ยมีเชื้อแต่ว่าอาจจะแสดงอาการน้อยๆหรือไม่แสดงอาการก็ได้ตัวอย่างเช่นที่เราคุ้นๆกันพวกไข้หวัดนกที่เขารับเชื้อเข้ามาแล้วเชื้อเนี่ยเปลี่ยนพัฒนาตัวเองแล้วก็ติดไปสู่คนได้เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจสุขภาพดีๆหรือว่าดูแลสุขภาพเขาเงี้ยก็โอเคก็ไม่น่าจะเป็นอะไรซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องตรวจสุขภาพซึ่งอันเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุของการแพร่โรคไปสู่คนได้ค่ะ
1: ไปสู่คนไปสู่หมู่บ้าน
0: ใช่หมู่บ้าน
1: สู่สัตว์เลี้ยงอื่น
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คือพูดง่ายๆหมูป่าเนี่ยเป็นตัวที่แข็งแรงเขาเลยเก็บโรคได้เยอะไม่โดยที่ไม่แสดงอาการคราวนี้เราก็นึกว่าเขาแข็งแรงดีอยู
0: ่ใช่
1: แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงก็ได้
0: ใช่ค่ะไปดูกันทีนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศของการทำงานในสวนสัตว
1: ์
0: ซึ่งสวนสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นการนำสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าจริงๆมาเลี้ยงอยู่ในกรงเลี้ยงค่ะโดยที่เราจะต้องมีการจัดการให้กับเหมือนธรรมชาติที่สุดทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็อาหารทีนี้สัตวแพทย์แล้วก็คนดูแลเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเกิดโรคหรือว่าบางทีถ้าไม่เหมาะสมกับธรรมชาติเขาจริงๆเขาอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งสวนสัตว์มีประโยชน์ไหมถามว่ามีไหมมีมากเพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะของคนทั่วๆไปก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังจะเป็นแหล่งที่ใช้เพาะเลี้ยงหรือว่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าให้ดำรงสายพันธุ์อยู่ด้วยเพราะอย่างถ้าสมมติว่ามีสัตว์ป่าอยู่ในป่าอย่างเดียวน้องคนดีก็จะไม่รู้เลยว่าหมูป่าเขาเป็นยังไงเวลาเราจับยังไงใช่ค่ะ
1: เป็นไง
0: ทีนี้เป็นที่ที่ทำงานที่หมอปอนทำอีกที่นึงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยหมอจะพาน้องคนดีเข้าไปดูข้างในเนี่ยมีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดนะคะก่อนอื่นขอแนะนำก่อนที่นี่เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือชื่อว่าศูนย์แรกรับฟื้นฟูกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่นค่ะซึ่งที่นี่จะเป็นของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกันกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะในการรับสัตว์ป่าของกลางที่เวลาคนลักลอบค้าขายเนี่ยแล้วเขาจะส่งมาให้กรมอุทยานแล้วกรมอุทยานอาจจะส่งมาพักฟื้นที่นี่เพื่อดำเนินการต่อไป
2: ค่ะข้างในมีสัตว์อะไรบ้างคะ
0: มีเยอะมากค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดู
2: ถึงแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะประตูก็จะต้องเปิดแล้วต้องปิดทุกครั้งนะคะต้องการป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะน้องคนนี้ต้องจุ่มเท้าก่อนในนี้จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน
2: หนูจุ่มกันนะ
0: ใช่ค่ะพอรองเท้าน้องคนนี้ไปข้างนอกมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเข้ามาในนี้ก็ต้องจุ่มเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
1: อันนี้ก็เป็นโรงเรือนพักที่พักสัตว
0: ์นะฮะใช่ค่ะถ้าเราเห็นจะเป็นกรง2ชั้น
1: ครับ
0: เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หลุด
1: โอเค
0: ค่ะชั้นแรกไปค่ะในห้องก็จะมีถ้าดูจะมีต้องมีร่องน้ำเพ
1: ื
0: ่อระบายทำความสะอาดเวลาที่จัดการนะคะพี่ๆเขาจะต้องทำความสะอาดทุกวันวันละอย่างน้อยวันละ1ครั้งตอนเช้า
2: น่ารัก
0: ใช่ตัวแรกนี้คือเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยลักษณะเขาจะอยู่ในป่าธรรมชาติเมืองไทยยังมีนะคะแต่ว่าเห็นกองไม้ไหมคะปกติแล้วเขาจะชอบอยู่ในโพรงหรือว่าใน
1: พุ่ม
0: ใช่ในพุ่มไม้จะชอบซ่อนตัวจะกลัวจากคนเพราะฉะนั้นในการที่เราเอามาเลี้ยงในห้องเนี้ยถ้าเราเปิดไม่มีอะไรให้เขาซ่อนตัวเลยเขาจะฉันก็ต้องมีโพรงไม้ให้เขาซ่อนตัว
2: แล้วทำไมมันมาอยู่ที่นี่ได้คะ
0: ก็คืออันนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยมีคนเลี้ยงไว
2: ้ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากการจัดการอาหารที่ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นสุนัขก็เริ่มป่วย เดินไม่ได้เลยทั้ง3ตัวคือเดินไม่ได้เลยกระดูกกระเดี่ยวหักหมดกระดูกอ่อนเนี่ยค่ะเขาก็เลยนำมารักษาพอรักษาแล้วเขากลับไปไม่หายเขาก็เลยเอามาให้เหมือนกับว่ามาให้เรารักษาเองนี่ค่ะ
2: อุ๊ยโอ้น่ารักน่ารัก
0: จิ้งจอกตัวนี้นะคะน้องคนดีเกิดเนื่องจากว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปเก็บมาจากในป่าแล้วก็มาเลี้ยงจนกลายเป็นหมาที่เชื่องมากแล้วจนวันหนึ่งเขาก็ไม่อยากเลี้ยงขึ้นมาดื้อเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปมอบให้ที่กรมอุทยานค่ะแต่ว่าสุนัขที่เชื่องแล้วจิ้งจอกที่เชื่องแล้วแล้วยังเด็กตัวเด็กมากๆไปปล่อยในธรรมชาติย่อมทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยตอนแรกคุณหมอก็ไว้ในกรงค่ะปรากฏว่าเริ่มมีแผลตามเท้าตอนแรกก็หาสาเหตุเอ๊ะเป็นเพราะอะไรปรากฏว่าเป็นเพราะว่าเขาแพ้โลหะแพ้กรงแพ้โลหะก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ในห้องปูนซึ่งจริงๆแล้วชีวิตน่าสงสารมากถ้าสมมติว่าเขาคนแรกที่นำออกมาจากป่าไม่เอามาเลี้ยงนะคะน้องคนดีเขาก็จะอยู่ในป่าซึ่งในป่าไม่มีโลหะถูกไหมคะก็ไม่มีอะไรให้เขาแพ้ก็จะเป็นดินเป็นต้นไม้เป็นใบไม้เขาก็จะไม่แพ้แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่กับแม่ของเขาด้วย
1: แล้วปลอกคอกันเลียเนี่ยใส่เพราะว่าเขาเลียตัวเองเหรอเขา
0: ก็คือพอเป็นแผลค่ะเขาก็เลียตัวเองเลยพอมีแผลปกติของสัตว์อะค่ะพอมีแผลเขาก็จะเลียก็เลยต้องใส่ปลอกคอกันเลียด้วย
1: เห็นไหมแทนที่เขาจะได้อยู่ในป่ากลับต้องมาอยู่ในห้องเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ควรออกมาเลี้ยงนะแล้วก็น้องคนดีรู้ไหมครับว่าโดยปกติแล้วสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเขาไม่ได้เชื่องอย่างนี้หรอกนะ
2: ดุร้ายมาก
1: ดุแล้วก็เก็บตัวมาก
0: ใช่ค่ะเหมือน
1: ไม่แน่นะตัวนี้โตไปอาจจะดุร้ายขึ้นมาก็ได้ตอนนี้อาจจะดูเชื่องแต่สัญชาตญาณสัตว์ป่าเนี่ยเราไม่ควรจะไว้ใจเขาเลย
0: อันนี้เรียกว่าแมวดาวค่ะแมวดาวเนี่ยถ้าดูจากภายนอกหน้าคล้ายๆแมวบ้านไหมคะ
2: หน้าคล้ายๆ
0: หน้าคล้ายๆแมวบ้านแต่ว่าเขาจะมีลายเป็นจุด
2: ๆเขาปีนต้นไม้เหรอคะ
0: ไม่เหมือนแมวบ้านใช่เขาจะชอบปีนต้นไม้ด้วย
3: ค่ะบางทีก็ชอบอยู่ในกล่อง
0: ใช่อยู่ในโพรงจะเห็นว่าจะทำกล่องไว้ให้เพราะว่าเขาจะชอบอยู่ในกล่องถ้าเราไม่มีกล่องให้เห็นไหมคะอย่างเมื่อกี้จะชอบอยู่ในโพรงไม้เป็นพุ่งๆแต่อันนี้จะชอบอยู่ในกล่องแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงเป็นแมวดาวที่ถูกรถเหยียบมาแต่ว่าเป็นแมวดาวป่าแท้ๆเลยคือออกมาจากป่าเลยทีนี้เนี่ยมีคนที่เข้าไปอะค่ะเขาเอารถเหยียบเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเขาก็จับออกมาให้เรารักษาหลังจากรักษาเนี่ยพบว่าเขาเดินได้แต่ว่าไม่ค่อยเป็นปกติ 100% ทีนี้เราก็เลยกลัวว่าถ้าเราปล่อยออกไปแล้วเนี่ยค่ะ
3: ใช่อาหารไม่ได้กินไม่ได้ก็จะเสียชีวิตได
0: ้ก็จะเสียชีวิต
1: ได้กินเลยไหม
0: ได้กินไหมคะ
1: ได้กินเลยไหมนี่เป็นกลิ่นสาบของเสือ
0: ใช่ค่ะ
2: กลิ่นสุดยอดเลย
1: สุดยอดไหม
0: สุดยอดไหมอ่ะทีนี้มาลองดมอีกกลิ่นนึง
3: นี่
0: ได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นหอมๆไหม
2: หอมอ่ะ
0: ตัวนี้เขาเรียกว่าหมีขอ
3: หมีขอ
0: ค่ะหมีขอเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์กลุ่มหมีนะคะเพราะฉะนั้นคนบางคนจะสับสนหลายๆคนจะสับสนว่าเขาคือหมีหรือเปล่าจริงๆคือไม่ใช่เนาะ
3: อ
0: ี
3: กชื่อนึงชื่อว่าบินตุรง
0: ใช่
3: บินตุรงบินตุรง
0: ข้อเด่นของหมีขออีกอย่างนึงคนนี้เห็นหางเขาไหมคะเขาสามารถใช้หางเนี่ยในการเกาะจับสิ่งต่างๆได้ดีคล้ายกับมือเลยทีเดียวบางทีเวลาที่เขาปีนต้นไม้เขาก็จะหางจับแล้วก็ห้อยหัวลงมาเดี๋ยวต่อไปฝั่งนู้นนะคะตรงนู้นจะเป็นโซนของนกก็สัตว์ตัวเล็กๆค่ะตรงนู้นก็จะมีพวกลิ
1: งลม
0: หร
1: ือ
0: นางอ้ายตอนนี้เนี่ยคือเราได้รับนางอายมาเพิ่ม2ตัวแต่ว่าจากเดิมเนี่ยเรามีอยู่1ตัวหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการรวมเขาด้วยกันก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องให้เขาคุ้นกับกล่องก่อนแล้วเราถึงจะเอาไปปล่อยข้างในรวมกัน
1: เห็นนางอายไหมเห็นนางอายไหม
0: นี่
1: ดูกล้องนี่เขาติดกล้องเอาไว้ด้วยเห็นปะ
0: อันนี้จะเป็น
1: นี่
2: ค่ะ
0: ค่ะอยู่นี่กล้องเนี้ยก็คือเอาไว้ศึกษาพฤติกรรมค่ะว่าใน1วัน24ชั่วโมงเนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาออกมากินอาหารกี่โมงกินอะไรยังกินอะไรบ้างนะคะ
1: อ๋อก็จะเอาไว้ศึกษาพฤติกรรม
0: ใช่ค่ะ
1: อีกอย่างนะพวกนางอายเนี่ยน่าสงสารมากเลยรู้ป่ะคนดีเขาต้องเอานางอายมายังไงรู้ไหมเขาต้องฆ่าแม่ฆ่าแม่เพื่อเอาลูก
2: เอามาตั้งแต่เล็กๆเขาฆ่าแม่ยิงปุ๊บจับลูกออกป
1: ุ๊
2: บเอาไปขายเอาไปเลี้ยงมั่ง
1: ใช่เขาฆ่าแม่เพื่อเอาลูกแล้วพอเขาเอามาขายกันนะเขาชอบตัดฟันนางอายอีกเพราะว่าเขากลัวนางอายกัดเขาก็ตัดฟันพอตัดฟันเสร็จปุ๊บ กิดปัญหาฝีรากฟันเนี่ยตรงเนี้ย
0: ติดเชื้อ
1: ติดเชื้อเป็นฝีเลยทำให้นางอายกินไม่ได้

0: พอกินไม่ได้ก็ผอมลงเรื่อยๆป่วยแล้วก็ตายอยู่ในป่าก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องออกมาเลี้ยงด้วยแล้วอาหารการกินอีกคนชอบคิดว่านางอายกินอะไร
1: นางอายกินกล้วย
0: นี่ไงมันเป็นคนที่ความเข้าใจผิดว่านางอายกินกล้วยนางอายไม่ได้กินแต่กล้วยไงเขากินแมลงเล็กๆเขากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยกินหลากหลายเหมือนคนอ่ะพูดง่าย
1: ๆนะสงสารน้องนางอาย
2: มี2ตัวนี้นะคะน้องคนดีมาที่นี่เนี่ยตั้งแต่เขาอายุได้2เดือนมาด้วยกันเป็น2พี่น้องเป็นแม่เดียวกันตอนนั้นเนี่ยตำรวจจับมาเนื่องจากว่ามีพ่อค้าค่ะเอาขึ้นหลังรถกระบะแล้วก็จะนำไปขายเพื่อให้เขาไปกินอุ้งตีนหมีแต่ตอนนั้นเขายังเด็กใช่น่าสงสารมากทีนี้เนี่ยตำรวจเขาก็เลยจับมาแล้วก็ส่งมาให้ที่นี่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะถ้าเห็นก็คือเราจะไม่ค่อยให้คนเล่นด้วยเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติจริงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลี้ยงให้เขาเชื่องบางทีเนี่ยเราจะสมมุติเอาอาหารไปแขวนให้เขาหาอาหารเองนะคะ
1: แล้วทำไมเราไม่ปล่อยเขาไปเลยล่ะคะปล่อยเขาไปสุ่มป่าของเขาไปเลย
0: ถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอปอก็อยากจะปล่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันปล่อยไม่ได้ไงเพราะว่าสัตว์ป่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีอยู่การที่เราเอาไปปล่อยเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเอาของที่ผิดกฎหมายไปทิ้งหรือว่าเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เราก็จะมีความผิดด้วยคราวนี้เราต้องรอศาลก่อนว่าเขาจะพิจารณาว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะคือเจ้าของได้ไหมเนื่องจากว่าเจ้าของไม่ผิดเพราะว่าเขาอาจจะมีการกระบวนการตรวจสอบแล้วว่าเป็นสัตว์ที่ถูกกฎหมายแต่บางครั้งเนี่ยถ้าผิดกฎหมายจริงแล้วศาลพิจารณาว่าเจ้าของผิดคราวนี้เขาก็ยกเขาจะให้สัตว์ตัวนี้เนี่ยยกมาให้กับเป็นกรมอุทยานหรือว่าพิจารณาเข้าโปรแกรมการคืนเขาสู่ป่าขบวนการขั้นตอนมันยุ่งยากมากจับออกมาง่ายจะตายเข้าไปในป่าเนี่ยอยากได้ตัวไหนจับออกมาเงี้ยแต่พอผิดกฎหมายขึ้นมาปุ๊บกว่าสัตว์ที่ออกมาเนี่ยจะได้กลับเข้าไปสู่ในป่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องอยู่ในกรงเงี้ย10ปีคิดดูบางตัวก็ตายอยู่ในกรงไม่ได้กลับป่า
3: เรื่องทั้งหมดยังไม่จบแค่นั้นครับหมอปอนพาเราไปเก็บมดแดงซึ่งมดแดงเป็นอาหารที่จำเป็นมากสำหรับสัตว์ชนิดนึงกว่าจะได้มดแดงแต่ละตัวลำบากมากครับต้องยอมโดนกัดเล็กน้อยและเมื่อหาเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งระยะเวลาจนถึงประมาณ3ทุ่มณเวลานั้นผมก็สงสัยจริงๆครับสัตว์ที่เราจะไปพบคือตัวอะไรกันแน
1: ่โหพวกนี้ไม่มันลึกลับจังเลยค่ะแล้วทำไมเราต้องมาเตรียมของแบบนี้ด้วยคะแล้วสัตว์ที่เราจะไปดูคือตัวอะไรล่ะคะ
2: หมอยังไม่บอกน้องคุณดีค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปที่ห้องที่อยู่นะคะเจอไหมคะ
1: โอ๊ย
0: ไอ้นี่ไง
1: อยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะ
2: ตัวอะไรคะ
1: ตัวนิ่มใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะนี่คือตัวนิ่มหรือเรียกว่าลิ้นนะคะชื่อเดียวกัน
0: นี่คืออาหารที่จะเตรียมให้เขาใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะตัวนิ่มเนี่ยเขาจะกินอาหารก็คือพวกมดกับปลวกถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะนอนขดอยู่ในกล่องไม่โผล่ออกมาแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะตื่นแล้วก็หาอาหาร
1: โอ้นี่ค่ะเขาใช้ลิ้นค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณชมค่ะเขาใช้ลิ้นเพื่อจะกดอาหารอ่ะนี่ให้เห็นกันจังๆเลยค่ะ
2: ตัวนิ่มนะคะเวลาเขาจับได้เนี่ยบางทีจับได้เป็นร้อยๆตัวค่ะแต่ว่ากว่าที่จะมาส่งถึงเราเนี่ยภายใน1อาทิตย์เนี่ยบางทีก็เหลือครึ่งเดียวประมาณ50ตัวแล้วก็จะเริ่มทยอยตายไปอีกเพราะว่ากว่าที่จะถึงมือสัตวแพทย์ก็คือใช้เวลาบางทีอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยอย่างที่มาครั้งนี้ค่ะหมอได้มาประมาณ33ตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ทั้งหมด3ตัว
0: โ
2: อ้ประมาณ 80% นะคะอัตราการตายรวดเร็วมาก
0: น้องคนนี้คิดดูสิว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนเอาไปเลี้ยงในธรรมชาติอ่ะเขาจะหามดให้กินได้ทุกวันไหมเป็นไปไม่ได้เลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องการหามดเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้อจำกัดก็คือฤดูกาลด้วย อย่างฤดูนี้เนี่ยพอฝนตกปุ๊บมดก็จะเริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นการหามดก็จะยากขึ้นค่ะเวลาเราเลี้ยงอะค่ะจะมีการปรับสูตรซึ่งจริงๆตัวนิ่มหรือลิ้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จะศึกษารวมถึงที่ผ่านๆมาถ้าเป็นสัตว์ป่าของกลางเนี่ยค่ะมักจะไม่ค่อยรอดบอกเลยว่าถึงรอดก็จะอยู่ได้ไม่ค่อยนานทีนี้ด้วยปัญหาที่ว่ามดไม่เพียงพอเนี่ยค่ะบางทีเมื่อกี้จะเห็น ที่ถือมาในกระปุกจะเป็นอาหารของสุนัขแต่ว่าเป็นอาหารสุนัขแบบรักษาโรคบางทีเราก็จะต้องมีลองทดลองอะค่ะว่าเอาอาหารอื่นมาลองให้แล้วเขากินได้ไหมแต่เวลาให้เนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ว่ากินได้อย่างเดียวนะคะน้องคนดีคือกินได้บางทีเขากินได้แต่ท้องเสียก็เลยต้องเปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆนะคะนอกจากเรื่องอาหารแล้วนะคะที่ยากเรื่องที่อยู่อาศัยก็ยังยากอีกเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยน้อยมากเลยที่คนจะเขียนรายงานว่าเลี้ยงยังไงอย่างประเทศไต้หวันเนี่ยค่ะเขาก็เลี้ยงแต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงในห้องแอร์แต่เราก็คิดว่าเอ๊ะอากาศเย็นอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยค่ะหรือบางทีเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแบบผิดกฎหมายนะคะเขาก็เลี้ยงอยู่ในธรรมชาติธรรมดาซึ่งก็เลี้ยงรอดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเท่าที่ถามมาก็คือประมาณไม่ถึงเดือนเขาก็ปล่อยกลับไปหรือไม่ก็ส่งไปขายทีนี้เราก็ไม่รู้ว่า1เดือน2เดือนเนี่ยควรจะเลี้ยงยังไงกันแน่แต่เท่าที่สังเกตนะคะคือหมอก็ลองมาหมดแล้วทั้งเป็นห้องพื้นปูนก็แล้วเป็นพื้นดินก็แล้วมีถ้ำให้ก็แล้วเปิดพัดลมให้ก็แล้วเงี้ยค่ะคือยังไงก็ไม่เหมาะสมสักทีอย่างตอนนี้ก็บอกเลยว่าไม่รู้ว่าห้องที่เป็นตอนนี้ที่อยู่ในห้องแอร์นะคะเราอยู่ในห้องแอร์เนาะแล้วก็เป็นพื้นปูนบอกเลยว่าตอนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าห้องแอร์ที่เป็นพื้นปูนเนี่ยเหมาะสมกับเขาจริงๆหรือเปล่าเพราะจริงๆในธรรมชาติอะค่ะเขาจะขุดรูลงไปในดินลึกประมาณ6เมตรเป็นโพรงลงไปในดินซึ่งเราต้องคิดจำลองเหมือนว่าในดินอากาศเย็นไหมชื้นหรือเปล่าหรือว่าแห้งหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วปกติเนี่ยในธรรมชาติเขาจะไม่ใช่สัตว์ที่อยู่กันเป็นฝูงตัวนิ่มเนี่ยเขาจะอยู่แค่ตัวเดียวตอนหนึ่งรูหนึ่งโพรงแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจับมาเยอะๆเนี่ยค่ะแล้วอยู่กันหลายๆตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของ
4: เขาไม่ใช่สังคมอาจจะเครียดไม่กินอาหารอะไรเงี้ย
1: บางคนอาจจะคิดว่าการที่เขาพาสัตว์ป่าเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านเขาอาจจะเป็นการที่เขารักเขาดูแลเขาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมทำนะคะอย่างเช่นถ้าบางคนชอบสัตว์ป่าอ่ะเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผิดแบบสุดๆเลยค่ะมันผิดตั้งแต่ตอนที่เราเอาเขาออกมาจากป่าแล้วค่ะดังนั้นหนูจึงคิดว่าเราควรจะให้เขาอยู่ในป่าบ้านเกิดของเขาให้เขามีความสุขและสนุกมากกว่าค่ะนั่นคือการที่เราได้ช่วยเขาค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยคนดีถ้าทุกคนคิดได้อย่างน้องคนดีเนี่ยอนาคตเนี่ยสัตว์ป่าก็จะเพิ่มขึ้นในป่าของเราลูกหลานรุ่นน้องของเราก็จะมีโอกาสเห็นสัตว์ป่ามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่น่าเสียดายจริงๆครับวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน
5: สวัสดีค่ะ

ักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเช็คเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มวลมนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

ไก่กอแร้นะครับเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊ะนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นจนถึง 4:00 นทางไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรมาฝากกันบ้างชมก่อนเลยครับหนีร้อนไปช่องเย็นที่หุบเขาอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรด้วยความพิเศษทางธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน20องศาเซลเซียสตลอดปีวิถีชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดยะโสธรกับคุณปัญญาล่อปลาด้วยกองเยาะก่อนล้อมวงกินข้าวป่าริมลำห้วยได้ปลาได้ผักในหน้าแล้งนี้สันสนีพลอยวิไลพาชมอดีตหนุ่มโรงงานลาออกปรับพื้นที่บ่อกุ้งทำเกษตรพร้อมแก้ปัญหาดินเค็มด้วยศาสตร์พระราชาที่จังหวัดสมุทรสงครามหยุดยาวกันอีก3วันนะครับคุณผู้ชมมีที่ท่องเที่ยวกันแล้วหรือยังวันนี้ทุกทิศทั่วไทยครับจัดแหล่งท่องเที่ยวพร้อมที่กินมาฝากนะครับเริ่มจากเที่ยวทะเลยอดนิยมในช่วงนี้กันก่อนมีเกาะเล็กๆที่หาดแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับบางช่วงเนี่ยเดินจากหาดแล้วก็เดินไปถึงเกาะได้เลยนะครับนี่กลายเป็นทะเลแหวกแล้วก็แลนด์มาร์คเด่นตาที่สุดของชายหาดแห่งนี้ครับพื้นที่เกาะขนาดเล็กโดดเด่นตัดกับผืนน้ำสีฟ้าชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะขี้ปลาอยู่ห่างจากชายหาดแหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงจังหวัดระยองประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นเกาะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติตัวเกาะเดี๋ยวจะแยกเป็น2ส่วนส่วนนึงมองดูจะคล้ายนกอีกส่วนหนึ่งก็จะมีช่องทะลุเวลาน้ำลงสามารถพายเรือลอดไปได้ครับและที่เรียกกันว่าเกาะขี้ปลาก็อาจจะมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่มีขนาดเล็กเชื่อว่าน่าจะเล็กที่สุดในอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับแต่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวจะได้มาเปิดประสบการณ์ซึ่งการขึ้นไปบนเกาะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะครับเพราะว่าตั้งอยู่กลางทะเลจะเสียเฉพาะค่าเรือเท่านั้นแต่ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวครับจะมีช่วงเวลาตามธรรมชาติที่น้ำทะเลจะลดลงต่ำมากๆจนกลายเป็นทะเลแหวก
1: เดือนพฤษภาคมเนี่ยน้ำทะเลจะแห้งค่ะแห้งแบบถึงเกาะขี้ปลาเลยอ่ะ
2: วันที่เท่าไหร
1: ่แต่ว่าประมาณวันที่7ถึง17พฤษภาคมแต่ต้องมาตอนเช้านะฮะเช้าหมดอ่ะน้ำจะแห้งมันถึงเกาะขี้ปลานู้นเลยนะเสร็จแล้วก็เป็นหลายช่อง

0: และเมื่อขึ้นมาบนเกาะแล้วครับมีถ้ำมีหาดทรายเล็กๆให้เดินเล่นถ่ายรูปหรือว่าใครจะดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหรือว่านั่งตกหมึกตกปลาก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าบนเกาะนี่เป็นที่อยู่อาศัยของนกทะเลค้างคาวแล้วก็สัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลาอีกหลายชนิดครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงไปไกลจนเกือบถึงเกาะผู้เนี่ยกำหนดไว้เป็นมาตรฐานครับ
1: สามารถเข้ามาดำน้ำได้ดูปะการังได้มาถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยครับถ้ามาบานาน่าโบ๊ทเนี่ยจะคนละ200บาทต่อรอบนะครับถ้าคนอยากไหนอยากอยู่นานๆก็จะเป็นคนละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงบางทีลูกค้ามาอยากอยู่นานๆอะไรเงี้ยครับเขามาเห็นแล้วก็สวยใช่ไหมไม่อยากกลับไงครับก็มีอยู่ชั่วโมงนึงก็มีครับชั่วโมงก็ 3,500 บาท 3,500 อยู่ชั่วโมงทำน้ำเต็มอิ่มเลยไงครับ
0: และบางช่วงเวลาน้ำยังลงต่ำได้มากกว่าที่เห็นอีกนะครับคุณผู้ชมจนสามารถเดินจากหาดแม่พิมพ์ไปที่เกาะขี้ปลาได้เลยไม่ต้องนั่งเรือไปด้วยซึ่งหาดแหลมแม่พิมพ์ถือเป็นชายหาดที่ไม่เคยเงียบเหงานะครับเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใสหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็ร้านอาหารครบครันและยังเป็นสถานที่จัดแข่งกีฬาทางน้ำอยู่เสมอครับวันหยุดนี้ผมแนะนำคุณผู้ชมนะครับไปจัดทริปแล้วก็เที่ยวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองกันนะครับสักประมาณ3วัน2คืนกำลังดีครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายอย่างทั้งทุ่งโปร่งทองแล้วก็สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกแล้วก็จุดที่เป็นแหลมชมวิวนะครับแหลมสนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายทีเดียวครับต่อกับบรรยากาศฟ้าใสทะเลสวยไม่แพ้กันที่จังหวัดตรังนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนอกจากทรัพยากรสวยๆแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นโบราณคดีชุมชนชาวประมงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยากด้วยแล้วก็น่าศึกษาครับมีภาพเขียนสีรูปปลา2ตัวแล้วก็สัตว์โบราณอายุกว่า 2,000 ปีเป็นจุดชมวิวยอดนิยมครับการจะไปชมภาพเขียนสีอายุ 2,000 ปีต้องเดินทางไปที่เขาแบนะบริเวณหาดเจ้าไหมตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังลักษณะเขาเนี่ยเป็นเขาลูกโดดนะครับมีลักษณะคล้ายกระโดงฉลามบริเวณด้านบนมีความสูงหลายร้อยเมตรและเป็นเขาหินปูนที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับซึ่งภาพเขียนสีอยู่ที่หน้าผาเขาแบนะตั้งอยู่กลางทะเลติดกับชายฝั่งหาดเจ้าไหมเป็นรูปปลา2ตัวลักษณะหันหัวลงทะเลแล้วก็รูปสัตว์คล้ายหัวเสือครับเขียนด้วยหมึกสีแดงซึ่งกรมศิลปากรประเมินว่านี่เป็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปีมาแล้วครับ
2: อันนี้คาดว่าสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ของชาวประมงที่มาหลบลมเอาเรือมาหลบลมนะครับแล้วก็มีการภาพเขียนภาพประวัติศาสตร์ไว้บริเวณนี้นะครับนอกจากเขาใบนะแล้วนะครับบริเวณโดยรอบเรืออ่าวนคงหรือว่าอ่าวขามก็จะมีภาพลักษณะคล้ายๆกันมีการพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายๆมีชุมชนโดยรอบอยู่จำนวนนี้ครับ
3: เชื่อว่าคนเมื่อก่อนก็มาจอดพักเรือที่นี่
2: ใช่ครับใช่ครับลักษณะชุมชนก็คือชุมชนที่มาหาปลาบริเวณนี้นะครับเอาเรือมาหลบลมเพราะว่าลักษณะเขาใบนะก็คือบริเวณนี้เป็นพื้นที่เวิ้งนะครับดูจากลักษณะเป็นเวิ้งแล้วก็สามารถบริเวณหน้ามรสุมก็เรือเข้ามาหลบลมแล้วก็มีการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆบริเวณภูเขาที่เรือจอดนะครับ
0: นอกจากจะมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับยังพบนกป่าชายเลนบินมาหากินอีกหลายตัวสามารถพบได้ทั้งวันสร้างความสวยงามให้กับเขาลูกนี้จนกลายเป็นแหล่งดูนกที่นักถ่ายภาพนกเนี่ยไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังนะครับและมีหอยอีกหลายชนิดอาศัยอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยครับวันปกติเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับร้อยคนนะครับส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนักขัตฤกษ์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนต่อวันเพราะว่าสามารถมากางเต็นท์นอนได้เล่นน้ำทะเลก็ได้แล้วมีหอชมพายุช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อุทยานตลอด24ชั่วโมงอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครอบคลุมพื้นที่2อำเภอครับคืออำเภอกันตังและอำเภอสิเกามีหาดทรายขาวนวลเรียงรายยาวไปตามชายฝั่งประมาณ20กิโลเมตรทิวสนทะเลตามธรรมชาติที่สวยงามมีป่าชายเลนหญ้าทะเลแล้วก็เกาะแก่งต่างๆเป็นเขาหินปูนที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต่างกันไปครับและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณอุทยานมีทั้งหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดยาวหาดหยงหลิงหาดสั้นหาดเจ้าไหมถ้ำเจ้าไหมปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่มาชมในเขตอุทยานเป็นส่วนมากครับนอกจากได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหญ้าซึ่งกำลังมีประเด็นในโลกโซเชียลกันอยู่ที่เราได้เห็นปรากฏการณ์หญ้านึ่งนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อนจนทำให้หญ้าทะเลเนี่ยตายลงไปเยอะทีเดียวก็กำลังหาทางแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูเรื่องนี้กัน

0: อยู่ครับนอกจากสีสันความสดใสทางทะเลแล้วนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อากาศเย็น17องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่ายังหาได้ในสภาวะอากาศช่วงนี้แต่นี่เป็นความพิเศษทางธรรมชาตินะครับกับช่องเย็นที่อยู่ในหุบเขาที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเรียกกันว่าช่องเย็นเพราะว่าทั้งปีเนี่ยจะมีอุณหภูมิไม่เกิน20องศาเซลเซียสครับอากาศเย็น17องศาจริงหรือเปล่ายืนยันด้วยสายหมอกและการแต่งตัวของนักท่องเที่ยวเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือแหล่งหลบร้อนที่กำลังมาแรงในโซเชียลเรียกขานกันว่าช่องเย็นอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่2จังหวัดนะครับคืออำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิมจังหวัดนครสวรรค์สอบถามข้อมูลกับนายคมสันบณีการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นช่องเย็นไปได้แล้วอุณหภูมิ17องศานะครับก็ได้คำตอบว่าช่องเย็นกิโลเมตรที่39นี้ครับที่93นี้ครับเป็นลักษณะเป็นช่องเขามีลมพัดผ่านตลอดทั้งปีเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยไปรับลมจากพื้นป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอีกด้านหนึ่งรับลมมาจากอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าทำให้ช่องเย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า20องศาเซลเซียสนะครับแม้จะอยู่ในฤดูร้อนขณะนี้ก็ยังเย็นสบายเมื่อขึ้นไปบนแหล่งท่องเที่ยวช่องเย็นแล้วก็ขุนน้ำเย็นนะครับรับรองได้ว่าจะได้สูดอากาศกำลังดีครับนอนชิลๆกลางเต็นท์กันแบบนี้ใต้เมฆหมอกปกคลุมชมวิวป่าเขาฟังเสียงนกร้องช่องเย็นก็เลยกลายเป็นจุดกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันนะครับซึ่งนอกจากจะมารับอากาศเย็นๆแล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งดูนกนานาชนิดด้วยมีนกเงือกคอแดงนกพูงอนพม่าแล้วก็นกต่างๆอีกหลายชนิดและสำหรับคนที่รักพืชพันธุ์ไม้ครับที่ช่องเย็นนี้ก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพืชพันธุ์ไม้ต่างๆด้วยครับตลอดทั้งการเดินทางเที่ยวน้ำตกอีกหลายแห่งมีน้ำตกแม่ริวาน้ำตกแม่กีน้ำตกแม่กระสาแล้วก็แก่งผานางคอยแวะชมวิวที่จุดชมวิวกิ่วกระทิงแล้วก็ช่องเย็นนะครับรวมทั้งบริเวณบ้านพักที่ทำการอุทยานก็มีกิจกรรมเดินป่าพิชิตยอดเขาโมโกจูยอดเขาสูงที่ใช้เวลา3วันเดินเท้าไปกลับครับ
1: แรกเลยเป็นไงครับบรรยากาศที่ช่องเย็นในวันนี
2: ้วันนี้อากาศเย็นดีค่ะ
1: ครับ
2: เย็นมากเย็นกว่าที่บ้านเราม
3: ีปกแตะนิดหน่อยฝนปกแตะนิดหน่อย
1: เที่ยวนี่ที่ช่องเย็นเป็นไงบ้างครับเนี่ยมากี่วันแล้วครับ
4: เพิ่งมาวันนี้ค่ะ
1: รู้สึกเป็นเคยมาไหมครับ
4: เคย
5: มาแต่ยังไม่เคยมานอนครับ
1: ไม่เคยมานอน
5: ไปกลับเฉยครับ
1: แล้วคืนนี้จะมานอนลองทดลองร้อนข้างล่างแล้วก็จะเย็นทั้งหมด
5: ใช่ใช่ครับเห็นใน TikTok ครับเขาแชร์กันก็เลยมา
0: ช่วงที่เหมาะมาท่องเที่ยวคือช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์นะครับอากาศจะยิ่งเย็นกว่านี้อีกมากด้วยนอกจากนี้ครับช่วงเวลากลางวันนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้เวลาว่างเดินขึ้นภูสวรรค์จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกหลังแนวภูเขาที่ไล่เรียงทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาครับก็ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของไทยด้วยถ้าอยากไปพักกันนะคุณผู้ชมสามารถจองที่พักแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์เขาให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกันสอบถามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ0610484837นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทางเพจของอุทยานแห่งชาติแม่วงก็ได้เหมือนกันครับมีที่เที่ยวแล้วนะครับก็ต้องมีของอร่อยที่ขึ้นชื่อมาฝากกันบ้างช่วงนี้นะครับถ้าไปเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยมีทุเรียนชนิดที่ขึ้นชื่อพร้อมให้ชิมกันแล้วด้วยแต่ผมมีเมนูพี่พิเศษนะครับก็คือข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนซึ่งกินกับข้าวเหนียวไก่ย่างพร้อมกับทุเรียนน้ำขิงเพื่อสุกด้วยส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับที่เขามีความรู้เรื่องทุเรียนเป็นอย่างดีเนี่ยก็เปิดวิธีการดูทุเรียนสุกนะครับพร้อมกับการบ่มทุเรียนอย่างไรให้อร่อยปลอดภัยด้วยให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้กันนะครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: เป็นทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็มีความรู้ในแบบฉบับชาวสวนที่อยู่กับทุเรียนมาทั้งชีวิตนะครับนางหยาดเตรียมทิพย์สุวรรณที่จังหวัดตราดเนี่ยก็ตั้งใจสอนนักท่องเที่ยวให้รู้จักวิธีเลือกทุเรียนแก่ได้รสชาติอร่อยจริงๆนะครับหรือว่าทุเรียนใดที่มีความสุกในระยะใดบ้างเพื่อจะได้เลือกซื้อให้ตรงกับความชอบนะครับสิ่งสำคัญก็คือจะสอนการเคาะฟังเสียงของทุเรียนเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตั้งใจฟังกันดีๆพร้อมกันนะครับว่าเสียงทุเรียนแก่กับทุเรียนดิบเนี่ยเสียงต่างกันชัดเจนยังไง
6: ห่างกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ทำขายนะคะเราทำเพื่อให้ทุกนะคะแนะนำนะคะเสียงนี้คือเสียงทุเรียนที่หลวมแล้วพร้อมที่จะแกะกินได้คือเป็นออกนอกนุ่มในแต่ถ้าเป็นทุเรียนดิบทุกคนฟังนะคะ อันนี้ทุเรียนดิบค่ะมันจะคนละเสียงเห็นจ๊ะอันนี้มันจะแน่นๆเราจะรู้เลยว่ามันไม่มีช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อทุเรียนมันจะเป็นทุเรียนดิบนะคะแต่ในส่วนของทุเรียนสุกเนี่ยทุเรียนสุกหรือทุเรียนที่มันเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเสียงมันจะอันนี้ข้อดังๆให้ฟังเลยนะคะเขาเรียกว่าเนื้อทุเรียนกับเปลือกทุเรียนมันเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆถ้ายิ่งงอมยิ่งสุกมากๆนะคะดังเสียงดังกว่านี้อีกค่ะอันนั้นก็คือกินไม่ได้และเนื้อเละนะคะเป็นปลานะคะ
0: และใครที่ชอบเลือกซื้อทุเรียนดิบแล้วก็นำไปบ่มเองครับมีเทคนิคในการบ่มมาแนะนำอีกครับคือไปซื้อผงขมิ้นมาละลายกับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็สุราขาวในอัตราส่วน1ต่อ1แต่ผงขมิ้นเนี่ยใส่ไปเพียงเล็กน้อยครับเพื่อให้มีสีเหลืองเท่านั้นหลังจากนั้นตัดงวงทุเรียนเหนือข้อแล้วก็ใช้ผู้กำชุบน้ำยาที่ผสมไว้ทาบนงวงป้ายลงไปแบบนี้ครับเพื่อให้ทุเรียนสุกพร้อมกันทุกภูซึ่งความร้อนจากสุราขาวจะทำให้ส่วนผสมซึมเข้าไปได้ไวในทุเรียนครับและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยส่วนสีเหลืองจากขมิ้นเนี่ยมีไว้เพื่อให้เห็นว่าลูกนี้มันป้ายน้ำยาแล้วครับจะได้ไม่ป้ายซ้ำอีกและทิ้งไว้3คืนเท่านั้นทุเรียนก็จะสุกพร้อมกินได้ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการบางรายครับที่ใช้สารเคมีมาทางวงทุเรียนเพื่อให้สุกพร้อมกันก็อาจจะเกิดสารตกค้างในเนื้อทุเรียนได้จึงนำความรู้ดังกล่าวนะครับมาแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคได้นำไปเลือกซื้อแล้วก็รับประทานทุเรียนให้อร่อยและปลอดภัยมาดามนิวยังมีของเด็ดมาอวดกันต่อนะครับเปิดกระติกงัดเอาข้าวเหนียวที่ไว้สำหรับกินกับไก่ย่างส้มตำออกมาเพื่อเอามากินแทนข้าวเหนียวมูลนะครับเอามากินกับทุเรียนน้ำกะทิได้มาดามบอกว่าอยากให้ลองกินนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวไก่ย่างเป็นข้าวเหนียวนึ่งที่มีความอ่อนนุ่มไม่แห้งแข็งครับถ้ามากินกับน้ำกะทิทุเรียนแล้วเนี่ยจะไม่มีความเลี่ยนเหมือนกับข้าวเหนียวมูลที่ถ้ากินเข้าไปเยอะๆบางทีมันก็รู้สึกเลี่ยนนะครับนอกจากความมันความหวานก็ถือเป็นเมนูเด็ดสำหรับผู้ที่ชอบกินทุเรียนน้ำกะทิแบบนี้ครับให้ลองหาข้าวเหนียวไก่ย่างมากินแทนข้าวเหนียวมูลส่วนน้ำกะทิทุเรียนก็ตั้งน้ำกะทิให้พออุ่นๆนะครับใส่ใบเตยลงไปพร้อมกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับตามด้วยหัวกะทิก่อนจะคนให้เข้ากันเป็นสูตรที่ป้องกันน้ำกะทิแตกมันจะทำให้น้ำกะทิทุเรียนนะครับไม่อร่อยแล้วก็เตรียมทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็พันชะนีเกาะช้างทั้งที่แบบสุกแล้วแก่ใกล้สุกแล้วก็ทุเรียนดิบมีทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบสุกจนเกือบแฉะเป็นปลาร้าครับใส่ไปในน้ำกะทิเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาที่กัดเนื้อทุเรียนแล้วก็รสชาติความหวานที่แตกต่างกันอีกเมนูที่แหวกแนวออกไปอีกนะครับก็คือเมนูทุเรียนในน้ำขิงนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่นำเอาสมุนไพรไทยก็คือใบเตยขิงมาเป็นส่วนผสมเริ่มจากหั่นทุเรียนดิบเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับตั้งน้ำให้เดือดใส่ใบเตยแล้วก็ขิงลงไปเติมน้ำตาลเล็กน้อยพอหวานนะครับตามด้วยทุเรียนที่หั่นลงไปจนเดือดดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยกินร้อนๆได้เลยครับซึ่งเนื้อทุเรียนเหนียวหนึบแล้วก็หอมกลิ่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็กลิ่นขิงกลิ่นใบเตยด้วยก็ช่วยปรับสภาพร่างกายบำรุงหัวใจขับไล่ลมทำให้สดชื่นหรือว่าจะดื่มตอนเช้าพร้อมกับกาแฟตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้สดใสคึกคักหลังตื่นนอนตอนเช้ามาดามนิวบอกว่าเมนูนี้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยครับอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็นำไปลองกินลองใช้กันเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ให้คนที่เขาชอบการกินทุเรียนนะครับนอกเหนือจากการกินทุเรียนสดเพียงอย่างเดียวครับดูมาดามนิวจริงใจแล้วก็มีความสุขกับการได้ถ่ายทอดเรื่องของทุเรียนแบบนี้จริงๆนะครับส่วนช่วงนี้ผลผลิตของทุเรียนที่ออกสู่ท้องตลาดของจังหวัดตราดนะครับคุณผู้ชมเริ่มออกผลผลิตกันแล้วแล้วก็จะหมดในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับเผื่อว่าถ้าใครไปเที่ยวเกาะช้างต้องลองชิมทุเรียนชะนีเกาะช้างกันดูครับที่จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำชีเนี่ยก็จะพากันไปเอากองเยาะในลำห้วยครับเพื่อจับปลาหลากหลายชนิดนำไปปรุงอาหารรับประทานกันก่อนจะนั่งล้อมวงกินข้าวป่ากันอย่างอร่อยด้วยบริเวณริมลำห้วยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้ครับวิธีการจับปลาของชาวบ้านที่เรียกว่ากองเยาะนะครับก็คือช่วยกันตัดกิ่งไม้ท่อนไม้หรือว่าขอนไม้ที่เป็นโพรงเนี่ยแล้วก็ไปกองรวมกันไว้ในลำห้วยแล้วปักเสาไม้ไผ่กันเป็นแนวเอาไว้ป้องกันไม่ให้กองเยาะไหลไปกับน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยครับพอเข้าสู่หน้าแล้งเนี่ยปริมาณน้ำเริ่มลดลงเหลือปริมาณไม่มากนักปลาหลายชนิดก็จะไปหาที่อยู่อาศัยกันก็จะพากันเข้าไปอาศัยในกองเยาะที่ทำเอาไว้ชาวบ้านก็จะพากันไปเอากองเยาะที่ดักปลาได้ครับโดยใช้ตาข่ายหรือว่าอวนวางล้อมกองเยาะเอาไว้เป็นวงกลมก่อนป้องกันไม่ให้ปลาที่อยู่ในกองเยาะเนี่ยหนีออกไปได้ ก่อนจะช่วยกันเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้ออกจากวงตาข่ายจนหมดนะครับจากนั้นค่อยๆลากเข้าฝั่งจนสามารถจับปลาหลากหลายชนิดแล้วก็ขนาดต่างๆได้อย่างง่ายเลยครับนี่เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านหมู่บ้านเหล่ามะเขียวตำบลกุดกุงอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งพวกเขาอยู่ในลุ่มน้ำชีครับแล้วก็มีลำห้วยกุดกุงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีที่ไหลผ่านมาอีกทีพอหน้าร้อนก็พากันทำแบบนี้ครับปลาที่จับได้มีหลายอย่างนะครับทั้งปลาขาวสร้อยปลาตะเพียนปลาคายแยงปลากดปลาขาวปลาตองไก่แล้วก็ปลาช่อมแต่ละครั้งที่เอากองเยาะครับจะสามารถจับปลาได้ไม่ต่ำกว่ากองละ10กิโลกรัมหลังจากจับปลาไปแล้วครับก็จะเก็บกิ่งไม้แล้วก็ขอนไม้กลับไปรวมกองกันไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้สามารถกลับไปกองเยาะได้อีกหลายรอบเลยครับโดยทิ้งระยะห่างไปสัก1สัปดาห์ปลาก็จะกลับไปอยู่อาศัยใหม่พอจับปลาได้เยอะๆนะครับบางส่วนก็เก็บไว้ขายบางส่วนก็เตรียมทำอาหารกินกันตรงนั้นเลยนะครับริมลำห้วยนี่แหละเรียกว่าล้อมวงกินข้าวป่าแบบบ้านๆนะครับชาวบ้านจะช่วยกันทำเมนูต้มปลาย่างปลาแล้วก็ก้อยปลาใส่มดแดงครับส่วนผักสดที่เก็บได้เนี่ยก็หามาจากแถวนั้นมีถมเถเลยคุณผู้ชมมีผักที่ขึ้นริมลำห้วยหรือว่าตามต้นไม้เถาวัลย์ต่างๆกินได้เกือบทุกชนิดก็นำมาเป็นผักรับประทานล้อมวงกินข้าวป่าร่วมกันบริเวณใต้ร่มไม้ริมลำห้วยกันอย่างอร่อยอร่อยนี่เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปีครับที่ยังต้องอาศัยลำน้ำหากินกันต่อไปสำหรับปลาที่เหลือจากการปรุงเป็นเมนูอาหารกินกันแล้วนะครับก็จะแบ่งกันกลับบ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็จะนำไปขายเป็นรายได้นะครับกองเยาะเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านวิถีในการหาปลานะครับแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้หลายครั้งนะครับพอเอากลับไปวางใหม่ในช่วงหน้าแล้งสัก7วันผ่านไปอย่างที่บอกปลาก็จะกลับเข้าไปอยู่ใหม่แต่ว่าถ้าถึงช่วงหน้าฝนเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นสูงๆเนี่ยกองเยาะก็จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ต้องรอหน้าแล้งถัดไปถึงจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ครับพาไปชมอดีตหนุ่มโรงงานที่ลาออกผันตัวเกษตรกรนะครับเพื่อปรับพื้นที่บ่อกุ้งในตำบลลาดใหญ่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามทำเกษตรกันนะครับพร้อมกับแก้ปัญหาดินเค็มด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อให้ปลูกพืชได้ครับทำเงินได้หลักหมื่นต่อเดือนติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
7: พื้นที่ดินเค็มกว่า3ไร่ในตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามถูกปรับให้กลายเป็นแปลงปลูกพืชผักสร้างรายได้ให้กับพี่ธรรมรัตน์เจริญวัฒนะหรือพี่ฟิล์มได้เป็นอย่างดีหลังน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปรับปรุงดินจนสามารถปลูกพืชได้ภายใต้สวนไอดินเกษตรดินเค็มเข้าสู่ปีที่3แล้วค่ะ
8: อยู่กับพี่ฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: พี่ฟิล์มเห็นบอกว่าตรงนี้แต่ก่อนคือเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วเราก็คือปรับมาปลูกผัก
9: ครับ
8: ทำไมเราถึงมาปลูกผักคะพี่ตรงนี
9: ้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อปี6263ครับตอนนั้นผมเป็นหนุ่มโรงงานนะอยู่ที่ชลบุรีครับก็เป็นช่วงโควิดรอบที่2พอดีนะครับมีการกักตุนเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยทำให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราลำบากมากขึ้นนะครับหากินยากขึ้นก็เลยอยากจะเปลี่ยนวิธีโดยการพึ่งตนเองนะครับพึ่งตนเองโดยการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวและบริโภคเองครับก็เลยเริ่มที่จะวางแผนคิดใหม่ๆแล้วก็กลับมาทำเกษตรครับ
8: ก็คือพื้นที่ตรงนี้บอกว่าเมื่อก่อนนี่คือปลูกอะไรไม่ได้เลย
9: ไม่ได้เลยครับ
8: คือดินมันเค็มใช่ไหมพี่
9: เป็นพื้นที่ดินเค็มน้ำเค็มครับแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลานะครับซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งกุลามีทั้งเชื้อโรคที่สะสมสารเคมีที่ตกค้างครับแล้วก็บวกกับดินเค็มน้ำเค็มอีกมันก็เพิ่มทวีคูณความยากเข้าไปครับ
8: และเราไปเอาความรู้อะไรจากที่ไหนคะมาทำตรงนี้
9: เมื่อปี64ครับผมไปอบรมเกี่ยวกับโครงการโคตรของนาโมเดลนะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับพระราชาสับราชาของรุ่นนั้นราชการที่9เนี่ยครับมาปรับใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาดินเค็มครับ
7: การปรับปรุงดินเค็มในการปลูกพืชของที่นี่มีทั้งหมด3วิธีใช้วิธีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินการห่มดินและการแกล้งดินค่ะ
9: คือการห่มดินนะห่มดินอย่างนี้เลยครับห่มดินไม่ปอกเปลือกเปื่อยดินนะครับเพื่อที่ไม่ให้แสงแดดเผาผลาญความชื้นที่อยู่หน้าดินนะครับเพื่อหน้าดินมีความชื้นอ่ะความชื้นจะไปกดทับความเค็มอีกทีนึงนะอันนี้ทำให้เราปลูกพืชบนผิวดินได
8: ้
9: ส่วนข้อที่3ก็คือการแกล้งดินนะครับแกล้งดินก็คือการที่เรากักน้ำฝนน้ำจืดไว้ในพื้นที่ของเรานะครับแล้วปล่อยเขาระเหยไปเองตามธรรมชาตินะครับเมื่อเขาระเหยไปเขาจะดึงความเค็มนี้ขึ้นมาด้วย ครับอันนี้คือการแกล้งดินครับ
7: การปรุงดินจะใช้มูลวัว2ส่วนแกลบดํา1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนก้อนเห็ดเก่าและน้ำหมักค่ะขั้นตอนจะนำวัสดุทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน
9: สูตรนี้เป็นสูตรมวลเบานะครับเป็นสูตรดินมวลเบาทำให้พืชแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำไม่ดีอุ้มน้ำไม่ดีครับแล้วก็รากพืชเจริญโตได้ดีนะครับเนี่ยเราก็จะลดน้ำนะครับพอมันเริ่มคุกเข้าดีแล้วนะครับลดน้ำให้ชุ่มพอหมาดแล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนถึง2เดือนยิ่งนานยิ่งดีครับหัวใจหลักก็คือการหมักดินนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อเราหมักอ่ะมันจะเกิดความร้อนนะครับจากขี้วัวจากอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราไม่หมักไปปลูกพืชจะใบเหลืองพืชจะตายได้

0: ูกจะปลูกพืชตามฤดูกาลค่ะและมีผักสวนครัวทั้งคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวผักโขมจีนซึ่งทั้งหมดจะปลูกแบบปลอดสารค่ะได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยค่ะ
1: มันจะปลูกผักสับหว่างกันท่านที่สังเกตจะเห็นว่ามีคะน้ามีกวางตุ้งมีผักกาดขาวแล้วจะไปคะน้าใหม่อย่างเงี้ยคือสับหว่างกันเพราะว่าแมลงแต่ละชนิดอ่ะชอบผักไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราปลูกผักชนิดเดียวแบบรวดเดียวไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแหล่งโจมตีของแมลงได้ครับเมื่อเราปลูกสับวางกันอย่างเงี้ยกลิ่นของผักแต่ละอย่างแมลงบางตัวไม่ชอบครับก็อันนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะแล้วก็ป้องกันแมลงศัตรูพืชครับ
0: เห็นบอกว่ามีทำพวกน้ำหมักอะไรนี้ไว้ใช้เองด้วย
1: มีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักรสจืดที่เราได้จากผักบุ้งแดงแล้วต้นกล้วยแล้วก็พวกผักผลไม้จากในครัวเรือนของเราก็หมักได้เหมือนกัน
0: เห็นมีอะไรนะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: ใช่ครับมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วย
0: ตากไว้แล้วก็รอบๆมองไปนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบว่าปลูกไม้ดอกด้วย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไม้ดอกล่อแมลงครับวิจัยแล้วว่าสีเหลืองครับเป็นที่ดึงดูดของแมลงมากสุดก็เลยปลูกเป็นสีเหลืองมากนะครับ
0: ขายดีเลยไหมคะผักเราพี
1: ่ไม่พอขายครับ
0: ไม่พอขายทำไมถึงขายดีคะ
1: เป็นผักปลอดสารพิษครับเพราะในยุคนี้คนส่วนใหญ่จะหันดูแลสุขภาพกันมากขึ้นครับผักปลอดสารพิษก็เลยตอบโจทย์ครับ
0: ผักจะเก็บขายกันทุกวันจำหน่ายในพื้นที่มีทั้งตลาดนัดอินจันตลาดนัดอบจตลาดประชารัฐซึ่งจะขายผักเองและมีลูกค้าเจ้าประจำมาซื้อกันถึงสวนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่หลักหมื่นค่ะจะปลูกผักแล้วพี่ฟิล์มยังทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกไม้สักมะฮอกกานียางนาไม้แดงไม้พยุงและปลูกไม้ผลมีทั้งแก้วมังกรฝรั่งกิมจูกล้วยมะขามเทศเลี้ยงสัตว์มีทั้งวัวเป็ดไก่และปลาเพื่อสร้างรายได้แบบยั่งยืนค่ะสิ่งที่ได้จากการทำเกษตรพี่ฟิล์มก็บอกว่าคือความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะ
1: เราจะเดินตามสัตว์พระราชานะครับหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นแบบอย่างการดำรงชีวิตนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยากจะฝากบทกลอนของเราสักบทกลอนนึงนะครับเป็นบทกลอนของที่สวนเราเองนะครับพลิกฟื้นผืนแผ่นดินปลูกทุกสิ่งได้ดั่งใจหมายอดีตนากุ้งที่ทำได้สบายวันนี้หันมาปลูกผักผลไม้ไร้เคมีครับ
0: พี่ฟิล์มยังฝากถึงคนที่อยากจะมาทำเกษตรด้วยค่ะบอกว่าต้องมีใจรักและต้องไม่มีหนี้ส่วนสิ่งสำคัญที่ยึดถือในการทำงานก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านอกจากนี้พี่ฟิล์มยังทำหน้าที่เป็นหมอดินประจำหมู่บ้านให้ความรู้แก่เกษตรกรประชาชนที่สนใจเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสมุทรสงครามและได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการดินเชิงรุกซึ่งสวนไอดินเกษตรดินเข้มแห่งนี้ยังได้รับรางวัลชนะการประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดอีกด้วยค่ะ
2: กิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของพี่ฟิล์มก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเดินไปแล้วก็หาดูเก็บหนอนที่เป็นศัตรูพืชด้วยตัวเองทุกคืนเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการใช้สารเคมีลงไปเดี๋ยวยังมีแปลงปลูกพืชผักอีกหลายอย่างนะครับคุณสันติบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกด้วยส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องของการปรุงดินนะครับว่ามีสูตรทำกันอย่างไรบ้างให้ได้ดินที่ดีมีคุณภาพแบบนี้ก็เปิดสอนด้วยครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกัน0879053299ครับไปด้วยชวนคุณผู้ชมไปที่แหล่งท่องเที่ยววันหยุดนี้กันต่อนะครับที่อ่าวมะนาวภายในกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตลอดแนวชายหาดอ่าวมะนาวที่ยาวกว่า2กิโลเมตรเนี่ยเปิดเป็นจุดบริการนะครับให้มีทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งเล่มใต้ต้นสนกันที่เป็นต้นสนขนาดใหญ่สวยมากนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นเย็นสบายด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้นะครับและกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับวันจันทร์เวลา15:30 จนถึง16:00 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่าอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะงั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊ะแล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮ้วนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: บ้านห้วยแฮ้วตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
4: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนแล้วก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
3: คือ
4: ไทยโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
3: 5คนมีปัญหา1คน
4: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทยสกูลรันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรม
3: จัด
4: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
3: ความปลอดภัยของ
4: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
3: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
4: ถูกต้องถูกต้อง
3: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
4: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
3: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
4: ปลอดภัยแน่นอน
0: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุกโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุกโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็ เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ
3: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยเหรอฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
5: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงราคาก็คือจะได้ของเยอะขึ้น
3: เด็กก็กินอิ่ม
5: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
3: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
5: ัน
3: ต
5: ้
3: อง
5: แต
3: ่นี่มีแบบรูแมง
5: นิดนึง
3: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
5: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
3: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดในใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
5: ค่ะพอรู
3: ้พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่อืมมาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
5: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
3: ทำอาหารแล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
5: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
3: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
5: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
3: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
5: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
3: ฉะนั้นคือความ
5: มีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
3: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
5: ค่ะ

0: การพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายความการวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าไอ้เราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีพักมีชมโอมาชงที่นี่นะครับ
4: มาจากไหน
3: ชมโอนี่ป้อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่ป้อบ่ใจเพราะป้อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นน่ะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเออลูกเฮือหลานกินตัวเองกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
2: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
0: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
5: มีครับมีครับมีโครงการ
0: โอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
5: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
0: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
5: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
5: ครับ
0: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
5: ครบวงจรแล้วก็เกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเ

0: อู้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้างตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
1: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
2: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแถวที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเงี้ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเงี้ยค่ะ
0: ดารุณวิทยา
2: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
2: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
4: เป็นคุณครูคร
0: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกโอ้คุณนี่เรียนนานเนาะตูขนาดนี้แล้วมา
4: ครับผม
0: คุณครูอะไรครับผม
4: ครูไอศครีมครับ
0: คุณครูไอศครีมใช่ไหมถูกไหมเด็กๆเรียกว่าอะไร
5: คร
0: ู
5: ไอติ
0: มตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
4: ครับผม
0: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
4: ้เฉพาะแปลงสองแปลงนะครับ
0: เป็นสองแปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
4: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
4: แล้วก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
4: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
4: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: อืมแปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
4: สอนปรัชญาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำมีคนทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
6: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะเออถ้าเราเนื้อต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างไหม
6: ได้กิน
0: เอาครูไอติมอุดหูนิดนึงฮะอร่อยไหมแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแถวครับ

0: ค่ะ
1: นะครับผมเอ๊ผักอะไรนะ
0: คะน้า
1: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนนะฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
0: ม
1: ัธยมป .5 ป .6 มัธยมนะครับผักส่วนใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
0: ครับ
1: เป็นหลักเลยเน
0: า
1: ะ
0: คะน้าผักบุ้ง
1: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นาน
0: คร
1: ับ ฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็เฉพาะในร่างครับสีดำ
1: ครับผมก็ที่เพิ่งเอามาลงอนุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมกับที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
1: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะ
2: เ
1: นาะฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
1: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับอ้าวเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
4: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาแค่คิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอ้าลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
4: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆ เลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่า มากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่สองไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดง

ให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแหวแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากหมาพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินของทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

หมูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเราก็เลยดัดแปลงกับอาหารสไตล์อิตาเลียนก็คือผัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเอามาทวิสต์กันเพื่อให้ได้รสชาติแบบไทย

0: วันนี้นะครับก็มาที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มาลองเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับยิมนาสติกอาจารย์แอ๊ดสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับผมอัดนะครับผมก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่สมาคมกีฬายิมนาสติกประเทศไทย
1: ค่ะเป็นศูนย์ฝึกนะคะศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก
0: ของจริงผมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาลองยิมนาสติกผมเล่นกีฬาอื่นนะครับแล้วจริงๆตอนเด็กๆผมเล่นอย่างเคยเล่นเทควันโดแล้วเหมือนผมก็เคยแบบยืดฉีกขาอะไรงี้ได้เหมือนยิมนาสติกมันก็เป็นกีฬาที่มันต้องใช้ความยืดหยุ่นใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเราไปดูในแบบเวลาเขามีแข่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบน่าสนใจแล้วก็สวยงามแต่ว่าผมไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเพราะว่าเอาจริงๆมันเหมือนเราไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาเล่นกีฬานี้ได้ยังไงครับ
1: กีฬายิมนาสติกจริงๆเป็นพื้นฐานกีฬาทุกชนิดเลยนะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นฐานกีฬาดีอ่ะพื้นฐานของยิมนาสติกดีไปเล่นกีฬาอื่นก็สบายละ
0: พร้อมเรื่องความยืดหยุ่น
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยที่ตอนนี้สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเนี่ยดูแลอยู่จะมีอยู่
0: 4
1: ประเภทก็คือยิมนาสติกสินชายแล้วก็ยิมนาสติกสินหญิง
0: สินหญิง
1: ค่ะแล้วก็ยิมนาสติกลีลาแล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิกนะคะจะมีรับผิดชอบค่ะอยู่4ประเภทอันนี้ก็คือเราจะเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติน่ะก็บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคัดนักกีฬาเข้ามาแล้วนักกีฬาจะต้องมาเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็จะดูแลนักกีฬาในส่วนนี
0: ้แล้วอย่างจริงๆอย่างนักกีฬาเนี่ยส่วนมากเขาเริ่มต้นจากการตั้งใจมาเล่นยิมนาสติกเลยหรือว่าจริงๆหลายๆคนก็ไปเล่นกีฬาอื่นมาก่อนแล้วค่อยมาเจอยิมนาสติก
1: ส่วนใหญ่ก็คือเจาะจงเล่นกีฬายิมนาสติกโดยตรงเลย
0: โอ้โหนี่คืออุปกรณ์
1: ใช่ค่ะนี่ของผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่นี่บาต่างระดับคานทรงตัวนะคะนี่จะเป็นของผู้หญิงแล้วจะมีเบาะฟองน้ำ
0: ผมเห็นจริงตอนแรกผมก็รู้สึกว่าน่าเล่นมากเลยยิมนาสติกแต่ว่าในทางนึงมันก็น่ากลัวเหมือนที่แบบเด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราไม่ได้มีโปรเทคเตอร์แบบป้องกันอะไรเงี้ยแล้วมันคือแบบทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ใจเราล้วนๆอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นกับใจกับความกล้าอยู่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องบอกว่าถ้าเล่นกีฬายิมนาสติกแล้วเราจะต้องสอนพื้นฐานจากเบื้องต้นเลยค่ะพื้นฐานง่ายๆไปสู่ท่าที่ยากนะคะถ้าเด็กมีพื้นฐานง่ายแล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ๆไปเล่นท่ายากเลยเนี่ยโอกาสที่ได้รับบาดเจ็บได้เพราะเขายังไม่รู้ว่าพื้นฐานนะคนเสริมอะไรควรเล่นอะไรมาก่อน
0: อย่างนี้เดี๋ยวผมเริ่มพอจะต้องเริ่มเช็คสมรรถภาพเบื้องต้นไหมครับก่อนจะเริ่มหรือว่า
1: ครูหลีนะจะชำนาญการมากในเรื่องนี
0: ้
1: เดี๋ยวเราจะให้ครูหลีมาช่วยแนะนำให้ดีกว่าจริงๆแล้วคำว่ายิมนาสติกก็เป็นภาษากรีก

อยู่แล้วนะคะแต่สมัยก่อนยิมนาสติกของกรีกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ว่าจะการปีนป่ายการขี่ม้าการวิ่งการกระโดดข้ามรั้วอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือเขาเรียกยิมนาสติกหมดเลยหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่างเช่นขี่ม้าเขาก็ไปสร้างไม้เป็นรูปเหมือนกับม้านะคะเขาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าม้ากระโดดก็คือสร้างเป็นรูปม้าแล้วก็กระโดดข้ามนั่นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่ง

0: เรื่องของการเคลื่อนไหวถ้าเราศึกษาในเรื่องของการแข่งขันยุคแรกๆของโอลิมปิกหรืออะไรก็แต่จะมีแต่ผู้ชายเล่นเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเลยอย่างเช่นเทือกเขาโอลิมปัสอะไรเนี่ยใครที่ชนะจากการแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ก็จะได้ช่อมะกอกนะคะสวมบนศีรษะและนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ในยุคปัจจุบันค่อยๆเปลี่ยนเป็นเริ่มมีอุปกรณ์ขึ้นมาเริ่มมีนักยิมนาสติกและประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาของประเทศไทยนักยิมนาสติกมันเข้ามาได้อย่างไรอันนี้หลักฐานนี้เรายังหาไม่ได้แน่นอนแต่ที่แน่ๆก็คือในสมัยรัชกาลที่5ได้ส่งทหารเนี่ยไปฝึกต่างประเทศในยุโรปจากการฝึกเนี่ยก็คือมียิมนาสติกอยู่ด้วยในการฝึกทหารที่ยุโรปทหารก็เอานำความรู้นั้นกลับมาฝึกในกองทัพไทย
1: ตอนมาถึงเนี่ยก็เจอกับอาจารย์แอดนะครับซึ่งก็เป็นคนที่พาผมแบบเดินไปชมสนามแอดเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงแบบที่มาที่ไปของกีฬาชนิดนี้ว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็กีฬานี้เป็นยังไงเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้ผมแบบพาผมไปเจอกับโค้ชหลีโค้ชหลีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับโอเคไหมครับ
2: นี่คือใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือชุดแข่งเลยถูกไหมครับ
2: นี่เป็นชุดแข่งเลยครับ
1: โอ้
2: มาตรฐานเลย
1: มาตรฐานเลยไม่ค่อยคุ้นแต่ว่ารู้สึกแปลกใหม่กับตัวเองดีเหมือนกันก็จริงๆวันนี้ผมแบบอยากลองเล่นดูครับก็เลยเดี๋ยวเราเริ่มกันยังไงดีครับ
2: เอางี้ผมขอแนะนำนักกีฬานี่เป็นนักกีฬาทีมชาติ
1: ครับผม
2: วันนี้จะมาช่วยผม
1: ได้ครับ
2: การเทรนเราด้วย
1: ได้ครับพี่บีมสวัสดีครับ
3: ครับ
1: ฝากตัวด้วยนะครับ
3: ครับผมยินดีครับ
2: สำหรับการเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มจากพื้นฐานจริงๆของยิมก่อน
1: ครับครับ
2: แต่ยังไงก่อนอื่นขอเทสศักยภาพเราก่อนว่ามีความพร้อมแค่ไหนก่อน
1: ได้ครับเรื่องความยืดหยุ่น
2: ใช่ครับขอเช็คความอ่อนตัวก่อน
1: ได้ครับ
2: พร้อมนะครับ
1: พร้อมครับ
2: ฮะ
1: ซึ่งแบบตอนไปเจอโค้ชหลีก็บอกเขาว่าแบบอยากลองก็เลยแบบสิ่งที่พอเราไม่เคยเล่นมาก่อนสิ่งแรกที่โค้ชเขาให้เราทำเนี่ยก็คือการแบบเช็คสมรรถภาพทั้งเรื่องความแบบอ่อนตัวความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อว่าแบบเฮ้ยเราพอจะเล่นได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วยิมนาสติกเนี่ยมันมีหลายประเภทแล้วก็มันเป็นกีฬาที่มันใช้หลายส่วนในร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็เลยเหมือนพยายามแบบเช็คเบื้องต้นก่อนว่าแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อเราโอเคไหมเราพอจะแบบยืดตัวได้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นกีฬาที่มันมีความเสี่ยงต่อการเจ็บตัวเหมือนกันก็เลยแบบโอเคเริ่มการแบบเทสกันครับว่าเป็นยังไงบ้างโคหลีก็ให้ผมแบบยืดตัวก่อนแบบกางขาแล้วก็เช็คว่าแบบเรายืดได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันแรกที่ทำเนี่ยก็มันไม่ได้180เนาะซึ่งเขาบอกปกติถ้าแบบเล่นยิมนาสติกอ่ะมันควรจะต้องแบบฉีกได้180แต่ของผมก็ไม่สุดแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาไงมันก็จะมีจุดที่แบบเรายังแข็งอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรโค้ชก็แบบว่ารู้เฮ้ยเราทำได้ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนท่าไปเป็นแบบการก้มแตะเท้าเพื่อเช็คว่าแบบตรงหลังเราแบบพอยืดได้ไหมหรืออะไรพวกนี้ก็แบบได้ลองทำท่านั้น
2: ต่อไปท่าพับตัวครับพับยืดขาไปข้างหน้าฮะแล้วก็ให้มีคนช่วยกดที่หลัง
1: อ๋อโอเคครับ
2: แล้วก็พยายามให้มีอีกหนึ่งคนช่วยจับมือไว้กดโยกไป5ครั้งเงยหน้าครับโอเคครับแบบนี้เรื่อยๆทุกวันนะครับส่วนที่เราย ังไม่สมบูรณ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยหรือยังครับ
1: แบบได้ลองหลายท่ามากๆแล้วก็ได้เช็คไปอันต่อไปที่โค้ชหลีให้ทำก็คือเป็นการลองฝึกม้วนหน้าม้วนหลัง
2: ทีนี้พื้นฐานจริงๆของยิมเราจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มท่าม้วนกิ้งกระโดดนะครับ3อย่างลองดูก่อนวันนี้จะเป็นยังไง
1: ได้ครับ
2: เอาเริ่มกลุ่มม้วนก่อน
1: ซึ่งตอนแรกเนี่ยโค้ชก็ให้พี่บีมเป็นคนสาธิตว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างแบบเริ่มจากแบบยืนตรงย่อเข่ายื่นแขนก่อนแล้วค่อยม้วนคอลงมาแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นไปยืน
4: พอเริ่มเก็ทฟิลแล้วแต่ว่าแบบยังแบบไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเดี๋ยวลองฝึกกับตัวช่วยอาจจะเริ่มง่ายขึ้นแต่ว่าพอได้อยู่มันดี
1: ซึ่งก็ได้ลองทำแล้วก็พอทำได้ทั้งแบบม้วนหน้าม้วนหลังอาจจะไม่ได้แบบว่าโหเพอร์เฟกต์แต่ว่าเหมือนพอตอนเด็กเราเคยแบบเรียนเทควันโดมาเราเคยแบบได้ม้วนหน้าม้วนหลังมันก็ยังพอแบบมีพื้นฐานบ้างก็แบบได้ลองทำซึ่งก็โอเคได้ลองสัมผัสเป็นเบสิกเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปลุย

0: ข้าวเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองบนหน้าบนหลังเสร็จมันก็จะมีโปรเซสของการแบบกระโดดแบบยิมนาสติกซึ่งอันเนี้ยยากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะเฉพาะเหมือนกันที่แบบเราต้องก้าวปุ๊บแล้วโดดพอเราไม่เคยทำมันจะมีความสับสนว่าขาไหนควรจะต้องวิ่งยังไงควรจะต้องคู่ตรงไหนมันก็จะมีความสับสนตรงนี้ซึ่งก็ได้ลองทำไปประมาณแบบสักระยะหนึ่งก็พอทำได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ดีมาก
1: ยากอยู่พอแบบเป็นท่าเหมือน
2: เป็นไงครับ
1: ผมว่ามันเป็นแบบเราไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเน
2: ื้อ
1: การ
2: เคลื่อนไหวเราไม่
1: ใช่แล้วมันแบบมัสเซลมันยังไม่จำด้วยใช่ไหมว่าแบบควรจะต้องยังไง
2: ทุกอย่างทุกกีฬาเหมือนกันต้องทำบ่อยๆ
1: ใช่
2: ทำจนสมองสั่งกล้ามเนื้อได
0: ้ซึ่งโคลีก็บอกเป็นปกติที่แบบเวลาเราไม่เคยทำเนี่ยเราพอมาเริ่มทำมันก็จะติดขัดๆแบบนี้ซึ่งสิ่งที่นักกีฬาต้องทำต่อไปก็คือการฝึกให้ชินมันคือการสร้างมัสเซลเมมโมรีให้กับนักกีฬาซึ่งก็ไม่เป็นไรผมมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบโอเคเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเบสิกของการเล่นยิมนาสติกอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นก็คือมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการลงวางขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิมนาสติกมันเป็นกีฬาที่มันมีโอกาสเจ็บตัวสูงเพราะฉะนั้นเบสิกอีกอันนึงที่สำคัญมากคือการที่เวลาเรากระโดดแล้วเราลงมาเนี่ยเราจะเซฟขายังไงเราจะต้องมีวิธีการยังไงซึ่งโคหลีก็ได้สอนวิธีการให้ผมว่าแบบเวลาลงมาเราต้องแบบปุ๊บงอเข่าเพื่อรับน้ำหนักยังไงทิ้งน้ำหนักยังไงพอทำทั้งหมดโปรเซสวันนี้คือผมก็เจ็บต้นขาขวามากเพราะว่าจริงๆก่อนมาเล่นเนี่ยก็เจ็บอยู่แล้วเหมือนตึงๆอยู่แล้วแล้วก็มีแผลที่เข่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไปล้มมามันก็เลยมันขาข้างเนี้ยพอเราได้เริ่มทำโปรเซสการเช็คสมรรถภาพมันก็มีความล้าแล้วก็เจ็บของต้นขาขวา
1: ก็ตัวนี้ครับขาเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยต้นขาตัวนี้ต้นขาขวาผมเริ่มแบบ
2: ตึงมาก
1: เริ่มตึงใช่ก็เลยเดี๋ยวขอพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อแป๊บนึง
2: ลองคลายกล้ามเนื
1: ้
2: อ
1: แต่ว่าหมายถึงว่าพักแล้วกลับมาเล่นต่อได้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ขอคลายแป๊บนึงครับ
0: ก็แบบพอมีกล้ามเนื้อที่แบบแข็งแรงอยู่สามารถไปลองอย่างอื่นได้โค้ชหลีก็เลยพามาลองของจริงนะฮะที่เป็นแบบเครื่องที่นักกีฬาเนี่ยเขาเล่นกันจริงๆซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองทั้งหมด3เครื่องด้วยกันซึ่งเครื่องแรกเป็นบาร์คู่
1: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: อันนี้เรียกว่าราวคู่โค้ชหลี
1: อ๋อราวคู
2: ่ตัวนี้จะมีลักษณะของการค้ำเป็นกลุ่มนึง
1: ครับ
2: การวางด้วยต้นแขนเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วก็การห้อยตัวจะเป็นอีกกลุ่มนึงกลุ่มสุดท้ายจะเป็นท่าจบ
1: ท่าจบ
2: อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์จะมี4กลุ่มทั้งหมด
1: ครับ
2: อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งดูลักษณะของการทำของนักกีฬากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มของการค้ำตัวค้ำอยู่บนบาร
1: ์
2: อันนี้เรียกควายตัวเฉยนี่คือ1ท่าแล้วอันนี้คือกลุ่มที่1อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงก็คือใช้ต้นแขนวางกับบาร
1: ์
2: นี่คือขึ้นหน้าก็ถือเป็น1ท่าขึ้นหน้าแล้วควายหกสูงลองดูกลุ่มที่3อันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือลักษณะของการควายอยู่ใต้บาร
1: ์ครับ
2: ครับนี่พอจังหวะควายดีแล้วก็เริ่มฝึกท่าคือควายเสร็จแล้วโยนตัวไปแล้วก็เอาแขนวางราบเป็นกลุ่มที่2
1: ครับ
2: ยากอยู่ครับเป็นบาร์คู่ที่นักกีฬาค่อนข้างจะฝึกยาก
0: ซึ่งบาร์คู่เนี่ยก็จะเป็นแบบบาร์ขึ้นมาแล้วก็จับซึ่งเขาก็ให้พี่บีมสาธิตท่าว่ามันต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงก็โหพอเห็นแล้วแบบมันสวยนะไม่ถึงว่าเวลาเราดูในทีวีอะยิมนาสติกมันเป็นกีฬาภาพที่แบบโหสวยดูแบบแข็งแรงมากแต่พอเราไปลองทำจริงๆอะมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วโหมันพอทำจริงแล้วมันมีโหหลายกล้ามเนื้อที่แบบเราต้องใช้แรงเยอะมากแล้วพอเราไม่ได้เป็นคนที่เหมือนออกกำลังกายบ่อยขนาดนั้นเนี่ยการใช้กล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงมากพอที่จะแบบทำได้ตามเขาอะไรเงี้ย ก็มีโอกาสได้ลองแบบ3ท่าที่เขาบอกมันก็คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรจับอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีการแบบใช้วางแขนแล้วก็จะมีการยกตัวขึ้นซึ่งทั้ง3ท่าเนี่ยมันก็จะมีความยากแตกต่างกันตามหลักแล้วมันคือแบบจากท่า1มันต้องขึ้นไปท่า2ท่า3แต่ว่าของผมก็อาจจะทำได้ทีละท่าด้วยความที่เรายังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
2: ขึ้นไปค้ำนะครับ1 2 3ลองค้ำเฉยๆก่อน อันนี้คือยกฉากใช้ได้ลองไปตัวสิครับลองไปตัวโอเคครับโอเคย่อลงย่อแขนลง
1: ย่อแขนลง
2: ย่อแขนลงโอเคแล้วทิ้งตัวลงมายืนปล่อยข้างหลังเลยปล่อยเลย
1: ปล่อยข้างหลัง
2: ปล่อยแล้วทิ้งย่อเลยโอเค

0: คครับลงอาร์มแล้วก็ลงยืนทิ้งออกมายืน
1: โหสุดยอดเลยใช้แบบพลังเยอะมากแค่ขึ้นอันแรกก็ยากแล้วแต่ว่าผมว่ามันจังหวะขึ้นแรกน่าจะยากสุดครับ
0: จะเป็นจังหวะครับถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วไม่ยากแต่ถ้าเรายังใช้จังหวะมันไม่เท่ากันใช่ไม่ถูกต้องมันก็จะยาก
1: แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าพอขึ้นไปตรงนี้กับอันนี้มันคุมง่ายกว่า
0: อันนี้คือง่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่เวลาเล่นท่าจริงมาจากท่าอันนี้ยากเพราะท่าที่เราจะขึ้นไปทำลังกาเนี่ย
1: มันจะต้อง
0: แรงผักจะน้อยมาก
1: อ๋อ
0: ยืดปุ๊บยกหางหน้ากดทำเลยอือหือพร้อมแล้วลงฮึบฮึบทิ้งลงเลย
1: มันรู้สึกอยากเอาชนะแต่ว่ามันเอาชนะไม่ได้อะว่าโอเคมันเข้าใจมันเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแล้วก็เราแบบไม่ได้ฟิตขนาดนั้น ก็เลยยากแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอแบบเก็ตแล้วก็รู้ว่าแบบจริงๆถ้าจะต้องเล่นเหมือนต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและต่อเนื่อง
0: ใช่ไหมครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้ลองบาร์คู่เสร็จก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังติดใจอยู่เพราะว่าเรากำลังจะเกือบจะทำได้อยากทำไม่ได้สักท่าหนึ่งหรืออยากจะเอาชนะตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้มาลองเครื่องที่สองซึ่งก็คือสตีลริงเป็นห่วงนิ่งซึ่งอันเนี้ยโคลี่ก็บอกว่าแบบเป็นอันนึงที่แบบว่าค่อนข้างยากก่อนจะเริ่มทำก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันดูน่าจะง่ายกว่าเพราะมันดูแบบคอนโทรลอะไรได้อิสระกว่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอได้เริ่มลองปุ๊บก็เดินขึ้นบันไดไปยืนรอตรงแท่นก่อนจะจับโคลี่ก็เริ่มให้ลองจากแบบท่าเบสิกไปจับห่วงแล้วก็แบบทิ้งตัวลงมายังไม่ต้องแบบยกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลองสวิงตอนแรกผมก็คิดว่าจะง่ายกว่านี้แต่ปรากฏว่าโหไม่ง่ายการสวิงไปมาแบบเคลื่อนไหวแบบที่นักกีฬาเขาทำจริงๆมันยากกว่านั้นเยอะก็แบบได้ลองทำอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่ชอบยอมแพ้ไงรู้สึกว่าอยากทำไม่ได้ก็ลองไปเรื่อยๆแต่ก็ยังทำไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็โคหลีก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรมันเป็นครั้งแรกก็เลยให้ผมลองเปลี่ยนท่าเป็นแบบการยกขึ้น
0: นี่คือขึ้นไปคำยกฉากเหมือนกับบาคู่นะครับแต่บนห่วงจะไม่เหมือนกันลองดูนะครับลองดูห้อยแล้วก็หลังคอขึ้นไปคำนะ
1: ครับจริงความน่ากลัวคือการยืนบนนี
0: ้ โอเคทีนี้หลังคอดึงขึ้นไปคำโอเคครับเราคอยเซฟนะแล้วลองยกขาดูเป็นไงครับยากไหมลงลง

0: ช้แรงเยอะกว่าเมื่อกี้อีกหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องที่ถูกใจมากคือความพยายามเห็นความพยายามที่ถูกใจเลยน่ามาเป็นนักกีฬานั้นเนี่ย
0: หลังจากที่ได้เล่นไอ้ห่วงนิ่งแล้วเนี่ยก็มาลองอันสุดท้ายครับซึ่งก็คือม้าหูแต่ว่าม้าหูจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันถ้าเราไม่เคยทำโค้ชหลีก็เลยให้ผมมาฝึกเบสิกก่อนของอันนี้ซึ่งก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้มันเหมือนดอกเห็ดที่แบบว่าเราฝึกเบสิกการแบบบาลานซ์ตัวเองการวางมือการทิ้งน้ำหนักให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ตอนแรกผมรู้สึกว่าดูยากมากเลยเพราะว่ามันเหมือนอันอื่นเรายังมีอะไรที่แบบใช้แรงค้ำไว้ได้แต่อันนี้มันคือเหมือนมันใช้แรงจากแขนเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือ

0: การหมุนรอบแล้วขาเราก็ต้องมีการใช้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยตอนแรกผมรู้สึกโอ้โหอันนี้แบบยากแบบน่าจะยากที่สุดในความรู้สึกแรกนะก็เลยแบบโอเคโค้ชหลีก็เริ่มจากให้ผมแบบให้ดูพี่บีมทำก่อนว่าทำยังไงอะไรเงี้ยดูโปรมากแล้วผมก็แบบโหยิ่งเห็นแบบเขาทำแบบจะทำได้หรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าโค้ชหลีก็บอกว่าให้ลองดูก็เลยเริ่มจากแบบการฝึกให้เริ่มการถ่ายน้ำหนักด้วยการแบบอ่ะลองแบบยกขาดูแบบเอ้ยเอาขาไปข้างหน้าเป็นยังไงเอาขาไปข้างหลังเป็นยังไงถ้าเราเริ่มหมุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงการแบบเปลี่ยนแบบการถ่ายน้ำหนักระหว่างแบบที่เราหมุนเนี่ยเปลี่ยนมือเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยลองแล้วก็พอเราลองแป๊บนึงเราก็เริ่มแบบเก็ตฟิลแล้วว่าอ๋อมันเป็นประมาณนี้ด้วยความเป็นคนชอบเอาชนะเนาะมันก็แบบเริ่มแบบเอ้ยเหมือนจะได้ครึ่งรอบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายเราแบบพอมันเหมือนกำลังจะเริ่มแบบสำเร็จครึ่งรอบของเราก็ดันแบบแผลเปิดก่อนเป็นแบบแผลที่แบบเราไปล้มมาแล้วก็เหมือนเลือดมันก็แบบทะลักแบบสะเก็ดที่แบบมันปิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดันเปิดออกมาพอดีก็เลยเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้ครับแล้วจริงๆอย่างโค้ชหลีครับโค้ชหลีแบบมองว่าเราหลงรักอะไรในกีฬานี้ครับ
1: ครับจริงๆมันเป็นความท้าทายเป็นความผัดผลของผู้ชายผู้ชายที่ชอบเด็กๆชอบวิ่งเล่นตามท้องไร่ท้องนาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็ได้ดูหนังบ้างได้เห็นคนทำในหนังอย่างเงี้ยรู้สึกมันท้าทายมากแรกๆก็มั่วไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่จนมาเจอครูพละเมื่อก่อนเขาเรียนเขามีหลักสูตรที่เรียนวิชานี้โดยเฉพาะ
0: ครับ
1: ก็เลยเข้าไปเรียนอยู่แล้วก็เจอครูพละ
0: แต่ว่ามันเริ่มต้นมาจากเราเห็นแบบวิชวลเห็นหนังเห็นการแบบตีลังกาอะไรพวกน
1: ี้เริ่มต้นจากตรงนั้นคือเราไม่เบื่อไงเหมือนเราเล่นท่านี้ได้แล้ว
0: ครับ
1: อ้าวมันยังมีต่อได้อีกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หยุดความก้าวหน้าไม่หยุดความอยากของเราม ันก็ไปเรื่อยๆหาความสิ้นสุดไม่ได้แ
0: ล้วจริงๆอย่างโค้ชหลีอยู่กับยิมนาสติกมาถ้ารวมๆแล้วกี่ปีแล้ว
1: 30
0: ปีทั้งหมดนี้ยังแบบแฮปปี้เหมือนเดิมมั้ยครับ
1: มันก็คนละ
0: พอเราเปลี่ยนบริบท
1: คนละบรรยากาศการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันคือความท้าทายกับตัวเราเอง
0: ครับ
1: แต่การเป็นโค้ชมันเหมือนกับต้องดึงให้นักกีฬาเราก็ไม่แน่ใจว่าใจเขาประมาณไหนบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็ท้อก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งเราต้องใช้วิธีการหลากหลายมากมันไม่เหมือนกับเราบังคับเอง
0: ครับ
1: แต่นี่เราคือต้องไปบังคับเขาหาวิธีการหลอกล่อเขาให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งยากกว่า
0: แล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าพอเราเจอความยากตรงนี้ทำให้เรายังแบบเฮ้ยอยากทำต่ออะไรเงี้ย
1: คือจริงๆเรามีศักยภาพระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ศักยภาพก็คือด้านทักษะด้านความแข็งแรงด้านความอัดตัวของตัวเราเองเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดคือเราเป็นคนที่ฝึกโดยไม่มีครูสอนใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าทั้งที่มันมีอะไรข้างในตั้งเยอะแต่เราไปไม่พอไม่ถึงพอเรามีโอกาสมาจับในกีฬาเราก็อยากส่งจุดนั้นไปจุดที่เราไม่มีโอกาสเราอยากให้เขามีโอกาส
0: ครับและอย่างแบบพอคนหลีทำมาเรื่อยๆตอนนี้มีภาพไหมครับว่าอยากเห็นยิมนาสติกไทยเนี่ยไปสู่จุดไหน
1: ครับตอนนี้เรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศมากขึ้นได้ไปในเกมใหญ่ๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียนเกมซีเกมนะครับเราไปเห็นนักกีฬาต่างชาติเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราเขามีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกับการฝึกมากกว่าเรา
0: ครับ
1: นะครับตรงนั้นที่เราต้องพัฒนาตัวเองไปหาเขาแล้วก็เป็นความท้าทายว่าจากเคยที่ไทยทำได้ระดับนี้ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จแต่ความยากเนี่ยมันไปอีกต่างประเทศก็ไปอีกระดับแล้ว
0: ครับ
1: เราก็คืออยากเอาตรงนี้ไปหาจุดนั้นให้ได
0: ้
1: นั่นคือความต้องการตอนนี้การซัพพอร์ตเรายังจริงๆคือไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหรือความต้องการของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: มันต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยเยอะไม่ว่าจะเป็นวิชาการกีฬาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การเซฟต่างๆต้องเยอะกว่านี
0: ้
1: ครับต้องการลงยิมที่สมบูรณ์กว่านี
0: ้ครับพอโค้ชหลีอยู่กับสิ่งนี้มาอะไรเงี้ยโค้ชหลียังอยากให้มีคนใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆไหมครับ
1: ต้องการมา
0: คนที่สนใจหรือรู้จักคร่าวๆแล้วเขาอยากลองมาเล่นนะครับจริงๆมันสามารถเริ่มต้นที่ไหนได้ต่อให้แบบเราไม่ได้เป็นทีมชาติแต่อยากเริ่มจากแบบเล็กๆทำความรู้จักกีฬาเนี่ยครับ
1: คือตอนนี้จริงๆมันก็น้อยลงนะแต่มันยังพอมีอยู่แล้วก็ตอนนี้มันเกิดธุรกิจที่แต่ละสโมสรเนี่ยเขาเริ่มสร้างตัวเอง

0: ก็คือเก็บเป็นค่าเรียนนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มจากอุปกรณ์2อุปกรณ์ที่เขาหาง่ายหน่อยเขาก็จะเริ่มสร้างเป็นพื้นฐานเฉยๆขึ้นมาก่อนอย่างใต้ก็มีที่สงขลาเขาก็จะมีสโมสรของเขานะครับสร้างอยู่ทางเหนือก็ที่เชียงใหม
1: ่
0: ที่สุโขทัยอันนี้เป็นมหาลัยซ
1: ึ่
0: งเด็กก็จะฝึกในมหาลัยเลยที่กทมนะครับกทมก็มีก็จะมีศูนย์ฝึกก็ไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับถ้าสนใจแล้วก็ที่กกท.เองก็มีกกท.นี่ตอนนี้เริ่มหาครูเข้าไปสอนแล้วก็มีการเรียนการสอนอยู่ทุกวันก็สนใจก็ไปสมัครที่กกท.ได้เลย
1: จริงวันนี้ผมแฮปปี้มากครับได้มาลองขอบคุณโ
0: ค
1: หลี่มากๆท้าทายครับรู้สึกว่าจริงๆถ้ายังไม่แผลเปิดนี่ก็
0: จะต่อใช่ไหม
1: อยากลองต่อรู้สึกว่ามันกำลังเริ่มแบบจับทางได้แล้วกับจริงๆแบบถ้าได้ลองเรื่อยๆผมคิดว่าน่าจะแบบอยากเอาอีกอ่ะถึงว่าแบบวันหลังๆอะไรเงี้ยถ้าแบบ
0: มีโอกาสมาได้เลยครับ
1: ครับผมเพราะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับยินดี
1: จริงๆยังติดค้างจังรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกำลังเริ่มได้แล้วอ่ะแบบถ้าได้ต่ออีกนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าแบบน่าจะพอทำได้หนึ่งรอบอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันคือกีฬาที่แบบพอเราเริ่มเก็ตจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มแบบเข้าใจซึ่งก็เสียดายที่วันนี้ดันเจ็บก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผมแฮปปี้มากที่ได้มาเล่นยิมนาสติกแล้วก็ได้เห็นแบบทุกอย่างเลยทั้งแบบอุปกรณ์ทั้งแบบได้เข้าใจในรูปแบบของมันมากขึ้นได้มาสัมผัสจริงๆได้มาลองจริงๆได้ได้เจอเสน่ห์ของมันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้แบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับโค้ชหลีก็รู้สึกว่าแบบอยากให้กีฬาเนี้ยได้รับการซัพพอร์ตมากๆเพราะว่าจริงๆมันเหมือนด้วยมันเป็นกีฬาที่มันต้องใช้อุปกรณ์เยอะหวังว่าสักวันนึงแบบกีฬาเนี้ยจะได้รับการซัพพอร์ตจากแบบทุกๆฝ่ายนะครับแต่ว่าวันนี้แฮปปี้มากนายทำดีมากวันนี้เราได้ภาพที่ดีมากเราได้แผลด้วยสุดยอดไปเลย

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได
1: ้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำ

0: คนส่วนใหญ่คิดนะคะว่าภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยากจนทำให้หลายๆคนไม่ใส่ใจหรือไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการบริหารจัดการภาษีให้ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งถ้าเราลองศึกษาและทำความเข้าใจก็จะพบว่าเรื่องของการวางแผนภาษีนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะมีภาษีฝรั่งเคยเสียดสีเรื่องภาษีไว้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตมีอยู่2เรื่องค่ะ1คือภาษีและ2คือเรื่องของความตายนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเปรียบเทียบภาษีและความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตนะคะเพราะว่าเราทุกคนเกิดมาต้องเสียภาษีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเราทุกคนเกิดมาก็ต้องถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะแต่เรื่องของภาษีบริหารจัดการได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีวิธีการจัดการภาษี2แบบค่ะ1ก็คือเสียมันไปนะคะ2ก็คือทวงมันคืนซึ่งหลักการทวงคืนภาษีนั้นก็ทำได้หลายรูปแบบหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแบบถูกต้องในตลาดเงินตลาดทุนก็มีเครื่องมืออย่าง LTF และ IMF นะคะวันนี้เราเลยอยากชวนคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะที่เขาใช้สิทธิประโยชน์ด้านนี้อย่างน่าสนใจไปฟังเคล็ดลับของเขาพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับบล็อกเกอร์ชื่อดังด้านไอทีนะคะถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนเขาน่าจะรู้จักกันดีกับคาโจชินะคะหรือว่าคุณขจรเจียระไนพาณิชย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าที่การงานของเขาแต่เป็นเรื่องของเงินภาษีด้วยนะคะเพราะว่าพอมีรายได้เยอะมียอดฟอลโล่เนี่ย 300,000 กว่าคนนะคะก็เลยทำให้มีรายได้เพิ่มมีภาษีตามมาด้วยนะคะแล้วเขาบริหารจัดการอย่างไรพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะกับคุณเอ็มค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับ
0: ค่ะหลายคนเนี่ยถ้าอยู่ในวงการไอทีน่าจะรู้จักคุณเอ็มดีเห็นหน้าค่าตาคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนในแวดวงการเงินในช่อง Money Channel อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ต้องให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าหน้าที่หรือว่าบทบาทที่รับผิดชอบอยู่ในฐานะบล็อกเกอร์ได้ทำอะไรบ้างคะ
1: ก่อนหน้านี้ผมก็ทำงานประจำครับที่สำนักข่าวรอยเตอร์ครับทำงานประจำมา10ปีครับแล้วก็พอดีช่วงหลังเนี่ยมีคนเริ่มติดตามในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลยลาออกจากงานประจำมาทำเป็นฟรีแลนซ์ครับก็เป็นบล็อกเกอร์ด้านไอทีแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับทำเว็บไซต์ด้วยชื่อเว็บ macthai.com
0: ถึงออกมาทำฟรีแลนซ์นะคะเรารู้สึกว่าท้าทายกว่านะคะหรือว่ามีความน่าสนใจกว่ายังไงบ้าง
1: มีอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือก็ฟรีแลนซ์มันเป็นงานอิสระเนาะก็มีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับตัวเองมากกว่าเดิม
0: ครับ
1: อีกส่วนนึงก็คือมันมีโอกาสที่เราจะทำรายได้มากกว่างานประจำเรามีงานประจำเราก็จะรู้ว่ารายได้เราเท่านี
0: ้
1: ปีนี้เราก็จะมีรายได้อยู่ที่เท่านี
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ว่าทำเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้มากกว่
0: า
1: จะน้อยกว่าความยากของการเป็นฟรีแลนซ์ก็คือการบังคับตัวเองคร
0: ับ
1: คือเราเหมือนกับเป็นเจ้านายของตัวเองตื่นเช้ามาถ้าเราไม่ทำงานก็คือก็ได้ไม่มีใครมาว่าทั้งเดือนอาจจะนอนไปเที่ยวชิวๆก็ได้ไม่มีใครว่า
0: ใช้ตังค์ไปเลยอย่าง
1: นี้แต่ว่าพอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันทุกอย่างเรากำหนดไม่ได้เลยครับ
0: คือ
1: สมมติเราเคยยังเดือนสัก 10,000 บาทเราก็จะรู้ว่าอ๋อเงินเดือนนี้เราใช้ 15,000 บาทเราจะเก็บ 5,000 บาทแต่พอเป็นฟรีแลนซ์เราไม่รู้เลยว่าเดือนนี้จะมีกี่บาทเดือนหน้าจะมากี่บาทนะครับทุกอย่างก็จะต้องเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้วก็แต่มันก็สนุกดีการเป็นฟรีแลนซ์มันก็ท้าทายแล้วก็ผมว่าหลายคนอาจจะถ้ามาลอง

0: ฟรีแลนซ์ก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ
1: ค่ะอาจจะติดใจก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ต้องมาลองก่อนนะคะแล้วเวลาเราเขียนบล็อกเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างรายได้ของเราเนี่ยมาจากแบนเนอร์มาจากเขาจ้างเขียนหรือว่าเป็นตัวคอนเทนต์ยังไงบ้างคะ
0: ครับรายได้ของบล็อกเกอร์โดยหลักก็จะมาจาก1ก็คือแบนเนอร์นะครับโฆษณาในเว็บอย่างที่2ก็คือเป็นเค้าเรียกว่าแอดเวอร์ทิเรียลคือทําคอนเทนต์ที่ช่วยในการตลาดของสินค้าลูกค้าแต่ว่ามันก็จะมีรายได้อื่นๆเช่นไปออกอีเวนต์หรือว่าบางครั้งเราก็มีงานเขียนไปลงนิตยสารอย่างผมเขียนอยู่นิตยสาร3ฉบับ
1: ค
0: ือรายได้ก็จะมาจากหลายทางนะครับแล้วก็ในการจัดการก็จะยากขึ้นกว่าปกตินิด
1: ยากยังไงคะในการจัดการ
0: คือหลายคนมีปัญหาเรื่องของการจัดเก็บรายได้หรือว่าการส่งภาษีเหมือนกันครับอย่างเนี่ยเพิ่งโดนสรรพากรเรียกไปคุยครับว
1: ่
0: าต้องเสียภาษีย้อนหลังเพราะว่าเรายื่นไม่ครบกับที่สรรพากรเห็นนะคร
1: ับ
0: ซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทุจริตอะไรครับว่ามันบางครั้งมันก็เยอะจริงๆจนเราแบบเราจัดการได้ไม่ครบนะครับปีนึงมีร้อยกว่าใบบางทีมันก็ถ้าหลุดไปสักใบสองใบก็ผิดพลาดแล้ว
1: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือว่าเรื่องของความท้าทายในเนื้องานเท่านั้นแต่เรื่องของภาษีฟรีแลนซ์สมัยนี้เองก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าคุณเอ็มเจอมากับตัวแล้วนะคะแต่มาพูดถึงเรื่องของการบริหารภาษีดีกว่าย้อนกลับไปตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราเสียภาษีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจัดการมันยังไงคะ
0: สมัยเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เสียภาษีอยู่ประมาณ4หลักนะครับ4 5หลักแล้วก็วิธีจัดการก็ง่ายมากครับเพราะว่าในการเรียงทางบริษัทเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรามีฐานภาษีอยู่เท่าไหร
1: ่
0: นะครับสมมุติ100นึงเค้าก็หักภาษีไปแล้วเหลือมาให้เราสัก85นะครับเพราะงั้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีการหักภาษีไปล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับ
1: ก็คือบริหารจัดการให้เราไปเลยจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มทีหลัง
0: ครับพอสิ้นปีเราก็ยื่นแบบภาษีแล้วก็ขอคืนภาษีโปรเซสง่ายมากเลยครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาในการทำภาษีมาก่อนเลยแต่พอมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยอย่างที่อธิบายว่ามันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะแล้วบางครั้งงานไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็มีภาษีเริ่มจากการเรื่องภาษีเยอะๆเนี่ยช่วงปีคล้ายๆของการทำงานนะก็มีหลายอย่างที่ทำก็คือเริ่มจากซื้อ LTF ครับซื้อกองทุนแล้วก็ซื้อประกันชีวิตครับแล้วก็มีโพรเวนฟันอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามให้หักภาษีให้ได้มากที่สุด
1: จะได้มาลดหย่อนได้เต็มสิทธิ์นะคะก็แปลว่าเราใช้ LTF มาตั้งแต่ช่วงที่เราทำงานประจำแล้วแล้วก็มีประกันชีวิตด้วยนะคะทำไมถึงเลือก2เครื่องมือนี้ในการลดหย่อนภาษีนะคะอ
0: ย่างนึงคือประกันชีวิตเนี่ยเหมือนเราฝากเงินนะครับแต่ว่าเราเอาออกมาไม่เยอะไม่ได้
1: ใช่ยาวเลย
0: ยาวเลยก็อย่างน้อยก็เป็นส่วนประกันว่าเฮ้ยพอเราเกษียณไปนะหรือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันยังมีเงินก้อนนึงอยู่มันช่วยเราได้คือเป็นไอ้ฟิกเรื่องของการรักษาพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ผมว่าคือผมไม่ค่อยมีวินัยในการเก็บตังค์เท่าไหร
1: ่ผู้ชายด้วยเนาะเห็นอะไรก็แบบอยากใช้แล้วพออยู่ในโลก IT เนี่ยของก็มาเร็วแล้วก็แพงด้วย
0: ใช่แป๊บนึงว่ามี iPhone มาเอ้ย Apple Watch มา
1: ใช่
0: อย่างที่เคยเก็บสมมุติเก็บเดือนละ10บาท10บาท10บาทพอเก็บไปสัก5 6เดือนอ่ะมือถือพังเอาเงินไปซื้อของอีกแล้วก็ทำให้มีปัญหาเก็บตังค์ไม่ได
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นการเก็บเงินที่เราไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้เลยอย่างเช่น LTF LTF ก็งอ5ปีครับประกันชีวิตก็งออีกหลาย10ปีก็ใช้ได้ก็เป็นวิธีเก็บที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับ
1: ก็ล็อกไว้เลย
0: ครับอีกอย่างนึงคือมันหักภาษีได
1: ้ก็คือใช้ตามลักษณะการเก็บเงินของเราที่เก็บเองไม่ค่อยได้ก
0: ็
1: เลยต้องไปหาวิธีเก็บอย่างอื่นก็คือผ่านการลงทุนใน LTF นะคะหรือว่าผ่านการซื้อประกันผู้ชายหลายคนเนี่ยน่าจะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะคะหรือว่าให้ผู้หญิงหลังบ้านช่วยเก็บก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วพอทำงานประจำไปฐานภาษีก็ระดับหนึ่งที่น่าสนใจคือพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์มาเป็นบล็อกเกอร์เต็มตัวเป็นยังไงบ้างคะเจ๊กอักเลยเห็นบอก
0: เหนื่อยมากเลยครับก็คือเป็นฟรีแลนซ์เนาะเราก็พยายามขยันทำงานมากกว่าตอนทำงานประจำรายได้ก็มากขึ้น
1: เยอะไหมคะกี่เท่าได้คะเคยนับหรือเปล่า
0: ประมาณช่วงแรกก็ประมาณ 1.5 อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงหลังก็ประมาณ 2-3 เท่า
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอเรื่องภาษีเนี่ยมันจะยิบย่อยกว่าคือรายได้เยอะก็จริงแต่ว่าภาษีมันก็จะแบบย่อยมากบางครั้งยึดไม่กี่ร้อยบาทบางครั้งยึดเป็นหมื่นครับแล้วแบบมันก็จะทำให้เรื่องของการจัดการเรื่องภาษีนี่ยากขึ้นอย่างน้อยคือเราไม่รู้ว่าสิ้นปีอย่างเงี้ยเราจะมีภาษีกี่บาท
1: ถูก
0: ครับอย่างเราเป็นพนักงานเดือนก็จะรู้ว่าอ๋อสิ้นปีมันภาษีเท่านี้
1: ค่ะคือประมาณการไม่ได้เลยเพราะขึ้นอยู่กับงานที่จะมาเรื่อยๆ
0: ใช่ครับแล้วก็พอประมาณการไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าต้องซื้อ LTF เท่าไหร
1: ่
0: ซื้อประกันเท่าไหร่ต้องซื้อ IMF ไหมซื้อนู่นซื้อนี่เท่าไหร่ครับการจัดการตรงนี้จะยากขึ้นเยอะมาก
1: จุดเริ่มต้นที่ทำให้เราใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็จริงจังก็คือพอเห็นภาษีที่บวมขึ้นมาอย่างแบบมหาศาลเลยถ้าเทียบกับตอนทำงานประจำเยอะขึ้นแค่ไหนคะ
0: รายได้พอมากขึ้นนะครับรัฐบาลก็จะเก็บภาษีมากขึ้น 10% 15%
1: 20% ตามขั้นบันไดเลย
0: ตามขั้นบันไดทีนี้พอเรารายได้ถึงระดับที่มันไม่เคยได้ระดับภาษีขนาดนี้มาก่อนเนี่ยมันโดนหักเยอะ

0: พอโดนหักเยอะปุ๊บเราก็ไม่เคยต้องจ่ายภาษีเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ปกติอย่างเดือนเนี่ยเขาก็จะหักไปเลยสมมติหัก
1: 15%
0: เพราะเขารู้ว่าสิ้นปีเรามีรายได้เท่าไหร่แต่พอเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเขาหักแค่ 3%
1: นะที่จ่ายเท่านั้นเอง
0: ที่จ่าย 3% 3% พอเราโดนภาษีแบบสมมติโดน15โดน20เข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมีเงินก้อนใหญ่มากๆในการสิ้นปีเพื่อจ่ายภาษีนะครับทำให้ต้องมีผมก็ใช้วิธีการคือปีแรกนี่เจอปัญหามากเพราะว่าไม่รู้ไม่มีวิธีจัดการเงิน
1: ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
0: ใช่ครับก็เอาเงินเก็บนี่แหละก็ไปจ่ายภาษีนะครับแล้วก็เจ็บตัวเยอะพอสมควรพอมาช่วงปีหลังก็เริ่มมีหลายคนแนะนำวิธีนะครับเช่นทำบัญชี2บัญชีนะครับอีกบัญชีนึงคือเป็นออโต้เลยสมมติได้เงินมาเราตั้งออโต้เลยว่าหัก
1: ไปซื้อ LTF
0: ใช่ไปอีกบัญชีหนึ่งแล้วบัญชีนี้เอาไปซื้อ LPF ไปซื้อประกันไปซื้ออย่างอื่นนะครับก็หักไปเรื่อยหักไปเรื่อยนะครับก็จะว่าไปก็คล้ายๆกับพนักงานเงินเดือนนะครับแต่ว่าอันนี้เราทำเองแล้วก็คืออย่างนี้มันมีเครื่องมือเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีของธนาคารเนี่ยก็สามารถตั้งออโต้ได
1: ้
0: นะครับ
1: หรือว่าอัตโนมัติ
0: ใช่ครับหรือว่าการซื้อกองทุนซื้อหุ้นซื้ออะไรพวกนี้ก็สามารถหักออโต้ได้เหมือนกันนะครับหักทุกเดือนเท่านี้เท่านี
1: ้
0: มันก็จะทำให้เรามีวินัยในการเก็บตังค์มากขึ
1: ้นค่ะก็ถือว่าเป็นการพลิกนะคะมุมสำหรับเรื่องของการบริหารภาษีเลยเพราะเดิมทีถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายคนประสบเหมือนกันก็คือพอถึงปลายปีนะคะใช้สิทธิ์ลดหย่อนโปะลงไปเนี่ยก็จะได้ภาษีคืนแต่พอมาเป็นฟรีแลนซ์กลับกันเลยค่ะเพราะว่าทางด้านขององค์กรไม่มีนะคะไม่มีใครมาหักภาษีให้เราก่อนดังนั้นภาษีที่ต้องจ่ายเลยต้องควักกระเป๋าจ่ายไปคือจากได้คืนก็กลายเป็นต้องจ่ายไปนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณเอ็มเนี่ยบริหารจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าหลักการเลือกนะคะสำหรับ LTF จะเป็นยังไงประกันชีวิตนะคะรวมถึงเรื่องของ RMF ที่มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณเอ็มต่อในช่วงหน้าค่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลกลับมาคุยต่อเลยนะคะกับคุณเอ็มนะคะบล็อกเกอร์คะโจชินะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนเรื่องไอทีรู้จักเขาดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องไอทีค่ะมาคุยเรื่องของการบริหารภาษีนะคะเพราะว่าคุณเอ็มบอกไว
0: ้
1: ว่าพอออกมาเป็นฟรีแลนซ์ได้3ปีก็ปีแรกเจอเลยเรื่องภาษีที่ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรนะคะเราเลือกเครื่องมือยังไงบ้างที่จะใช้ในการบริหารภาษีในตอนนั้นคะ
0: ครับตอนที่โดนภาษีมากๆเนี่ยก็พยายามหาว่ามีช่องทางไหนบ้างที่เราพอจะช่วยลดภาษีได้อีกนะครับก็ง่ายที่สุดที่ทุกคนแนะนำก็คือตัว LPF ครับเพราะเมื่อ3ปีแล้วก็ยังเป็นช่วงที่กำลังขาขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับก็เราก็เลือก LPF จากการดูบกจ.ก่อนเนาะว
1: ่
0: าม
1: ี
0: ที่ไหนก็ไปเดินที่งานมังงี้ Expo อะไรเงี้ยครับก็รับโบรชัวร์มาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาดูซึ่งทุกกองจริงก็จะบอกอยู่แล้วครับว่าฉันได้ปีนี้ปีที่แล้วฉันดีกว่านี
1: ้ยังไงบ้างผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างแน่ดี
0: ผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างซึ่งเอาจริงๆคือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหุ้น
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ไม่เล่นหุ้นเราก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีเท่าไหร
1: ่
0: ก็ใช้วิธีการดูเฉพาะกองที่เขาเล่นหุ้นในตัวที่เรามั่นใจ
1: คือไปดูถึงไส้ในเลยว่าเขาซื้อหุ้นไหนในกองทุนนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับคือเป็นคนไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยอยากเสี่ยงมาก
1: เป็นคนกลัวความเสี่ยง
0: กลัวความเสี่ยงนะครับก็จะดูว่าคือพอรู้ว่าบริษัทนี้ใหญ่หุ้นไม่ค่อยลงน
1: ะ
0: ก็จะเข้าไปดูแล้วก็อย่างครับเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมอย่างน้ำมันขึ้น
1: คร
0: ับก็จะดูบกจ.ที่เขามีหุ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันนะครับธนาคารขึ้นก็ดูว่ามีธนาคารเยอะหรืออย่างช่วงที่เขามีเรื่องประมูล3 3 4ก็กล่าวว่าหุ้นคือสื่อสารอาจจะลงนะก็อาจจะไม่ซื้อกองนั้นหรือก็ดูไปละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการซื้อเนี่ยผมจะซื้อแบบแค่กองเดียวในปีนั้นครับเพราะว่าไม่อยากบริหารเยอะก็ดูลิมิตนะครับว่าโอเคใกล้ๆเท่านี้ซื้อใกล้เต็มที่เท่านี้เอาเทียบก็เลือกกองที่เรามั่นใจครับแล้วก็ซื้อไปกันที
1: ่คร
0: ับอันนี้คือวิธีดู LPF ของผม
1: ซึ่งก็เหมือนกับเราดูแมคโครเทรนด์ก่อนเนาะดูภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นยังไงใช่ไหมคะมาดูรายอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมไหนได้รับผลกระทบเชิงบวกและลบมากนะคะแล้วก็มาดูหุ้นรายตัวแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อหุ้นเองไม่ได้เป็นนักลงทุนหุ้นแต่ว่าวิธีการของคุณเอ็มก็ละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเข้าไปดูไส้ในของกองทุนจนสุดท้ายรู้ว่าเทรนด์แบบนี้นะคะกองทุนของบลจ.ไหนน่าจะตอบโจทย์แต่ก็ไม่ diversify มากนะคือไม่กระจายไปหลายกองทุนนะคะเพราะว่าเลือกกองทุนเดียวเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการนั่นคือในส่วนของ LTF ใช่ไหมคะแต่ LTF เนี่ยก็มีทั้งนโยบายแบบปันผลและไม่ปันผลแล้วเลือกแบบไหนเพราะอะไรคะ
0: เลือกแบบไม่ปันผลจริงๆมีหลายกองที่มีปันผลแล้วก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของบางรายก็จะมีเรื่องค่าธรรมเนียมหรือบางรายก็จะมีเรื่องของการบริหารที่อาจจะไม่ได้ถูกใจมากนะก็จริงๆกองที่ไม่มีปันผลเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะกว่า
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็เลือกได้ช้อยได้มากกว่านะครับ
1: มาดูในเรื่องของประกันบ้างดีกว่าก็ใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันเลือกยังไงคะ
0: ประกันก็เลือกอยู่2แบบครับแบบแรกคือประกันชีวิตแบบระยะยาวครับก็ดูว่าคือจบที่อายุประมาณ 50-55 เลย
1: น
0: ะครับแล้วก็การซื้อประกันอย่างแรกคือดูเรื่องสุขภาพนะครับว่าเขา cover เราถึงแค่ไหนนะครับเรามีโอกาสจะป่วยเป็นโรคอะไรพิเศษหรือเปล่า
1: คร
0: ับเริ่มจากไปตรวจร่างกายก่อนเลยครับแล้วก็ให้คุณหมอปรึกษาคุณหมอครับว่าประวัติที่ครอบครัวเป็นแบบนี้มีโอกาสเป็นโรคแบบนี้แบบนี
1: ้
0: ต้องซื้ออะไร cover ถ้าผมอายุ50ผมมีโอกาสเป็นอะไรบ้างงั้นการซื้อประกันก็คือต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะเห็นหลายคนไงครับที่ซื้อประกันตอนหนุ่มๆพออายุมากปุ๊บเอ๊ะประกันฉันไม่ cover ตรงนี้นะ
1: คือไม่รู้
0: ก
1: ็
0: มีปัญหาครับก็คือบางครั้งเราต้องยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อให้มันรับความเสี่ยงมากขึ้น
1: ก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเหมือนกัน
0: ใน
1: ส่วนของประกันแล้วก็ LTF ด้วยแต่มีแพลนที่จะลงทุนผ่าน IMF ด้วยเหมือนกันยังไงคะ
0: iMF นี่มองมาหลายปีครับเพราะยังไม่ได้ซื้อสักทีก็เหตุผลนึงคือเรามีประกันชีวิตอยู่แล้วมั้งแล้วเราก็มองว่าช่วงอายุเยอะก็พอมีรายได้แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆซื้อต่อให้ซื้อ LTF ซื้อประกันก็ยังไม่ cover กับภาษีอยู่ด
1: ี
0: นะครับก็เลยมองว่า IMF ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจซึ่งก็มีช้อยให้เลือกเยอะมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับต้องดูแมนเนจแนลเยอะๆดูวิธีการซื้อให้ดีขึ้น
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะที่มีทักษะนะคะในการเงินที่ต่างกันอย่างคุณเองบอกว่าไม่ชอบความเสี่ยงแต่ถ้าดูของวิธีการเลือกก็จะรู้เลยว่าละเอียดกว่าคนที่ชอบความเสี่ยงหลายคนเลยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูไลฟ์สไตล์แล้วนะคะดูเรื่องของสุขภาพนะคะรวมถึงดูเรื่องของพ่อแม่แล้วเนี่ยเราก็มีวิธีการบริหารประกันนะคะรวมถึงมีแนวโน้มจะซื้ออาเมเพิ่มเติมเพราะว่ามีฐานภาษีที่สูงด้วยนะคะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคะถ้าใครอยากจะบริหารภาษีว่าบริหารภาษีแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะดีกว่าการที่เราเสียภาษีไปเฉยๆโดยไม่ลดหย่อนหรือเปล่า
0: ครับสำหรับท่านที่ชมอยู่นะครับก็หลายคนก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับก็เพื่อหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีพอสมควรนะครับก็อยากให้บริหารให้ดีนะครับแล้วก็คือบางครั้งถ้าเราไม่เริ่มบริหารตั้งแต่วันนี้ก็พอมาบริหารตอนที่เราต้องเสียภาษีไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีช่องทางมากมายเลยครับที่ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องภาษีได้มากขึ้นมันนี่ชาแนลก็เป็นช่องหนึ่งครับฝากด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะแหมช่วยอวยพรกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการติดตามเรื่องการเงินนะคะแต่นอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีทั้ง LTF IMF แล้วก็ประกันแล้วนะคะก็มีวิธีการลดหย่อนรูปแบบอื่นด้วยคุณเอ็มเองได้ใช้รูปแบบต่างๆเหล่านี้บ้างไหมคะ
0: ก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แต่ละปีรัฐบาลก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีหลายอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่คือเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวแล้วบางครั้งเราก็พลาดไปเหมือนกันครับแต่ที่ใช้อย่างปีล่าสุดก็จะมีเรื่องของการไปเที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเที่ยวก็มีหักลดหย่อนภาษีได้นะครับซึ่งถ้าเราติดตามข่าวให้ดีเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับผมก็พอกินไม่ค่อยมีเวลาก็ให้ภรรยาที่เขาจะชอบเที่ยวอยู่แล้วเป็นคนซื้อแพ็กเกจเที่ยวประจำไปครับก็ช่วงนี้มันมีลดหย่อนนะช่วยลองดูให้หน่อยแต่เขาก็จะจัดทริปที่มันลดหย่อนได้เยอะมากขับไปให้แล้วก็หรือว่าร้านอาหารที่เราไปทานก็จะแบบก็จะคอยถามว่าหักภาษีได้หรือเปล่าม
1: ัน
0: อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าพอเอามาเข้าจริงพอมารวมจริงมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ครับก็มีก็อย่างเรื่องของผู้สูงอายุได้นะครับแต่ต้องดูอายุของพ่อแม่ด้วยว่าถึงในเกณฑ์ที่สามารถลดหย่อนได้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็รายได้ไม่เกินตามเกณฑ์ด้วยนะคะ
0: ก็ส่วนตัวอีกก็เพิ่งมีลูกนะครับก็
1: ใช้ลดหย่อนได้ด้วย
0: ครับยังไม่ศึกษากับว่าก็สามารถใช้ลดหย่อนได้น
1: ะ
0: ครับแต่ว่าคุยกับสมรกรเขาบอกว่าถ้าอยากลดได้เยอะก็มีลูกหลายคน
1: ใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้เขาโอเพนด้วยเขาอยากให้คนไทยมีลูกเยอะๆนะคะเพราะว่าสังคมเริ่มก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเลยอยากจะให้มีเด็กๆนะคะมาเป็นวัยแรงงานของชาติในอนาคตนะคะ
0: ไม่มีคนเดียวคร
1: ับ ฮะงั้นเดี๋ยวต้องมีหลายคนจะได้สามารถลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะถ้าเรารู้ไว้ก็จะสามารถบริหารจัดการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นนะคะหรืออย่างน้อยๆก็เสียภาษีน้อยลงแต่ทุกอย่างต้องทำแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะหรือว่าใครอยากจะได้สองต่อทั้งการลงทุนแล้วก็ภาษีด้วยก็อย่าลืมใช้สิทธิผ่าน LTF และ RMF นะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์กันบ้าง นะคะว่าแล้วเคล็ดลับที่เราควรใช้เพื่อเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะผ่าน LTF และ RMF นั้นกูรูเขามองกันยังไงบ้างสักครู่เดียวค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: เพราะไม่มีใครอยากเสียโอกาสทางด้านภาษีนะคะดังนั้นวันนี้เราจะพาไปฟังคำแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจะบริหารจัดการภาษีอย่าง

0: ไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
1: เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการซื้อ RMF ซื้อ LTF มันจะช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีแต่ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่าคำว่า RMF กับ LTF เนี่ยซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราเองจะต้องประเมินให้ดีนะครับว่าไอ้เงินได้พึงประเมินของเราเนี่ยมันคือเท่าไหร่เพื่อที่เราจะไม่ได้ซื้อเกินกฎหมายบอกนะครับว่า RMF LTF ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีอย่างเช่นถ้าเงินได้พึงประเมินที่เราต้องเสียภาษีเนี่ยมีอยู่ที่1ล้านบาทเราจะซื้อ RMF ได้ไม่เกิน 150,000 บาทหรือ LTF ก็เช่นกันได้ไม่เกิน 150,000 บาทแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเงินได้พึงประเมินแล้วเราซื้อเกินไปสิ่งที่เกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราซื้อเกินไปเมื่อไหร่นะครับจะเป็นโทษไม่เป็นคุณแล้วเพราะอะไรเพราะว่าส่วนที่ซื้อเกินนะครับกรมสรรพากรบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็น RMF หรือ LTFส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อส่วนที่ซื้อเกินลดหย่อนภาษีไม่ได้กำไรที่ได้ต้องไปเสียภาษีไม่ว่าจะถือ RMF LTF ส่วนที่ซื้อเกินนั้นซื้อเป็นถือไปนานเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องเสียภาษีการซื้อเกินเป็นโทษอย่าซื้อเกินหลักข้อแรกของ RMF LTF เลยใช้ให้เต็มแม็กบนเงินได้พึงประเมินที่คำนวณอย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้นเอาใจใส่กับเงินได้พึงประเมินหน่อยประเมินเลยนะครับว่าเงินได้พึงประเมินปีนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ซื้อแถวๆนั้นอย่าซื้อเกินซื้อน้อยกว่าหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่าซื้อเกินคำว่าเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจกันผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเงินเดือน1ล้านบาทเรามีดอกเบี้ยที่เสียภาษีหักหน้าที่จ่ายไปแล้ว 500,000 บาทคำถามเลยเงินได้พึงประเมินที่เราจะมาคำนวณในการซื้อ RMF เนี่ยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนเท่านั้นหรือ 15% ของเงินเดือนล้านหนึ่งบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คำตอบเลยคือ 15% ของ1ล้านบาทที่เป็นเงินเดือนบวกกับดอกเบี้ย 500,000 คือเราสามารถซื้อ RMF ได้ถึง 225,000 บาทเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราคำนวณภาษีเพื่อเป็นฐานในการซื้อ RMF ศึกษาให้ดีเลยนะเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีที่กรมสรรพากรอนุญาตให้เราสามารถไปคำนวณเป็นฐานในการซื้อ RMF มีอะไรบ้างแต่ทีนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาอีกเหมือนกันคือธรรมดาดอกเบี้ยที่เราได้มา 500,000 บาทเนี่ยโดยทั่วไปเราจะไม่มารวมในพงด.ตอนยื่นภาษีแต่ถ้าเราอยากจะเอามาซื้อเป็นฐานในการซื้อ RMF มันต้องมารวมทีนี้ถ้ามารวมมันก็จะทำให้ฐานรายได้เราเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเสียภาษีเยอะขึ้นทำยังไงดีที่รายได้ตอนยื่นพงด.เท่าเดิมแต่เราสามารถซื้อ RMF ได้เพิ่มขึ้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับให้ไปยื่นภาษีด้วยกระดาษที่สำนักงานเขตกรมสรรพากรเราเขียนตอนกอบพงดเลยเรามีเงินเดือนอยู่แค่ล้านเดียวแต่เราแนบหลักฐานว่าเรามีดอกเบี้ยอีก 500,000 เพราะงั้นการซื้อ RMF เราคำนวณบนฐาน2ตัวคือ1ล้านของเงินเดือนบวกกับ 500,000 ของดอกเบี้ยถ้าทำอย่างนี้นะครับเราจะหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนของ RMF ได้เยอะขึ้นทีนี้ถัดมาต่อนะครับการบริหารรายรับรายจ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการซื้อ RMF หรือการซื้อ LTFจริงๆสำหรับผมมองเนี่ยผมมองภาษีคือผลพลอยได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้มากกว่าภาษีเลยก็คือผลตอบแทนของเงินออมที่มันมากขึ้นเรื่อยๆที่เมื่อมันมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับการวางแผนการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนอยากจะซื้อ RMF อยากจะซื้อ LTF ตอนช่วงที่มันถูกที่สุดแต่บอกได้เลยนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าตอนไหนถูกที่สุดที่เมื่อเราไม่รู้ว่าตอนไหนเราถูกที่สุดผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ให้แบ่งเงิน2ก้อนก้อนหนึ่งเราจะเก็บไว้เพื่อรอจังหวะที่ตลาดหุ้นหรืออะไรที่เราลงทุนจะซื้อเนี่ยมันราคาถูกมากๆแล้วเราซื้อตอนนั้นกับอีกก้อนหนึ่งเราแบ่งซื้อทุกๆเดือนเลยเป็นงวดๆอันนี้เขาเรียกว่า dollar cost average คือการกระจายเงินลงทุนตามช่วงระยะของเวลาเพราะถ้าเรากระจายอย่างนี้นะครับไม่ว่าหุ้นแพงไม่ว่าหุ้นถูกหรือภาวะตลาดดีหรือภาวะตลาดแย่เรากระจายการลงทุนหมดจากการพิสูจน์นะครับการกระจายลงทุนอย่างนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนของเงินลงทุนและเมื่อมันลดต้นทุนของเงินลงทุนแล้วมันก็สร้างผลตอบแทนของเราให้มากยิ่งขึ้นแต่นี่เราจะทำอย่างนั้นได้ไงถ้าเราจะซื้อ RMF LTF ทุกๆเดือนเท่าๆกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำมากๆเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายของเราให้มันเหมาะสมคือให้เรามีเงินออมที่เหลือพอที่จะออมที่จะลงทุนอย่างผมเองผมขอแนะนำวิธีที่ผมทำส่วนตัวผมจะซื้อ RMF LTF นะครับเครดิตที่เมื่อซื้อด้วยบัตรเครดิตเนี่ยบัตรเครดิตที่ผมใช้เนี่ยจะปิดรอบบัญชีเนี่ยนะครับทุกวันที่15ของเดือนจ่ายเงินวันที่30ของเดือนผมก็จะหักบัญชีซื้อ RMF LTF วันที่16ของเดือนเพื่ออะไรเพื่อเมื่อผมซื้อวันที่16กว่าผมจะชำระเงินคืนให้กับแบงก์ก็คืออีก1เดือนครึ่งข้างหน้าเท่ากับผม ยืมเงินแบงก์มาลงทุนใน ARM

0: FLTF เดือนครึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในช่วงนั้นล่ะผมก็ค่อยๆเก็บเงินเพื่อไปรอจ่ายให้แบงก์ตอนเดือนหน้าการบริหารอย่างนี้นะครับเราก็สามารถบริหารทางด้านของรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้เราได้ดีขณะเดียวกันเรายังได้กำไรดอกเบี้ยจากแบงก์อีกต่างหากเพราะเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แบงก์เลยแต่เราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนครับ
1: เห็นไหมคะว่าหลักคิดและแนวทางในการบริหารภาษีนั้นง่ายนิดเดียวเองนะคะเพียงแค่เรารู้จักวางแผนและมีวินัยทางการลงทุนค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ตีมาเล่นทายคำถามกัน
1: อืมเอาดิ
0: แมวอะไรห้ามขับ
1: ขับแบบไหนขับแบบขับรถงี้เหรออ
0: ืม
1: แมวเล้าเมาแล้ว
0: เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ
1: เขายากกว่านี้ได้ปะ
0: ปลาอะไรคุมทะเล
1: ปลาเก๋า

0: ระฆังชาติใดดีที่สุด
1: เหยียบ
0: ครูอะไรมีประกาศแท่งเดียว
1: ควรเพ่น
0: คนอะไรเกิดในที่ลับ
1: คนยาบ้าม
0: ีคนยืนต่อแถวกันอยู่200คนคนที่เท่าไหร่เป็นคนอีสาน
1: คนที่101
0: นกอะไรอยู่ในทะเล
1: นกอินทรี
0: วายอะไรกินแล้วไม่เมา
1: ไปตะมิว
0: พิธีกรชอบพักอะไร
1: พักสักครู
0: ่รถอะไรมี30บาท
1: รถยนต
0: ์มีเรือลำหนึ่งบรรทุกคนได้50คนขณะนี้มีคนอยู่บนเรือแล้ว19คนพอคนที่50ขึ้นเรือเป็นทนท้อง5เดือนแล้วทำไมเรือถึงจม
1: เพราะมันเป็นเรือดำน้ำเขายากกว่านี้ได้ปะ

0: รถยนต์คันหนึ่งขับบนเลนขวาด้วยความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทำยังไงเมื่อมีรถคันข้างหลังขับมาเร็วกว่า
1: ชิดซ้ายไงถูกปะ
0: ถูกง่ายปะ
1: ง่าย

0: ็วิ่งเลนขวามันง่ายกว่าเขาก็อยากให้เธอนั่งสบายๆไง
1: ถ้าจะสบายแล้วลำบากคนอื่นก็ไม่เอาป่ะ
2: โอเคใจเย็นใจเย็น I feel you เธอคงเหนื่อยเธอคงร้อน Yes me too ค่อยๆผัดกันเดี๋ยวทุกคนก็ได้ไปจะปาดจะดันให้เหนื่อย

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลสึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอ้ฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปรงกับเปลือกหอยดูว่าไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไง

0: ็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะนำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตาง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่โฟลไลด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

มาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ๊ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนด้วยครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัว

0: ฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณดีนิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอ้การที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟัน3ชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
2: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
0: ่
2: ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดินเก็บเอาไว้เอาไว้ลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
2: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
2: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แปลงไป5วันเหรอครับ
2: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
0: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจิ้ม

0: มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณาน
1: ายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนาย
2: ต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
3: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได
2: ้จริงๆ
3: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
2: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
3: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
2: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแปรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะ
2: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
3: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
2: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
3: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
2: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
3: ก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำร้ายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมุติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
2: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
3: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีแล้วก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
2: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
3: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
2: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้

0: ใช่ซึ่งอาจจะปีหนึ่งสองครั้งอาจจะเหลือปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
0: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
1: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
0: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
1: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
0: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
1: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามานาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
0: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมก
1: ็พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็ทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทั้งด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีขี้ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
0: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรีย

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ธุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกส์ถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกของในเอซีปัจจุบันนี้โลจิสติกเนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกมาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม .6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโหเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นที่เราเป็นแค่กรรมการถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบัง

บางใหญ่กว่าท่าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยโมลูฮาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกด้วย เราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องจึงล้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกนะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวรันเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็หนึ่งต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อยลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของร้านตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันพบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่แบบเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดู

การทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าในสิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ 1. รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกเนี่ยอย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกคือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทางสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเนี่ยเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับผมตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอี้ยผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอะใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกส์ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกส์คนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity มันกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับมีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะครับมีทั้งแวร์เฮ้าส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างประกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทย์คณิตก็จะเป็นแกดแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกดกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่พวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายอะครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกส์ผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกดแพททั่วไปครับก็ เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำบ้างครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
1: เวลาทำข้อสอบ admission ใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกส์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกส์เนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังรู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกส์จะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
1: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี้
2: บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกส์ที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกส์มาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
4: เรื่องโลจิสติกส์เนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกส์เต็มตัวแล้วในหัวใจผมในกายผมคือเกี่ยวโลจิสติกส์ถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกส์เยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
7: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
8: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
6: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
7: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้
9: กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
10: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
6: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้มอรัลเพย์และมอรัลพัทในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
11: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: วันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ
2: คุณธรรมพลังบวก
3: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: ผมอยู่ประเทศไทยนานแล้วครับผมไปจังหวัดทุกจังหวัดที่ภาคใต้นะมีเก่งหลายชนิดนะครับบางครั้งมีเก่งส้มที่ใส่ผลไม้หรือเก่งกะทิใส่ผลไม้ได้ครับ I'm interested in many things. มังคุดคัต is one of them.

0: คยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมืองแปดริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสูตรเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าครับผมโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
1: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืนเต
1: ็
2: ม
1: แล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาให้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านผู้ว่า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวมัน
1: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านผู้ว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตำซะถ้าพี่หายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
2: ไม่ได้เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงตำส้มตำเนี่ยท่านจะเห็นเลย ผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แต่เอาน้ำต่อแล้ว
1: อะไรต่อน้ำประหลาดต่อไปเป็นปู
2: แกะมา2ตัวสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: เลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องดั้งด้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟมุกนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกได้นี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี
2: ้เชิญเชฟมุก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้สุดยอดครับว่า
2: ไอ้หมูมันน่ะ
1: ไม่หมู
2: ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
1: โอเคเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ว่า
2: ขอบคุณนะครับอร่อยจริงนั่น
1: เอาครับเอาน
2: ี่ไม่ได้โม้
1: จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมสิครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
3: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะคร
3: ับ ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะล่ะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
3: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนั้นรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
3: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
4: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมพ์เสน3สายพันธุ์
1: คือเอา3อันมารวมกัน
4: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
4: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
4: อ้าวเชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติ

0: แปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงน้องมีกี่แบบ
1: ยำมะม่วงกูมายำมะม่วงกูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
0: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบ

0: ม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พออย่างมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ไม่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
1: แม
0: ่แม่คิด
1: คร
0: ับ แล้วเวลาขายสั่งให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
1: ครับ
0: นะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
2: ชิมก่อนได้เลย
0: สีเขียวอันนี้เป็น
2: ใบเตยค่ะ
0: สีชมพู
2: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
0: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
2: ดอกคำฝอยค่ะ
0: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
3: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
0: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
3: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
0: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
3: อ๋อเนี่ยค่ะลองชิมดูได้ค่ะ
0: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
3: ใช่ค่ะแต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
0: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
3: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
0: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
3: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
0: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
3: ี
0: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกะละแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับโอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
4: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
0: หยุดไม่ได้เลย
4: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกะละแมก้นจะไหม้ค่ะ
0: โอ้โหเมื่อยมั้ยครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกะละแมนี
4: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
0: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ให้ชิมเหรอครับพี่นิก
4: ใช่ค่ะชิมได้
0: อ
4: ัน
0: นี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
4: 35ค่ะ
0: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมปากดูดูดูดูใหญ่เลยนะดูดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
5: ค่ะม่วง
0: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
5: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
0: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
5: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
0: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
5: ใช่ค่ะสีนี้เลย
0: โอ้แล้วแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
5: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
0: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
5: ้
0: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
5: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
0: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
5: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อมันออกผลน้อย
5: จ
0: ้
5: า
0: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
6: คร
0: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
6: ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
6: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: โอ้ไอศครีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
6: ค่ะ
0: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
6: ค่ะ
0: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
6: 30บาทค่ะ
0: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมบนมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับ ับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำม่วงน้ำปลาหวาน
1: ใช่
0: แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับ

0: ผม
1: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
0: เอาเด็ดๆเลยแม
1: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
0: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
1: ใช่ค่ะ
0: งานนึงขายเป็น200ลิตร
1: เกินค่ะ
0: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
1: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
0: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่มะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
2: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
0: ตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
3: น้ำดอกไม้
0: อันนี้แบบอ่อน
3: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
0: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
3: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
0: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
3: โอ้
0: อยากกินมะม่วง
3: มันจะเข็ดเอาสิน้อง
0: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
3: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
0: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
3: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
0: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
3: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะมี
3: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
0: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
3: ครับใช่ครับ
0: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
3: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
0: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
3: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
0: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
3: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งกร่อยมีทั้งตืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
3: ไม่ใช่
0: ก็อร่อย
3: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
0: แปลว่าดินมันดี
3: ใช่ใช่
0: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
3: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเนี่ย
0: เรื่อยมาเรื่อยๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
3: ใช่เป็นภูมิปัญญา
0: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
3: ๆเยอะมาก
0: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหไหนพ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
3: อย่างนี้ก็ทู
0: มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
3: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทู
0: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
3: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
0: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
3: ็
0: ง
3: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
0: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
3: ใช่ใช่จะเนื้อนุ่ม
0: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
3: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
0: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ่อ
3: หายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
0: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะทำไมเขาไม่ปลูกกัน
3: มันจะออกยากมาก
0: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีร่อง
3: มีร่องมันเลยธรรมชาติ
0: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
3: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
0: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
3: ก็มีอยู่หากินยาก
0: ฝั่งนู้น
3: ยายกำนะฮะยายกำนะ
0: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
3: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
0: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบนะ
3: กินสุกก็กินสุกฮะ
0: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
3: ใช่
0: ไม่ใช่สุกนิ่ม
3: เนื้อไม่ค่อย
0: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
3: กินสุกเลย
0: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายกำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
3: สักจะรอ
0: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหน
4: โ
0: โอเคเราให้กินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่ออันนี้สวยนะ
3: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
0: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยๆอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
3: เออก็เลยไทยก็เลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
0: โอ้แต่สีสวยนะ
3: สีสวย
0: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
3: เพิ่งเข้าบ้านเราเพิ่งเข้าบ้านเรา
0: แต่อันนี้กินสุกกิน
3: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
0: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ได้กินไม่ได้เลย
3: ยังไม่ได้ครับ
0: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะ แต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
3: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
0: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
3: ใช่ที่รสเข็มเนี่ยรส
0: อร่อยมากเลยเนื้อ
3: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
0: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
3: เนื้อสีจะสวย
0: สุดยอดเลย
3: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
0: มันขุนศรี
3: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
3: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
0: ที่ห
3: ม
0: อบอกแต่กินดิบ
3: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัด
0: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
3: แก่มะม่วงมัน
0: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
3: เราพยายามจะรวมพันธุ์
0: อ
3: ่ะ
0: อ๋อไปเจอที่ไหนก็
3: เอามาเลย
0: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
3: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
0: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็น2ประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
3: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่างเงี้ย
0: น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันให้กินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
3: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
0: อันนี้เหรอ
3: ใช่
0: อันนี้บาง
3: อันนี้มันยังไม่แก่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
0: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
3: ่ยังไม่แก่ฮะ
0: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
0: อ่ะอะไรก็อันไหนอ่ะมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวเหรอก็มันเดือน9อ่ะ
3: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
0: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
3: มันธรรมชาติของมันมันไม่แน่ใจนะ เพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
0: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
3: ใช
0: ่แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
3: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
3: มันอมเปรี้ยวมัน
0: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่มันเหมือนบางขุนศร
3: ีไม่ใช่อย่างนั้น
0: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกล่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
3: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมครับ
3: ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจ้ะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
3: ้ได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปปลาหวานอะไรต่างพวกนี้
0: เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
3: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้บางอย่างเปรี้ยวแต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
3: ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
0: เ
3: นี่
0: ยเนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยวเออมันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
3: ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
3: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูนะพันนี้จะดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
0: หมายความว่าอยู่ทนหมายความลูกมันอยู่คาต้นอย่างเงี้ยไม่ร่วง
3: คาต้นไม่ร่วง
0: แล้วมันกินสุกกินดิบอะคร
3: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
0: โอ้นี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
3: ใช่
0: ไม่นุ่ม
3: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
0: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
3: ไม่เหมือนใช
0: ่โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
3: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
0: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
3: ใช่คร
0: ับ ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
3: ครับ
0: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
3: ได้ครับได้ครับ
0: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มอันดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคย อย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดหนึ่งระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะ

0: เริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานกำลังดีนะครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทําตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนําไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ําผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนํามาลงใส่ในถ้วยนะครับชั้นที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วคุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคยยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบหอมเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ได้เลยได้เลย
0: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
1: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
0: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
0: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
1: ใช่ได้เลย
0: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช้ได้เลย
0: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
1: เยี่ยม
0: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากฮะ
0: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
1: ครับ
0: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
1: ใช่
0: นี่ที่เราเจอกันวันนี้

0: จริงๆแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
1: เยอะกว่านี้เยอะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าบริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานพ่อมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก
1: ็แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็คำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมามันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ถ้าใหญ่ใหญ่เยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ง่ายปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: นั่นในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับเนาะทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนั้นอ้าแล้วอ้าแล้วอ้าแล้ว
0: เอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์บ้างแล้วล่ะครับ

0: มาดินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหนี่หนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
1: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้โหตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงัดแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมาม
2: าดูหินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุสิ
2: เมื่อกี้
0: คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
2: ใช่
0: ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงโขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
2: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
2: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งแล้วชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรอย่างเง
0: ี้ยครับนี
1: ่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
2: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
2: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
2: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
2: ่มัน
0: ไม่ลึกมาก
2: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เหมือนแสงแดดม
2: ันใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วยส่งถึงด้วยเห็นยัง
0: นี่ไง
2: นู่นเห็นยัง
0: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
2: จ๋า
0: เสียงดังว่าตรงนี้แหละโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
2: สวยมากเลย
0: เนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
2: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อน
2: เป็
0: นผิวทรายตรงนี้เลย
2: มาอย
0: ่
2: างน
0: ี
2: ้ก่อนนะ
0: เฮ้ยอุ้ย
2: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
2: ะแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
2: มันธรรมชาติไง
0: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
2: ได้
0: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
2: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโหยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
2: เฟรช
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
2: จ้าได้
0: กรอบแตกทั้งโต๊ะ
3: เพราะแล้วมันจะมีแบบลื่น
2: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้แ
3: ห
2: ละ
3: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอเคแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
2: มันมีถ้าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
3: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
2: ใช่
3: แล้วตรงนี้เต็มไปหมดเลย
2: มาถ่าย
3: อุ้ย
2: สวย
3: มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ เรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับคือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
2: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
3: เยอะ
2: ใช่
3: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
2: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ําแห้งเยอะ
3: ครับ
2: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถึงกับน้ําจืดเลยถ้าโดนน้ําจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับ
0: คือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้ะ
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เนาะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: ใส่เป็นหางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช่
1: หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะปิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย

0: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยนะจ๊ะ
0: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
0: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนาะต้มไว้นะครับ
2: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
0: ได้แล้ว
1: น้ำตาลประมาณนี้นะครับ
0: ได้นะ
1: ได้แล้ว
0: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
0: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
0: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่ายๆ
0: ใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ของว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตักเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: น
2: ี
1: ่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: ูตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหม
4: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะหอม
0: ครับ
2: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: ม
2: ัน
3: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลย
2: อร่อยมาก
0: ทำเองทำเองต้องอร่อยอยู่แล้ววันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
5: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

0: ระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด กิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอันตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอันแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอันนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

0: ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ
1: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
2: สวัสดีครับ
3: อ้าวเต๋า
2: ถึงนะคร
3: ับ เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
3: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
2: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ต

0: ตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: โอ้ยา
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยกินอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่ายาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
1: นุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้ครับ
1: ชุมชนก็เรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อน

0: เราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
1: ่
0: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัย
1: ร
0: เราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยก
0: ันเรียนรู้ไปด้วยกัน
1: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
1: ความได้เปรียบ
2: อาการอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
1: วันนี้ขอบคุณกดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆนะครับ ที่มาถามคำถามดีๆ
2: ครับ
1: ได้ยินกดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับมีเกินไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
0: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
1: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
0: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมว่าจะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต่อมาพักที่โรงแรมหูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองทหารที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุเกสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น

จึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์พารณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์พารณกันนิทัศน์

0: สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบคันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่อง

0: ส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมเดี๋ยวนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
1: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
2: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ไอออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
3: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
3: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหารนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับพยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: ดีครับโอ้ขอรบกวนพูดได้ไหมพูดไม่ได้เอาไงทีนี้เดี๋ยวออกยังไง
1: อ๋อได้ครับจะให้ภาคให
0: ้อ๋อต้องมีคนภาคได้แกภาคกันนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ใช้ได้รบกวนสอบถามชื่ออะไรครับเนี่ยวันเนี้ย
1: กระผมชื่อหนุมานทานสมร
0: หนุมานทานสมร
1: ครับ
0: อ๋อนี่โหเมื่อกี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยได้มาเห็นตัวเป็นๆเนี่ย
1: ทำไมล่ะครับ
0: ไม่เคยเจอหนุมานตัวเป็นๆ
1: เอ้าน
0: ี่วันนี้มีอยากจะถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร
1: อ๋อที่นี่
0: อ่ะ
1: บ้านศิลปิน
0: โอ้โห
1: บางหลวง
0: บ้านเป็นคลองบางหลวง
1: ใช่จ้ะ
0: เคยเห็นแต่ในทีวี
1: โอ้วันนี้ได้มาเห็นแล้วไง
0: ดีใจนี่ได้เห็นตัวเป็นๆท่านหนุมานด้วย
1: ใช่ตัวเรา
0: จะรบกวนหน่อย
1: รบกวนอะไร
0: จะขอเข้าชมเนี่ยสถานที
1: ่
0: ได้ไหม
1: ตอนเนี้ยต้องขอค้นตัวดูก่อน
0: ค้นตัวเหรอเอาได้เออนะต่าง
1: ไหนดูซิไหน
0: แต่ละโอ้ยมาเนี่ยเอาจากข้างบนก็พอไม่ต้องข้างล่าง
1: ปลอดภัย
0: นะฮะปลอดภัยงั้นรบกวนพาผมนำชมหน่อย
1: ให้เข้าชม
0: สถานที
1: ่ฟรี
0: บ้านศิลปิน
1: ฟรีเลย
0: ฟรีนะ
1: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: ไม่โกหกนะ
1: เชิญ
0: นำ
1: มาเลย
0: เดี๋ยวจะคุณนำไปเลยจะไปโอ้โห
2: บ้านศิลปินเนี่ยนะเป็นบ้านไม้เก่าแก่2ชั้นทรงมะนิลารูปตัว L

0: ภาพเก่าของตัวอาคารไว้อย่างสมบูรณ์เดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจตระกูลช่างทองเก่าแก่ภายในบริเวณบ้านเนี่ยมีเจดีย์ย่อมุมไม้12ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น1ใน4ของเจดีย์ทิศที่กำหนดเขตพื้นที่ของวัดกำแพงบางจาก
1: ปัจจุบันกลุ่มศิลปินได้ขอซื้อต่อจากทายาทและบูรณะใหม่ด้านบนของตัวอาคารเป็นแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ทำงานศิลปะต่างๆรวมถึงการจัดแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงโดยเปิดให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งนะครับที่ริมคลองบางหลวงกับคุณพี่สหรัฐกมลศักดาวิกุล
2: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราจะให้อธิบายหน่อยนะครับว่าโรงงานแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกว่าที่จะมาเป็นโรงงานในปัจจุบันนี
2: ้ครับ
3: โรงงานนี้ก็ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ครับกงมาจากเมืองจีน
0: โอ
3: ้ครับแกก็หอบเสือ
0: โลสำเภามา
3: เสือมาแล้วก็มาบุกเบิกก่อตั้งขึ้นมาประมาณ100กว่าปีนะฮะ108ปีได
0: ้โอ้อย่างนี้คุณพี่สารัตเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว
3: รุ่นที่3ครับ
0: รุ่นที่3
3: ก็มีคุณปู่กงนะฮะแล้วก็คุณพ่อทำต่อมาแล้วก็ตกมาถึงผม
0: แล้วก็วิธีการทำซีอิ๊วนะครับมันเป็นยังไงครับเคยแต่กินไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำเป็นยังไง
3: ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วของเราจะมีซีอิ๊วเค็มแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วเค็มเนี่ยเราทำมาจากถั่วเหลืองโดยการนำถั่วเหลืองมาน
0: ึ่ง
3: ก่อนนะครับแล้วก็มาเพาะเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาหมัก
1: เพาะให้เป็นเชื้อราเหรอ
3: เพาะเชื้อเนี่ยฮะให้มันเกิด
1: รา
3: ใช่ครับนะหมายถึงว่าการวิธีเนี่ยเราทำมาชุดหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้เป็นเชื้ออ ๋
1: อ
3: เ
1: ก็บหัวเชื้อไว้แล้วก็มาโรยเชื้อไว้
3: ก็มาทำต่อไปแล้วก็เอาหัวเชื้อเนี่ยมาผสม
1: หัวไม่ใช่แค่ตกท่อมาร้อยปีหัวเชื้อก็ร้อยปี
3: ใช่
0: คือโรงงานก็ร้อยปี
1: เชื้อที่มาได้เชื้อเก็บมาร้อยกว่าปี
3: เชื้อนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันสมัยกงเขานำขึ้นมายังไงใช่มันก็จะตกทอดกันมาเรื่อยๆ
1: ครับครับ
3: ครับ
0: อันนี้เมื่อกี้บอกพอเอามาหมักให้เป็นเชื้อแล้ว
3: เสร็จพอนั่นเสร็จเราไปใส่ตุ่ม
0: ใส่
3: น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ3เดือนนึงเสร็จแล้วก็ชักน้ำขึ้นมาต้มครับ
0: แล้วก็อันนั้นคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3: ต้มเสร็จแล้วเราก็มากองเสร็จก็บรรจุขวดอันนี้คือซีอิ๊วเค็ม
0: ซีอิ๊วเค็มแล้วถ้าหวานล่ะคร
3: ับ หวานนี่คือเราเอาโมลาสครับโมลาสกากน้ำตาลนะฮะเห็นไหมที่เขาไปทำ
1: น้ำตาลอ้อยอะไรพวกนี้
3: ใช่นั่นแหละเราเอามาเสร็จเราเอาโมลาสมาต้ม
1: ไม่ได้ใช้ถั่วเหลืองเหมือน
3: ไม่ใช่ครับโมลาสเพราะมันเป็นกากน้ำตาลนะฮะ
1: เอากากน้ำตาลมาต้ม
3: ใช่นั่นแหละเพราะในฉลากนี่ฮะในฉลากนี่เขียนเลยครับซอสจากกากน้ำตาล
0: อ๋อครับผมและที่นี่ผมเห็นว่ามีเป็นแบบสูตร1สูตร2ก็คือวิธีการทำมันต่างกันไหมครับ
3: มันต่างกันตรงที่ว่าการชักน้ำขึ้นมาครับถ้าสูตร1เนี่ยมุดเราจะชักน้ำแรกขึ้นมาพอเราชักน้ำ1ขึ้นมาเสร็จเราได้สูตร1ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
3: พอสูตร2เนี่ยพอเราชักน้ำขึ้นมาเสร็จเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปใหม่
0: คือเราเหลือกากของ
3: กาก
1: ที่อยู่
3: ใช่
1: เอาแต่น้ำ
3: กากที่เราดึงจากชุดแรกเนี่ยเราเติมน้ำเกลือลงไปใหม่แล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณเดือนนึงเราก็ชักน้ำขึ้นมาก็เอามาต้มก็กลายเป็นสูตร2ความมันก็จะเจือจางลงนิดนึง
1: เจือจางแต่ว่าความเค็มยังเหมือนเดิมเพราะเราเติมเกลือลงไป
3: แต่ความหอมจากถั่วแต่โปรตีนจากถั่วมันก็จะน้อยลงนิดนึง
0: อ๋อทีนี้นอกจากซีอิ๊วผมเห็นด้านหน้ามี
3: เป็นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวขาวมันมีเต้าเจี้ยวขาวกับเต้าเจี้ยวดำเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยฮะคือเขาเรียกว่าเหมือนเต้าเจี้ยวไทย
0: ครับผม
3: ไทยตัวเนี้ยที่เข้าไปทำเต้าเจี้ยวหล่น
1: ที่ทำเต้าเจี้ยวหล่นก็ใช้น
3: ี้
1: ไม่ใช้สีดำไม่ได้
3: ผัดพวกผัดขิงใส่เห็ดหูหนูอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: มันจะเห็นเป็นซีกๆถั่วอะไรอย่าง
3: เ
0: งี้ยเลย
3: ซีกๆอย่าง
1: เ
3: งี้ยเลยฮะ
1: เ
3: ขาก็ต้องสมมุติว่าถ้านั่นถ้าก็หล่นเขาก็จะไปบดไปบดใส่กะทิใส
1: ่หมูสับอ
3: ย่างใส่กุ้งใส่หมูสับอะไรอย่างเงี้ย
0: คือกระบวนการทำเต้าเจี้ยวกับซีอิ๊วเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
3: ไม่เหมือนครับมันคนละอย่างกัน
1: ทำไงเต้าเจี้ยว
0: โรงงานนี้นอกจากเป็นโรงงานซีอิ๊วแล้วก็ทำเต้
3: าเจี้ยวด้วย
0: ทีนี้วิธีการทำเต้าเจี้ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับ
3: เต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยเต้าเจี้ยวขาวเราก็จะเอาถั่วก่อนถั่วมาล้าง
1: ใช้ถั่วอะไร
3: ครับถั่วเหลืองครับ
1: ถั่วเหลือง
3: ถั่วเหลืองผ่าซีกคือเราสั่งมาเนี่ยเขาผ่าซีกมาสำเร็จแล้วเราก็มาล้างเสร็จขึ้นไปนึ่ง
1: เหมือนกับทำซีอิ๊วเลย
3: เหมือนกันเนี่ยขั้นตอนคล้ายๆกันแต่

0: ต้องเกี้ยวขาวนี่เราเพาะเชื้อแค่วันเดียว
1: อันนั้นเพาะเป็นเดือน
0: ใช่ที่อู๋เป็นเดือนพอเราเพาะเชื้อวันนึงวันขึ้นเราก็เอาลงบ่อบ่อหมัก2วันก็ใช้ได้เลย
2: โอ้สั้นกว่ากันเยอะเลย
0: สั้น
2: แล้วถ้าเกิดทาง
0: เราเกี้ยวดำเกี้ยวดำเนี่ยกับวิธีก็คือเอาถั่วมานึ่งเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แต่แล้วก็แต่อันเนี้ยเต้าเจี้ยวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จเราลงมาคลุกกับแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์พอคลุกแป้งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเชื
1: ้
0: อพอขึ้นเชื้อเสร็จเราก็เอาลงบ่อเติมน้ำเกลือพอเราหมักเนี่ยถ้าเต้าเจี้ยวดำอยู่ประมาณ2เดือนถึงจะใช้ได้
2: ก็แปลว่ามัน
1: หมักนานกว่า
2: ประมาณเท่ากับซีอิ๊วเลย
0: ใช่ครับเพราะไอ้นี่มันจะโดนแดดเงี้ยพอแดดมันโดนแดดโดนแดดโดนแดดสีก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นไอ้เต้าเจี้ยวขาวมันโดนแดดไม่ได้เพราะมันโดนแดดถ้ามันเป็นไอ้น้ำเนี่ยมันจะขึ้นลา
1: อ๋อ
2: เห็นได้ยินวิธีการ
1: ไม่จะกิน
2: เรากินอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงและทีนี้ถ้าเกิดจะให้พูดถึงโรงงานซีอิ๊วเฮาย่งเซ้งแห่งนี้มีซีอิ๊วมีเต้าเจี้ยวที่ผลิตมาอย่างเงี้ยจุดเด่นของเราคืออะไรครับผม
0: คือซีอิ๊วเค็มเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันหาคนทำยากนะครับมันไม่ค่อยมีในไม่ค่อยมีคนทำในท้องตลาดแล้ว
1: ที่ส่วนใหญ่ที่ขาย
0: ส่วนมากจะเป็นซีอิ๊วขาว
1: มันแตกต่างกันเน
2: า
1: ะ
2: แตกต่างกันแล้วก็เราก็ยังคงรูปแบบการทำที่เป็น
0: ใช่ธรรมชาติเราทำแบบดั้งเดิมเราหมักถั่วแต่ธรรมชาติจริง
2: ๆร้อยกว่าปี
1: ร้อยปียังไงอย่างนี้ก็ยังทุกวัน
2: เชื้อยังเชื้อร้อยปี
1: ร้อยปี
0: ใช่ครับ
1: แล้วไม่ต้องห่วงว่าอย่าเป็นของปลอมไม่ผิด
0: เพราะมันจริงๆเชื้อถ้าเราทำขึ้นมามันก็ได้แต่หมายถึงว่ามันจะใช้เวลานานไงฮะ
1: แล้วครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากมายเลย
0: ครับผม
1: ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้อะไรมาก่อนในพวกผมเนี่ยนะที่กินอย่างเดียวจริงๆซีอิ๊วเนี่ยนะซีอิ๊วก็จะอยากกินอย่างเดียวไปทำบุกข้าวมาทำเพิ่งมารู้วันนี้นี่เองแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณเฮีย
2: สหรัฐ
1: สหรัฐมากนะฮะที่ให้มาให้กรุณามาให้ความรู้นะแล้วก็มีเล่าประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปี
2: ย้อนวันวาน
1: วันวาน
2: โรงงานซีอิ๊ว
1: ครับผมในย่านของดีย่าน
2: คลองบางหลวง
1: หรือคลองบางกอกใหญ่

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสารแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา

0: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและความร่วมมือดีมาตลอด
1: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นเนี่ยก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้สามารถจะทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ได้ก็แปลว่าคนฉลาดแต่คำว่าคุณธรรมนี้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นคนดีเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีบุคลิกลักษณะที่ดีทุกอย่างเป็นความดีทั้งนั้นฉะนั้นคนที่ไม่ต้องเก่งก็เป็นคนดีได้ดังนั้นก็ถือหลักนี้นักเรียนของเราทุกคนต้องจำคำนี้ไว้ได้ให้ได้ทุกคนคือคำว่าฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลายเช่นด้านคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัยซึ่งความมีวินัยสร้างคนสร้างชาติการขับเคลื่อนหรือการดำเนินงานในเรื่องระเบียบวินัยจึงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
2: ด้วยโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยานะคะมีปรัชญาโรงเรียนที่ว่าฉลาดและมีคุณธรรมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นเราได้สืบสานปณิธานของสมเด็จพ่อหลวงภูมิพลนะคะที่จะนำมาให้กับนักเรียนและบุคลากรในองค์กรของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะได้พึงปฏิบัติกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความพอเพียงนะคะนำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนะคะรักษาแล้วกลับมาใช้หน่อยเราจึงมีร้านในเรื่องของการแบ่งปันให้กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: เนื่องจากโรงเรียนของเราได้ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมพัฒนานะครับดังนั้นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการคุณธรรมของเราจึงได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในหลักการของการดำเนินการนั้นเรายึดเรื่องของความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเป็นสำคัญในการทำงานนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small

0: 19 Activity Relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมหรือพฤติกรรมของนักเรียนนั้นได้รับการขยายผลและต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของเราทั้งสิ้นในการทำงานนั้นต้องเป็นความจริงจริงเที่ยงธรรมนำไมตรีและดีด้วยกันทุกฝ่ายครับ
1: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมส่งผลต่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรสามารถสร้างความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมายโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างองค์กรคุณธรรมเป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่สังคมคุณธรรมสมานฉันท์สันติสุขทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

จอแร้งเนี่ยเป็นเมนูจากทางภาคใต้ของทางบ้านเรานี่เองนะครับเชฟนำมาทำในสูตรเฉพาะของแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับคือเน้นรสชาติที่เข้มข้นของสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆนะครับซึ่งก็จะขาดวัตถุดิบจากระยองไม่ได้ถือเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดครับ

ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสุนทรานโรมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

ื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีเสียดสีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ

0: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทําใบส่งตัวแล้วก็นําไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลสุนทรารมนะครับ
1: เคยไปดูงานกับโรงพยาบาลสุนทรารมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
2: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือหนึ่งระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนธารรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
3: พบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
1: ขอบคุณครับครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
4: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
2: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
3: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
2: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.

0: และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว

0: กเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
1: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
0: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
2: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
1: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างล่ะคะพี่เจ้าหน้าที
1: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
3: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
0: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
3: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
1: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
3: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
1: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
3: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
2: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้า

0: ไปดูกันนะ
1: รับ
0: ทราบครับสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ช่วงแรกๆของการทำธุรกิจมีอุปสรรคก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันคนที่มาจากหลายๆพื้นที่ทุกคนมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เหมือนกันพอมาอยู่รวมกันก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งเรื่องทางด้านความคิดเราก็เลยนำเอาโครงการ Happy Workplace เข้ามาปีพ.ศ. 2554เขาดีไซน์กันขึ้นมาหันหน้าไปก็มีแต่รอยยิ้มเจอบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราพยายามจะสื่อว่าริกิเป็นครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันเพื่อลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทตรงนี้พนักงานบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองในเรื่องของการเงินไม่มีการเก็บออมพอประสบปัญหาเขาก็ไปพึ่งหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันโหดมากคุณภาพชีวิตแย่มากเวลาเงินเดือนออกเขาต้องหลบซ่อนๆส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งก็เราก็จะมีการจัดการในเรื่องของการปลดหนี้นอกระบบออกไปโดยพึ่งธนาคารได้ผลระดับหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เรานำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสอนให้พนักงานเนี่ยรู้จักว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขาเรามีหลักการในการที่เราจะพัฒนาคนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เป็นคนเก่งทำงานเก่งอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นคนดีการปลูกฝังคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่สื่อในเรื่องของการมีคุณธรรมในการทำงาน
1: หลักการปฏิบัติเพื่อให้รวดเร็วและตอบสนองได้ทันของจริงสถานที่จริงเหตุการณ์จริงณตอนนั้นมันลดปัญหาได้ทุกอย่างทั้งคนทำงานไม่สบายใจหงุดหงิดด้วยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องมีคำตอบชัดเจนในตรงนั้นเลยณสถานจริงตรงนั้นเลยค่ะเพื่อต้องการให้ทำงานราบรื่น
0: ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดในระบบบริหารจัดการของเราก็คือความเสมอภาคความทัดเทียมสวัสดิการเราให้คนไทยอย่างไรคนพม่าก็ได้แบบนั้นเขาก็มีความประทับใจตรงที่ว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขาในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งความรักความผูกพันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจากการที่เราใช้หลักการก็คือมนุษย์ทำงานกับมนุษย์ใจถึงใจ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเลเล่ค่ะเป็นพม่าค่ะทำงานที่นี่เป็น12ปีแล้วค่ะหนูชอบระบบการทำงานที่นี่ค่ะเพราะว่าคือเน้นสิ่งที่สำคัญคือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างเช่นทำแบบนี้คือไม่ถูกต้องมีเกิดอุบัติเหตุได้ก็คือมีวิธีการป้องกันคนเราทุกๆคนนะคะพี่ทุกคนคือการทำงานปลอดภัยคือทุกคนคือทำงานมีความสุขที่นี่ก็คือดูแลดีค่ะไทยกับเมียนมาไม่แยกกันทุกๆคนก็คือเหมือนพี่น้องกันครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันหนูก็เลยชอบมากค่ะ
0: พอเรามาขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนเป็นคนดีจากสิ่งที่เขาเคยทำงานเสร็จไปวันๆพอเรียนรู้เรื่องของความดีเขาคิดไกลไปว่าคนที่กำลังรอรับสินค้าจากเขาเนี่ยเขาต้องได้ของที่ดีจากมือเราออกไป

0: ราะนี้นี่คือผลลัพธ์ที่ในตัวของพนักงานเองคุณภาพชีวิตเขาได้พัฒนาขึ้นถ้าเขาเอาหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ครอบครัวเขาก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นรู้จักเก็บออมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราสามารถส่งมอบคนดีสู่สังคม
1: เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามีความรู้เพิ่มเติมมาเยอะมากค่ะหนูก็จำเอาแล้วก็ไปปฏิบัติได้กับครอบครัวหนูค่ะพัฒนาตัวเองได้ด้วยค่ะได้เยอะมากเลยค่ะ
0: มนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าเรามีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วเราเชื่อในความสามารถของมนุษย์เราก็จะมองเห็นว่ามนุษย์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็จะเคารพแล้วก็ทำงานกับเขาด้วยความสุข

0: ฮ้ยขับช้าอะไรกันขนาดนี้เนี่ยถ้าขับช้าขนาดเนี้ย
1: ลงไปจุงเลยปะ
2: รู
0: ้รู้ไหมว่าคุณกำลังจะรีบไปหาผู้อ่ะต้องบีบแตรไล่สักหน่อยละสามสี
3: ่อะไรจะรีบไปไหนกันเนี่ย
4: ถ้ารีบแล้วทำไมไม่ออกมาตั้งแต่ตีห้าเลยล่ะ
0: อุ๊ยอย่างนี้มันต้องแซงซ้ายไปก่อนไม่รอแล้วนะ
3: เมื่อกี้รถชนกันหรอขับรถประสาอะไรกันเนี่ยอ่อนหันเหลือเกิน
5: โอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
3: นั่นเสียงใครอ่ะ
5: ฉันเองแม่ยานาแสนสวยพี่เธอไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าทำผิด
3: ผิดอะไรอ่ะ
6: ฮัลโหลครับคุณฮิโรชิ
7: ครับครับ
6: อีกเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีถึงครับตัวเลขที่เซ็นสัญญานี่เท่าไหร่เหรอครับ
7: ฮะ25ล้านเหรอครับจะรีบไปแบบนี้เหรอครับสวัสดีครับ
6: คือขับช้าไม่ควรแช่ขวานะมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้ต้องตกไฟสูงเตือนสักหน่อยละ
3: ไอ้นี่ก็อีกคนเราจะให้ฉันเร่งได้ไงล่ะในเมื่อฉันขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วฉันไม่ผิดนี่ไม่หลบหรอก
5: ไม่เธอกำลังคิดผิดต่อให้เธอขับมาด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าคันหลังขับมาเร็วกว่าเธอต้องหลบให้และรู้ไหมว่าการขับช้าขวางเส้นทางผิดพ.ร.บ.จราจรมาตราที่35
8: A few minutes later
9: ฮัลโหลครับคุณเคนนี่มัน15นาทีหรือ15ชั่วโมงครับ
7: เดี๋ยวก่อนครับคุณฮิโรชิคุณฮิโรชิฮัลโหล
9: ซาโยนาร่านะครับ
7: โถเอ้ย
5: ถึงแม้ฉันจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายแค่ไหนแต่ฉันก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและการกระทำของเธอ
3: ได้ค่ะ
5: ไปละบาย
3: โอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยหวยยังไม่ได้ขอเลยโถ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจเนี่ยแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีครับนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
1: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: เด็กๆทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่ลูก
1: เล่นกันอยู่
0: เราเข้าเรียนได้แล้วเนาะเดี๋ยวไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันเนาะเดี๋ยวชวนเพื่อนปลายทางด้วยนะครับไปเรียนคณิตศาสตร์กันครับ

0: รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: จากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่ามีเด็กๆใช่ไหมครับกำลังทำอะไรกันอยู่อ๋อกำลังเล่นกิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็เล่นฟุตบอลใช่ไหมบางคนก็กำลังดื่มน้ำอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็กำลังรับประทานไอศกรีมใช่ไหมครับบางคนก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่เอ๊ะว่าแต่จะเกี่ยวข้องกับบทเรียนในวันนี้อย่างไรติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดนะครับว่าแต่รูปแต่ละอย่างจะเป็นอย่างไรแต่ละชนิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างแรกเลยนะครับต้องจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติรูปเรขาคณิต3มิติรูปปิดและรูปเปิดได้นะครับอย่างที่2ต้องให้เหตุผลได้นะว่าเอ๊รูปที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดเพราะเหตุใดนะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสังเกตสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเราว่าแต่ของเหล่านั้นจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีอะไรบ้างนะนักเรียนแน่จะเคยพบเห็นกันนะครับอย่างเช่นกล่องใส่ผ้าขนหนูนะกล่องใส่ผ้าขนหนูนะครับกล่องใส่ผ้าขนหนูนะครับมีลักษณะเป็นยังไงลูกมีลักษณะเป็นยังไงอ๋อมีรูปสี่เหลี่ยมนะแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วยังไงอีกลูกมีความหนาไหมมีความหนาไหมมีความหนาใช่ไหมครับมีความกว้างไหมลูกมีความกว้างมีความยาวไหมอันนี้มีความกว้างเนาะมีความยาวใช่ไหมครับน่าจะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติหรือ3มิตินักเรียนคิดว่าอ๋อเป็นรูปเลขาคณิต3มิติใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าน่าจะชื่ออะไรเนี่ยน่าจะมีคำว่าสี่เหลี่ยมเนาะยังไม่ใช่เขาเรียกว่ามีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครูหมุนให้ดูนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะต่อไปมาดูกันนะอันนี้นักเรียนเคยเห็นไหมเคยเห็นใช่ไหมครับเป็นแท่งไม้นะเป็นแท่งไม้เราเรียกว่าอะไรเนี่ยลักษณะคล้ายอันนี้เลยไหมลักษณะคล้ายกับกล่องเลยไหมคล้ายไหมลักษณะคล้ายใช่ไหมครับมีความกว้างความยาวความสูงนะเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมอะไรนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นกันนะแต่เมื่อนักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็จะมีชื่อเฉพาะมากกว่านี้นะครับแท่งไม้คุณครูอีกแท่งหนึ่งน่าจะมีรูปอะไรประกอบด้วยลูกเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีฐานเป็นวงกลมใช่ไหมครับมีฐานเป็นวงกลมนะทั้งสองด้านเลยใช่ไหมครับเราเรียกว่าทรงกระบอกนักเรียนลองสังเกตสิอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรที่คุณครูกระบอกน้ำนะเราเรียกว่ากระบอกน้ำนะครับแสดงว่าลักษณะของสิ่งของสองสิ่งนี้เราน่าจะเรียกได้ว่าอะไรดูจากลักษณะแล้วทรงอะไรนะเยี่ยมมากนะครับเราเรียกว่าทรงกระบอกทรงกระบอกจะมีลักษณะคือด้านบนนะด้านบนนะครับจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นวงอะไรเป็นวงกลมนะครับฐานล่างก็จะเป็นอะไรเป็นวงกลมเช่นกันนะครับในลักษณะนี้เราเรียกว่าทรงกระบอกเป็นรูปเรขาคณิตอะไรเอ่ย3มิตินะครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะต่อไป

0: นี่นักเรียนคิดว่าคือลูกอะไรเนี่ย
1: ล
0: ู
1: กป
0: ิ
1: งปอง
0: ลูกปิงปองใช่ไหมอันนี้ล่ะลูก
1: ล
0: ูกบอลใช่ไหมครับและอันนี้ล่ะลูกอะไรลูกฟุตบอลนักเรียนคิดว่าดูจากลักษณะแล้วเนาะไม่แบนไม่เรียบไม่ราบนะน่าจะเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดเรียกว่าทรงกลมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือ3มิติ
1: 3มิติ
0: เป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะครับและมีอีกอย่างนึงเด็กๆสังเกตไหมว่าตอนที่เพื่อนทำกิจกรรมตอนต้นชั่วโมงเพื่อนรับประทานอะไรนะรับประทานไอศกรีมใช่ไหมครับไอศกรีมหน้าตาเป็นอย่างไรนะ
2: เป็นทรงกลวย
0: หน้าตาเป็นยังไงลูกเป็นกรวยใช่ไหมมีลักษณะเป็นกรวยใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็มีได้หลากหลายเลยนะสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาให้เด็กๆดูอีกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับเด็กๆดูรูปแรกรูปอะไรเนี่ยลูก
2: กล
0: ่องสบู่ใช่ไหมเป็นกล่องสบู่นะรูปที่สองแล้วลูกกล่องยาสีฟันนะครับรูปที่สามหลอดดูดนะรูปที่สี
1: ่
0: ลูกปิงปองรูปลูกที่ห้าแล้วลูกลูกฟุตบอลนะลูกฟุตบอลนะกรวยกระดาษใช่ไหมเคยเห็นไหมกรวยกระดาษอยู่ที่ไหนเคยเห็นอยู่ที่ไหนตามสถานที่ราชการใช่ไหมที่เขาจะมีที่ให้กดน้ำดื่มใช่ไหมครับก็จะมีกรวยกระดาษไว้ให้นะไว้ใส่น้ำดื่มนะครับและสุดท้ายอะไรเนี่ยลูก
1: กระป
0: ๋
1: องนม
0: กระป๋องนมใครเคยเห็นบ้างกระป๋องนมเคยเห็นที่ไหนร้านขายน้ำใช่ไหมนักเรียนคิดว่าจากรูปที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือรูปเรขาคณิต3มิติครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะเพราะว่าทุกรูปเลยเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไม่แบนไม่ราบใช่ไหมบางรูปมีความกว้างความยาวความสูงหรือความหนาด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นแล้วจึงได้ว่ารูปทั้งหมดนี้นะเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะครับมาดูที่รูปแรกเมื่อสักครู่นี้กล่องสบู่ใช่ไหมครับกล่องสบู่ของเรามีความกว้างความยาวความสูงใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าเราจะพิจารณาว่ารูปเลขารูปนี้เป็นรูปเลขาคณิต2มิติหรือ3มิติเราจะได้ว่าอะไรลูก3มิติแน่นอนใช่ไหมเป็น3มิติแล้วเราเรียกว่าอะไรลูกเป็นรูปเลขาคณิต3มิติชนิดใดเขาเรียกว่าอะไรนะทรงอะไรทรงอะไรเอ่ย
1: ทรงส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับรูปถัดไปนักเรียนคิดว่ากล่องยาสีฟันมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดทรงอะไรเยี่ยมมากนะครับมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะถัดไปหลอดดูดลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเป็น
1: กระบอก
0: เก่งมากนะครับนั่นคือมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะถัดไปลูกปิงปองลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดทรงกลมนะครับเป็นทรงกลมนะเป็นทรงกลมลูกฟุตบอลละลูกลูกฟุตบอลมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดเอ่ย
1: ทรง
0: กลมนั่นเองนะครับกรวยกระดาษลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดมีลักษณะเป็นกรวยนะมีลักษณะเป็นกรวยนะไม่ใช่ทรงกรวยนะครับเราใช้คำว่ากรวยนะสุดท้ายกระป๋องนม

0: ลักษณะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติชนิดใดครับกระป๋องนมทรงกระบอกเราทราบได้ยังไงว่าเป็นทรงกระบอกลูกด้านบนเป็นยังไงเป็นอะไรเป็นวงกลมฐานด้านล่างก็เป็นวงกลมใช่ไหมครับและเท่ากันด้วยนะและเท่ากันนะครับมีขนาดเท่ากันรูปร่างและขนาดเท่ากันนะฉะนั้นแล้วเราจึงได้ว่ากระป๋องนมนะครับมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะเราลองมารู้จักรูปเรขาคณิต2มิติกันก่อนนะนักเรียนคิดว่ารูปทั้งหมดนี้นักเรียนเคยเห็นไหม
1: เคย
0: เห็นไหมเคยเห็นตอนไหนลูก
1: ใน
0: ตอนป.1ใช่ไหมตอนที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติหรือรูปเรขาคณิต3มิติคุณครูแอบเฉลยไปแล้วด้วยใช่ไหมเป็นรูปเรขาคณิต2มิติแต่นักเรียนจะต้องบอกเหตุผลให้ได้เอ๊ะทำไมถึงเป็นรูปเรขาคณิต2มิติล่ะนะโมลูกตามความคิดเราเลย
2: เพราะไม่มีความหนาครับ
0: อ๋อไม่มีความหนาอะไรอีกลูกปากกรลูกอ๋อมีลักษณะแบนราบใช่ไหม
2: ตั้งไม่ได
0: ้นะจริงๆก็อาจจะจับตั้งได้ไหมอาจจะจับตั้งได้นะครับอาจจะไม่ได้พิจารณาในลักษณะนั้นแต่อาจจะพิจารณาในลักษณะของการแบนราบเรียบใช่ไหมเยี่ยมมากนะฉะนั้นแล้วเราลองมาดูว่าภาพแต่ละภาพที่คุณครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะเริ่มต้นที่รูปนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าวงกลมนั่นเองนะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปอะไรเอ่ยจำได้ไหมปลายทางล่ะครับเรียกว่ารูปอะไรครับเก่งมากเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมนะครับถัดไปรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอะไรเอ่ยวงกลมนะวงกลมและภาพนี้รูปนี้รูปสามเหลี่ยมนั่นเองรูปนี้ล่ะสองรูปนี้รูปนี้ล่ะลูกสองรูปนี้รูปสามเหลี่ยมนะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะโอ้เริ่มรู้จักเลยนะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะถัดไปลูกวงรีนะครับวงรีรูปนี้รูปสี่เหลี่ยมนะครับท้ายรูปอะไรเอ่ยนั่นก็คือวงรีนะวงรีนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าภาพแต่ละภาพที่คุณครูกำหนดให้นั้นเป็นรูปเรขาคณิต2มิติและแต่ละภาพเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาใช่ไหมครับเหมือนนักเรียนเลยนักเรียนทุกคนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ใช่ไหมแต่ละคนมีชื่อของตัวเองไหมมีชื่อเฉพาะเหมือนของตัวเองนะครับแน่นอนว่ารูปเรขาคณิต2มิติเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาถึงแม้ว่าเขาเป็นรูปเรขาคณิต2มิติทั้งหมดนะเขาก็จะมีชื่อเฉพาะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องจดจำให้ได้ว่าแต่ละรูปเราเรียกว่าอะไรบ้างนะครับเขามีชื่อของเขาไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมวงกลมวงรีใช่ไหมครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะครับช่วยกันพิจารณาส่วนประกอบต่างๆของสิ่งของต่อไปนี้นะมาดูรูปแรกนะครับเป็นรูปของอะไรเอ่ยกล่องบรรจุช็อกโกแลตใช่ไหมครับนักเรียนออกมาชี้ส่วนประกอบให้ครูดูได้ไหมว่าประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดบ้างเนี่ยครับแต่กล่องบรรจุช็อกโกแลตเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติ
1: 3
0: มิติแต่จะเห็นว่าส่วนประกอบของเขามีรูปเรขาคณิต2มิติซ่อนอยู่ใช่ไหมใครจะตอบและออกมาชี้ให้ครูได้บ้างเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือ

0: ชัยพฤกษ์ลูกมาคิดว่าประกอบด้วยรูปเรขาคณิต2มิติใดบ้างนะออกมาชี้ลูกมีรูปอะไรบ้างไหนชี้เพื่อนดูรูปสามเหลี่ยมเพื่อนบอกว่ารูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับมีรูปอะไรอีกนอกจากรูปสามเหลี่ยมมีรูปอะไรอีกไหมรูปอะไรเอ่ยรูปรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะเยี่ยมมากรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราดูรูปถัดไปกันนะครับที่ทับกระดาษมีลักษณะเป็นวงรีใช่ไหมจะเห็นว่าชัดเจนเลยอันนี้นะมีรูปเรขาคณิต2มิติซ่อนอยู่เป็นรูปอะไรลูก
1: วงร
0: ีวงรีนะแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นรูปอะไรเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินะครับแต่มีรูปเรขาคณิต2มิติซ่อนอยู่ก็คือเป็นรูปวงรีนั่นเองเห็นไหมสังเกตจากภาพตรงนี้นะครับนะและสุดท้ายนะครับกระป๋องนมกระป๋องนมเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแต่มีรูปเรขาคณิต2มิติซ่อนอยู่นะซึ่งเป็นส่วนประกอบของเขานักเรียนคิดว่าอะไรเอ่ยดาเนียลุกออกมาชี้สิออกมาชี้ออกมาชี้คิดว่ามีอะไรบ้างมีวงกลมใช่ไหมครับตรงด้านล่างด้วยไหมทั้งด้านบนและด้านล่างใช่ไหมครับมีส่วนประกอบของวงกลมซ่อนอยู่นะปรบมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยเกมนั้นเป็นเกมอะไรอ่านพร้อมกันครับ1 2 3
1: พาส
0: หายเข้ากลุ่มว่าแต่จะพาสหายเข้ากลุ่มอย่างไรมาดูกันก่อนนะกติกานะครับให้นักเรียนแบ่งเป็น2กลุ่มถ้าปลายทางไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วให้แต่ละกลุ่มนำบัตรภาพรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิติไปติดให้ตรงกับช่องที่กำหนดนะแน่นอนว่าช่องของครูก็จะมีช่องของรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองนะครับกลุ่มใดติดได้ถูกต้องและเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะทั้งนี้ในการตรวจสอบความถูกต้องให้สลับกลุ่มกันตรวจสอบให้เราสลับกลุ่มกันตรวจสอบนะคุณครูจะสุ่มกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดออกมาเล่น2กลุ่มนะออกมาเล่น2กลุ่มนะออกมาเล่น2กลุ่มว่าแต่กลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มใดดีนะกลุ่มใดจะติดช่องรูปเรขาคณิต2มิติกลุ่มใดจะเลือกติดช่องรูปเรขาคณิต3มิตินะให้เราเลือกนะและหยิบมานะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่5ลูกออกมานะยืนเข้าแถวเลยยืนเข้าแถวเลยยืนเข้าแถวยืนเข้าแถวเรียงทางนี้ลูกเดินตรงตรงตรงไปทางนี้ตรงไปทางนี้ดูนะครูให้เข้าแถวตอนลึกลูกเข้าแถวตอนลึกยืนยาวไปทางนี้หันหน้ามาหาครูตอนลึกตอนลึกเข้าแถวตอนลึกยืนเดินไปแบบนี้แบบนี้เข้าไปเข้าแถวตอนลึกตอนลึกตอนลึกนะตอนลึก
2: ตอนลึกไม่ใช่หน้ากระดาน
0: ตอนลึกลูกตอนลึกอยู่ฝั่งนี้นี่อยู่ฝั่งนี้เข้าแถวไปตอนลึกลูกตอนลึกแถวตอนลึกเร็วจำนวนคนเท่ากันไหม1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6เท่ากันนะพร้อมไหมตัวตรงตัวตรงเดี๋ยวเพื่อนในชั้นเรียนช่วยตรวจสอบด้วย

นะครับว่าเพื่อนทำได้ถูกต้องไหมอาจจะสลับกันตรวจแต่ฟังแต่คนในชั้นเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะต้องดูด้วยว่าถูกต้องหรือไม่สิ่งที่เพื่อนทำนะคุณครูมีภาพที่กำหนดให้นะครับมีรูปที่กำหนดให้นะหลากหลายเลยนะครับทั้ง2มิติและ3มิติให้นักเรียนเลือกไปใส่ในช่องนะของตนเองให้เสร็จเร็วที่สุดเข้าใจไหมและที่สำคัญต้องถูกต้องด้วยของกลุ่มที่5เลือกรูปเลขาคณิต2มิติใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเลือก2มิติมาใส่นะกลุ่มที่2ต้องเลือกรูปเลขาคณิต3มิติมาใส่นะลูกเข้าใจไหมทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอ้าวเริ่มเลยลูกไปเร็วไปเร็วเอาเร็วเร็วเร็วอ่ะเร็วเร็วได้ใบเดียวได้ใบเดียวอะไรเอ่ยลองดูนะลองดูนะเดี๋ยวมาดูว่าถูกหรือเปล่าอันนี้นะไว้ตรงนี้นะช่องนี้นะกลับไปนั่งที่ก่อนกลับไปนั่งที่ก่อนกลับไปนั่งที่ก่อนคุณครูขออนุญาตขยับนิดนึงนะมาดูนะว่าฝั่งใดจะถูกต้องนะดูนะลูกรูปเลขาคณิต2มิตินะรูปแรกรูปอะไรเนี่ยลูกรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องไหมถูกต้องนะถูกต้องนะครับรูปถัดไปรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องนะครับถูกต้องนะรูปถัดไปรูปอะไรเนี่ยลูกรูปสี่เหลี่ยมนะถูกต้องไหมถูกต้องนะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติอันนี้เรียกว่าอะไรลูกรูปนี้เรียกว่าวงกลมนะวงกลมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติถูกต้องนะร่วมการตรวจสอบทั้งต้นทางและปลายทางนะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนได้สังเกตของกลุ่มตรงข้ามแล้วใช่ไหมว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเรามาร่วมกันเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะรูปถัดไปลูกรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะต่อไปรูปอะไรกี่เหลี่ยมรูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิติรูปถัดไปรูปกี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติตัดไปรูปอะไรเอ่ยวงรีเป็นรูปเลขาคณิต2มิติแสดงว่ารูปเลขาคณิต2มิติเลือกได้ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูการรูปเลขาคณิต3มิติบ้างรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้รูปอะไรลูกเนี่ยทรงกระบอกเป็นรูปเลขาคณิต3มิติถูกต้องไหมถูกต้องนะ

0: อันนี้ล่ะทรงกระบอกเหมือนกันนะรูปนี้เป็นทรงกระบอกรูปนี้ล่ะลูกเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะต้องมีอยู่ช่องนี้นะครับนะรูปนี้ล่ะลูกเรียกว่าทรงกลมทรงกลมเป็นรูปเลขาสามมิติอันนี้ล่ะคล้ายๆกล่องบรรจุช็อกโกแลตเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเป็นรูปเลขาคณิตกี่มิติ
1: 3
0: มิตินะครับเรียกว่าปริซึมนะปริซึมสามเหลี่ยมนะครับปริซึมสามเหลี่ยมรูปนี้ล่ะลูกรูปนี
1: ้
0: รูปสามเหลี่ยมต้องเป็นอะไรรูปเลขาคณิต2มิตินะครับรูปนี้ล่ะลูกรูปเลขาคณิต2มิติหรือ3มิติ
1: 3มิติ
0: รูปเลขาคณิต3มิติคิดถึงอะไรถ้าเห็นรูปนี้กล่องใส่ผ้าขนหนูใช่ไหมเป็นรูปเลขาคณิตกี่มิติ3มิติถูกต้องและกรวยนะครับกรวยเป็นรูปเลขาคณิตอะไร3มิตินะครับฉะนั้นแล้วจะเห็นว่านักเรียนอาจจะยังจำแนกไม่ค่อยได้ใช่ไหมว่ารูปใดเป็นรูปเลขาคณิต2มิติรูปใดเป็นรูปเลขาคณิต3มิตินะนักเรียนอาจจะต้องจดจำนะสิ่งของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและเมื่อมาอยู่ในมาเป็นรูปนะครับนักเรียนก็จะต้องแยกให้ออกจำแนกให้ได้นะครับว่ารูปใดเป็นรูปเลขาคณิต2มิติรูปใดเป็นรูปเลขาคณิต3มิตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพต่อไปนะครับว่าจะเป็นภาพอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยดูด้านในนะเป็นรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมนะให้สังเกตนะวงกลมนะรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปหัวใจนะครับภาพเหล่านี้เป็นรูปปิดเขาเรียกว่ารูปปิดให้นักเรียนสังเกตนะสังเกตลักษณะไว้รูปปิดหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะครับคุณครูจะยังไม่บอกนะว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะทราบว่าเรียกว่ารูปปิดให้เด็กๆสังเกตลักษณะของรูปนะครับดูรูปถัดไปลูกเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรครับเหมือนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าทำไมแหว่งหายไปใช่ไหมอันนี้แหละลูก
1: เ
0: ส้นขดก้นหอยใช่ไหมคล้ายๆตัวเลขอะไรเลยเนี่ยลูกเนาะคล้ายๆเลยเนาะคล้ายๆนะครับแล้วรูปถัดไปมันจะทำไมเนี่ยขาดไปใช่ไหมมีบางส่วนขาดหายไปรูปนี้ล่ะลูกเหมือนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมเพราะว่าอะไรมีบางส่วนขาดหายไปใช่ไหมภาพเหล่านี้เราเรียกว่ารูปเปิดให้นักเรียนลองสังเกตความแตกต่างของรูปปิดและรูปเปิดเมื่อสักครู่นี้สิและบอกข้อสังเกตที่ค้นพบว่ามันแตกต่างกันอย่างไรใครจะบอกคุณครูได้บ้างดาเนียลูกดาเนียคิดว่ารูปปิดกับรูปเปิดมีข้อแตกต่างอะไรเราได้ข้อสังเกตอะไรจากที่เราดูจากรูปลูก
2: รูปเปิดมีส่วนที่ขาดหายไปรูปปิดไม่มีส่วนที่ขาดหายไปค่ะ
0: อ๋อรูปเปิดมีส่วนที่ขาดหายไปส่วนรูปปิดไม่มีส่วนที่ขาดหายไปมีใครได้ข้อสังเกตอะไรอีกบ้างนโมลูกนโมได้ข้อสังเกตอะไรครับ
3: รูปปิดจะไม่มีที่ขาดที่ไม่มีที่ขาดหายไปครับ
0: รูปปิดก็คือไม่มีที่ขาดหายไป
3: เปิดจะมีที่ปิดหายไปที่เปียที่จะที่จะไม่มีที่จะเหมือนรูปเปิดรูปปิดครับจะไม่มีครับ
0: รูปเปิดก็คือจะมีส่วนที่ขาดหายไปนั่นเองใช่ไหมอ๋อคล้ายการกับดาเนียใช่ไหมครับเด็กๆครับถ้าบอกว่ามีส่วนที่ขาดหายไปไม่มีส่วนที่ขาดหายไปอ่ะแล้วรูปนี้ล่ะ รูปนี้ก็นี่ไงไม่มีส่วนที่ขาดหายไปใช่ไหมแสดงว่าเราจะดูว่าเอ้ยมีส่วนที่ขาดหายไปอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้แล้วเราจะดูได้อย่างไรอาชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
3: ์มันมีช่องสำหรับเหมือนเราเดินเข้าไปค่ะ
0: อ๋อเหมือนมีช่องสำหรับเดินเข้าไปใช่ไหมโอ้เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งเนาะโดยใช้ความเข้าใจของนักเรียนใช่ไหมครับอ่ะสมมติว่าในชัยพฤกษ์มันไม่มีช่องเดินเข้าไปยังไงลูกมันยังไงไหนออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยได้ไหมให้เพื่อนๆสังเกตตามความเข้าใจของเราเลยนะครับมาลูกสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้อ่ะสมมติเรายืนอยู่ตรงนี้นะเรายืนอยู่ตรงนี้อันนี้คือจุดที่เรายืนถ้าเราจะเดินเข้าไปเดินเข้าไปได้ไหมถ้าเป็นรูปเปิดเดินเข้าไปซิลากเดินเข้าไปลากเดินเข้าไปใช่ไหมและถ้ารูปนี้ล่ะลูกสมมติเราอยู่ข้างนอกเราลากเดินเข้าไปได้ไหมอ๋อเราลากเดินเข้าไปได้ใช่ไหมแล้วถ้ารูปนี้ล่ะสมมติเราอยู่นอกรูปก่อนแล้วเดินเข้าไปใช่ไหมครับแล้วรูปนี้ล่ะลูกอ๋อเข้าใจอย่างที่ชัยพฤกษ์พูดไหมลูกเข้าใจเนาะประเมินให้ชัยพฤกษ์หน่อยก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะอาจจะใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับในเรื่องของการเดินใช่ไหมอ๋อเดินเหมือนเดินเข้าออกประตูเลยใช่ไหมก็ได้เช่นกันนะตามความเข้าใจของเรานะครับมาดูกันนะนักเรียนจะเห็นว่าจากรูปที่กำหนดนะถ้าเราจะดูว่าเป็นรูปปิดรูปเปิดหรือไม่นะเราจะดูยังไงจากเมื่อสักครู่นี้ดูได้2ลักษณะอย่างที่เพื่อนบอกอ๋อมีส่วนที่ขาดหายไปหรือมีช่องเดินเข้าไปใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเราอาจจะพิจารณาอย่างนี้นะว่าแต่เดี๋ยวให้เด็กๆทายก่อนแล้วลองให้เหตุผลเพิ่มเติมดูก่อนนะครับแล้วดูว่าข้อสังเกตนักเรียนจะชัดขึ้นมากกว่านี้ไหมคุณครูยังไม่บอกดีกว่านะครับนักเรียนคิดว่ารูปนี้เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกรูปเปิดนั่นเองนะรูปเปิดนะรูปถัดไป
1: ร
0: ูปปิดนะครับรูปปิดเพราะอะไรลูกมันจะไม่มีช่องเดินใช่ไหมครับรูปนี้ละลูก
1: ร
0: ูปปิดนะรูปถัดไป
1: ร
0: ูปเปิดรูปถัดไป
1: ร
0: ู
1: ปเป
0: ิ
1: ด
0: รูปถัดไป
1: ร
0: ูปอะไร
1: ร
0: ูปปิดนะรูปปิดอ่ะได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมดูภาพมากยิ่งขึ้นนักเรียนจะสังเกตว่าอะไรถ้าเป็นรูปปิดนะครับถ้าเป็นรูปปิดก่อนนะเมื่อเราลากจุดนะครับลากจุดเริ่มลากจุดจากจุดใดจุดหนึ่งไปตามขอบของรูปครูลากไปเรื่อยๆนะครับไปตามขอบของรูปนะไปตามขอบของรูปมันจะวกกลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมครับจะวกกลับมาที่จุดเดิมในลักษณะนี้เราเรียกว่ารูปนะครับแต่ถ้าเป็นรูปเปิดเมื่อไหร่อย่างเช่นรูปแรกนะครับสมมุติว่าคุณครูเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหมครับลากไปตามขอบของรูปคุณครูลากไปเรื่อยๆนะลากไปตามขอบของรูปนะครับลากไปเรื่อยๆตามขอบของรูปนะนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อครูลากไปจนสิ้นสุดขอบของรูปปรากฏว่าจะวกกลับไปที่จุดเดิมไหม
1: ไม่
0: วกกลับไปที่จุดเดิมเราเรียกว่ารูปเปิดเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะของเพราะฉะนั้นลักษณะของรูปปิดและรูปเปิดนะครับจะเห็นว่าเมื่อเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นถ้าวกกลับมาพบที่จุดเดิมรูปนั้นเป็นรูปปิดนะครับแต่ถ้าลากไปตามขอบของรูปนั้นแล้วไม่วกกลับมาพบที่จุดเดิมรูปนั้นเป็นรูปเปิดนักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเข้าใจคำว่าวกกลับไหมเข้าใจไหมลูก แล้วก็วนไปตามขอบของรูปแล้วดูว่ามาถึงจุดๆเดิมไหมถ้าไม่ถึงจุดๆเดิมก็ทำไมเป็นรูปอะไรเป็นรูปเปิดใช่ไหมครับแต่ถ้าวกกลับมาพบจุดๆเดิมแสดงว่าเป็นรูปปิดนะครับเยี่ยมมากทดสอบกันเล็ก

0: เริ่มจากจุดนี้ลากขึ้นไปนะลากขึ้นไปลากขึ้นไป
1: ไม่ถึงร้อยครับไม่ถึงไม่ถึงเดียว
0: ลากไปลากไปลากไปปรากฏว่าวกกลับไปที่จุดเดิมไหมวกกลับไปที่จุดเดิมเราเรียกว่ารูปอะไรครับรูปปิดนั่นเองอ่ะปรบมือให้วันใหม่น้อยเยี่ยมมากนะอย่างที่เหตุผลอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะรูปเรขาคณิต2มิตินี้เป็นรูปปิดเพราะว่าเมื่อเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมแสดงว่าเป็นรูปปิดนั่นเองนะครับรูปถัดไปรูปเรขาคณิต2มิติเป็นรูปเรขาคณิตที่เป็นรูปเปิดหรือรูปปิดเพราะเหตุใดอ่ะเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดนะใครตอบได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกอุปกรณ์ลูกอุปกรณ์คิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
1: รูปปิดครับ
0: เป็นรูปปิดนั่นเองเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเริ่มที่จุดเดิมแล้วพอลากไปเรื่อยๆก็จะวนกลับมาจุดเดิมครับ
0: ถูกต้องนะครับเป็นรูปปิดนั่นเองนะปรบมืออุปกรณ์หน่อยเพราะเมื่อเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมจริงไหมไหนใครออกมาลากให้ครูได้บ้างปณิดาลูกมาปณิดามาโบรูปนี้เราเรียกว่าอะไรนะรูปอะไรนะรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับอ๋อวกกลับไหมวกกลับไปพบไหมจุดเดิมไหมจุดเดิมนั่นเองเยี่ยมมาอ่ะปรบมือให้ปณิดาหน่อยนะเยี่ยมมากนะครับดูรูปเรขาคณิต2มิติรูปถัดไปนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกทบทวนเรียกว่าวงกลมนะวงกลมนะครับเป็นรูปเรขาคณิต2มิติใช่ไหมนักเรียนคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกพักวลันลูกพักวลันคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
1: รูปปิดค่ะ
0: เป็นรูปปิดเพราะอะไร
1: เพราะว่าเราเริ่มที่จุดเดิมค่ะแล้วก็
0: เริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วลากไปตามขอบแล้วปรากฏว่าวกกลับไหมคิดว่า
1: วนกลับค่ะ
0: วกกลับมาที่จุดเดิมใช่ไหมปรบมือให้พักวลันหน่อยนะจะเห็นว่าเป็นรูปปิดเช่นกันเพราะอะไรใครให้เหตุผลได้บ้างนั่นก็คือเพราะเมื่อเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นพบว่าวกกลับมาพบที่จุดเดิมนั่นเองใช่ไหมครับไหนใครออกมาลากแสดงให้ดูว่าอ๋อจริงนะอย่างที่คุณครูอัดพูดนะครับตะวันลูกมาตะวันออกมาดูสิวกกลับไหมดูนะลุ้นว่าวกกลับไหมนะวกกลับไหมนะวกกลับ

0: มาที่จุดๆเดิมไหมวกกลับมาที่จุดๆเดิมอ่ะปรบมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าวงกลมก็เป็นรูปเลขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดนั่นเองนะครับหรืออาจจะดูแบบที่ชัยพฤกษ์พูดใช่ไหมตามความเข้าใจของเราทำไมนะอ๋อถ้าสมมุติเราอยู่ตรงนี้เราไม่มีทางเข้าไปใช่ไหมครับเพราะว่าปิดหมดเลยนะเดี๋ยวดูรูปถัดไปเอ๊ะเราเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกเรียกว่าอะไรครับปลายทางละครับเราเรียกว่าอะไรเอ่ยวงรีนั่นเองนะวงรีเป็นรูปเลขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดเพราะเหตุใดดาเนียลูกคิดว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด
1: รูปปิดค่ะ
0: เป็นรูปปิดเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าถ้าเราเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งพอเราลากไปเรื่อยก็จะวกกลับมาที่เดิม
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเป็นรูปปิดนั่นเองนะเพราะว่าเมื่อเราลากจากจุดใดจุดหนึ่งนะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นจะพบว่าจะวกกลับมาพบที่จุดจุดเดิมนั่นเองใครออกมาลากให้ครูดูได้บ้างปลายทางลองลากดูนะครับอาจจะลากโดยใช้นิ้วในอากาศก็ได้นะแต่ในที่นี้คุณครูจะให้สุ่มให้เด็กๆออกมาลากให้เห็นชัดเจนเลยนะมือจับหูจับแขนยกอีฟมาลูกลากไปเรื่อยๆนะลากไปปรากฏว่าวกกลับไปที่จุดๆเดิมไหมวกกลับไปที่จุดๆเดิมนะครับอ่ะประมือให้อีฟหน่อยเยี่ยมมากนะเด็กๆจะเห็นว่ารูปเรขาคณิต2มิตินะเป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกสรุปรูปปิดไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ดีรูปสามเหลี่ยมก็ดีวงกลมวงรีก็ดีล้วนเป็นรูปเลขาคณิต2มิติที่เป็นรูปปิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องรูปเลขาคณิต3มิติรูปเลขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดไปนะครับนักเรียนได้อะไรบ้างใครได้อะไรบ้างลูกปลื้มลูกปลื้มปลื้มได้อะไรบ้างครับ
1: ได้เรียนรู้เรื่อง
0: เกี่ยวกับ
1: รูปเลขาคณิตรูปเปิดรูปปิดค่ะ
0: นะเยี่ยมมากอ่ะใครได้อะไรอีกลูกดาเนียลูกเราจะเรียกว่ารูปปิดเมื่อไหร่รูปเปิดเมื่อไหร
1: ่ถ้ารูปปิดจะถ้ารูปปิดเราเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งจะวกกลับมาแต่ถ้าเป็นรูปเปิดเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งจะไม่วกกลับมาที่เดิม
0: เยี่ยมมากอัปโรมให้ดาเนียหน่อยใครได้อะไรอีกบ้างลูกใครได้อะไรอีกบ้างลองยกตัวอย่างได้ไหมรูปเลขาคณิต3มิติเช่นอะไรบ้างนโมลูกนโมเช่นอะไรบ้างครับ
1: สามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมพื้นวงรี
0: สามมิตินะสามมิตินะ
1: ทรงกระบอก
0: ทรงกระบอกอะไรอีกใครช่วยเพื่อนได้บ้างมีอะไรอีกบ้างรูปเลขาคณิต3มิติดาเนียลูกมีอะไรอีกเอ่ย
2: วงกลวย
0: กลวยนะกลวยอะไรอีกทรงอะไรอีก
2: ทรงสี่เหลี่ยมค่ะ
0: ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรอีกลูก
2: สามเหลี่ยมวงกลมค่ะทรงกลม
0: ทรงกลมนะทรงกลมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อสรุปนะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอาจมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงกลมหรือกรวยนะซึ่งเป็นรูปเลขาคณิตอะไรเนี่ย3มิติใช่ไหมครับนะรูปเลขาคณิต3มิติส่วนใหญ่มีส่วนประกอบบางส่วนเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะรูปใดๆเมื่อละเริ่มลากจากจุดใดจุดหนึ่งที่ขอบของรูปแล้วลากไปตามขอบของรูปนั้นถ้าวกกลับมาพบที่จุดๆเดิมรูปนั้นเป็นรูปปิดแต่ถ้าลากไปตามขอบ

0: ของรูปนั้นแล้วไม่วกกลับมาพบที่จุดๆรูปนั้นเป็นรูปเปิดนะครับและรูปเรขาคณิต2มิติเป็นรูปอะไรเป็นรูปปิดนะสำหรับแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.1 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 3.1 ทำแบบฝึกหัดพร้อมตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 3.1 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตานะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่สัมพันธ์กับภาพนะให้สัมพันธ์กับภาพเอ๊ะเช่นรูปนี้คืออะไรคืออะไรเนี่ยทรงกระบอกใช่ไหมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติหรือ3มิติ
1: 3
0: มิติแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกหน้ารูปเลขาคณิต3มิติและเรียกว่าอะไรนะทรงกระบอกแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกหน้าคำว่าทรงกระบอกนะครับส่วนข้อที่2เขียนเครื่องหมายถูกในภาพที่เป็นรูปปิดและเขียนกากบาทในภาพที่เป็นรูปเปิดนะเช่นข้อที่1เป็นรูปปิดหรือรูปเปิดลูกรูปเปิดรูปเปิดเราต้องทำไมกากบาทแล้วก็กากบาทในภาพตรงนี้ได้เลยเข้าใจไหมครับเข้าใจนะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.2 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของรูปเลขาคณิต3มิติรูปเลขาคณิต2มิติรูปปิดและรูปเปิดขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ

0: ปลูกแทนไทยผักบุ้งเอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
2: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
2: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
1: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
2: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
1: นายเธอรดน้ำต้นไม
2: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
1: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
2: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
1: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
2: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
2: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: เราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: Class lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teacher and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันนะคะในอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะต่อจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเราจะมีทั้งคำศัพท์ทบทวนและคำศัพท์ใหม่กันนะคะเด็กๆซึ่งก่อนอื่นเลยเด็กๆลองให้เด็กๆลองคิดตามนะคะว่าในโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆจะมีสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆลองสังเกตเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างในโรงเรียนอย่างเช่นในโรงเรียนของพวกเราอ่ะมีใครเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างคะสัญลักษณ์ของห้องน้ำเด็กๆลองคิดตามนะคะสัญลักษณ์ที่นักเรียนเคยเห็นอย่างเช่นสัญลักษณ์ของห้องน้ำก็จะแปะติดอยู่บริเวณไหนลูกห้องน้ำใช่ไหมคะและมันจะเป็นสัญลักษณ์อย่างไรคะวันใหม่เคยเห็นเป็นสัญลักษณ์อย่างไรไหนลองใช้ไหมตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
3: เป็นรูปผู้ชายกับรูปผู้หญิงค่ะ
1: เป็นรูปผู้หญิงกับรูปผู้ชายมีใครเห็นเป็นแบบอย่างอื่นบ้างไหมคะกลุ่มที่3ใช่ไหมคะเห็นเป็นอย่างไรลูก
4: เป็นตัวอักษรเขียนค่ะ
1: เป็นตัวอักษรเขียนด้วย